0: นะครับคราวนี้ในโลกของการแข่งขันเนี่ยมันมีบลูโอเชียนกับเรดโอเชียนก็คือมหาสมุทรสีแดง
1: อันนั้นแข่งดุ
0: แข่งเดือด
1: ครับ
0: แดงเข้มแดงจางแดงอ่อนอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ระดับของการแข่งขันคราวนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในมหาสมุทรสีแดงเ
1: ร
0: ดโอเชียนนะครับซึ่งมันก็มีแนวคิดทฤษฎีกลยุทธ์ของ

0: ร้านนี้ไม่ใช่คนที่เป็นข่าวบ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านเรานะ
1: คนละร้านนี้กันฮ
0: ค
1: ะ
0: นละร้านนี้นะครับคนละร้านนี้นะครับเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่สถาบัน ECS สถาบัน ECS นี่ก็เป็น Business School อันดับหนึ่งของยุโรปและอันดับต้นๆของโลกครับเป็นคนเขียนหนังสือในปี2005 2005ถูกละนะครับเรื่องของกลยุทธ์ในการเข้าสู่ Blue Ocean
1: ครับ
0: ซึ่งผมใช้หัวข้อในการพูดคุยกับดร.เจตคุณลิซ่าท่านผู้ฟังว่าธุรกิจไทยความหมายธุรกิจไทยของผมก็คือ SMBเพราะว่าผู้ประกอบการไทยบ้านเรามีอยู่ประมาณสัก 3.2 ล้านราย 3.2 บลาๆล้านรายมัน 3.2 นี่เป็น SMB แล้วสัก 95%
1: ครับ
0: 90 9.5% ด้วยนะ
1: เยอะมาก
0: 95%
1: ครับ
0: อีก 0.5 เนี่ยเป็นรายใหญ่ๆรายใหญ่น้อยมากไม่ถึง 1% เพราะนั้นการที่ผมบอกว่าธุรกิจไทยกำลังหลงทางใน Blue Ocean หมายถึงว่ากำลังหลงทางว่าตัวเองคิดว่าเราเป็น Blue Ocean นะเรากำลังอยู่ในตลาดของ Blue Ocean เนี่ยจริงๆเนี่ย
1: มันเดทไปแล้ว
0: เราจะคิดผิด
1: มันเดทไปแล้ว
0: ใช่ๆจริงๆเรายังอยู่ในแดงอยู่นะมันไม่ได้อยู่ในสีน้ำเงินซึ่งก็มันในการไปทำสำรวจเมื่อวานซึ่งเป็นของหน่วยงานสสบแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาจัดเนี่ยผมไปบรรยายแล้วก็ได้ทำการสำรวจในคนที่เข้าประชุมด้วยว่าจริงๆแล้วธุรกิจคุณเนี่ยเป็นเลดหรือเป็นบลู
1: ครับ
0: เป็นอยู่ในการแข่งดุหรืออยู่ในการความแตกต่างในตลาดที่มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการปรับตัวในทุกมิติเลยแต่สุดท้ายก็จะจบเรื่องของในความหมายของผมในมุมมองของผมผมคิดว่า Blue Ocean ก็คือทุกอย่างเนี่ยในธุรกิจคุณเนี่ยคุณแตกต่างจากคนอื่นหรือไม
1: ่
0: นั่นแหละดูคุณไปคิดเลยว่าคุณแตกต่างกับธุรกิจอื่นหรือไม
1: ่
0: มันมีการสำรวจในทั่วโลกนะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะ 95% ผมว่าในประเทศไทยก็น่าจะเป็นแบบนั้น
1: ครับ
0: 95% เนี่ยแข่งกันอยู่ในตลาดสีแดงในมหาสมุทรสีแดงในโอเชียนมีอยู่ 5% เท่านั้นเองที่แข่งอยู่ในตลาดในมหาสมุทรสีน้ำเงินนะครับก็คือแตกต่างเรื่องราคาแตกต่างทุกอย่างครับแตกต่างเรื่องราคาแตกต่างเรื่องต้นทุนแตกต่างเรื่องแพ็กเกจจิ้งแตกต่างเรื่องคุณภาพมาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอยู่ในมหาสมุทรสีน้ำเงินหมดนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในประเทศไทยเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของจำนวนของผู้ประกอบการไทยที่เป็น SMB 50% ที่อยู่ในการ 50% เนี่ยอยู่ในมหาสมุทรสีแดงเข้มเลย
1: mm-hmm.
0: แล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: เพื่อเข้าสู่มหาสมุทรสีน้ำเงิน Blue Ocean ซึ่งในของโปรเฟสเซอร์คิมกับโปรเฟสเซอร์รานีเนี่ยเรนี่อะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: นะเขาได้แบ่งตลาดของธุรกิจเป็น2อย่างชัดเจนสีแดงและสีน้ำเงินแต่ระหว่างทางเนี่ยซึ่งตั้งแต่ปี2505มาเนี่ยมันก็มีงานวิจัยพยายามจะแทรกเข้าไปว่าระหว่างทางก่อนจะเป็นจากเคลื่อนตัวจากสีแดงไปเป็นสีน้ำเงินนั้นเนี่ยมันก็มีสีอื่นเข้ามาแทรกด้วยนะ
1: ครับ
0: มันมีสีส้มมันมีสีม่วงนะมันมีสีขาวมันมีสีเขียวระหว่างทางเข้ามาแทรกทีนี้เอาเฉพาะสีส้มกับสีม่วงแล้วกันเป็น Orange Ocean แล้วก็ Purple Ocean ในเพื่อจะเข้าไปสู่สุดท้ายเป้าหมายปลายทางก็คือสีน้ำเงินนะในเมื่อกี้ผมพูดว่าแดงเข้มเนี่ยผู้ประกอบการไทยมีประมาณสัก 50%
1: ครับ
0: ที่เป็น SME แดงหมาสมุทรสีส้มหมาสมุทรสีม่วงมีอยู่ประมาณสัก 45% ก็คือยังไม่ได้เข้าไปสู่ใน Blue Ocean จริงๆอ่ะบัวเชียนก็ประมาณสัก 5% นะครับประมาณสัก 5% นะทีนี้เวลาเราเป้าหมายส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจเราเนี่ยเราอยากส่งไปต่างประเทศคำถามแรกเนี่ยท่านเคยคิดไหมว่าสมมติเราจะส่งไปตะวันออกกลางเนี่ยเฮ้ยตลาดมันเป็นตลาดแบบไหนตลาดเป็นสีแดงหรือตลาดเป็นสีน้ำเงินเป็น Red Ocean หรือเป็น Blue Ocean
1: ครับ
0: ในตะวันออกกลางถามท่านผู้ฟังก็ได้หรือในตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นแบบไหน

0: เราจะได้ไปถูกทางไง
1: ครับ
0: ตลาดจีน
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดเวลาเราจะพิจารณาว่าตลาดเนี้ยบลูเรดออเรนจ์ม่วงเลยก็แล้วแต่เราดูจากอะไรครับอาจารย
0: ์ดูจากจำนวนคนที่เข้าไปแข่งขันเยอะไหมจากประเด็นที่เขาไปแข่งขันเนี่ยเป็นประเด็นอะไรถ้าเป็นประเด็นเรื่องราคาอันนี้ใช่เลย
1: ครับ
0: อันนี้ใช่เลยนะส่วนใหญ่ก็จะแข่งกันราคาแข่งกันลดราคา
1: ครับ
0: เมื่อกี้ผมถามว่าตลาดตะวันออกกลางอย่างดูไบเนี่ยท่านคิดว่ามันเป็นเรดหรือเป็นบลู
1: ครับ
0: สำหรับผมนะซึ่งคนส่วนใหญ่คิดน่าจะเป็นบลูแต่ผมคิดว่าเป็นเรด
1: ครับ
0: เพราะว่าคนที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยเพราะในตะวันออกกลางเนี่ยเขานำเข้าสินค้าเข้ามาเยอะมาก
1: ครับ
0: เข้าสินค้ามาเยอะมากจะเบรกแล้วใช่ไหมเอ็นดอกเตอร
1: ์ไม่ละต่อครับอาจารย์ต่อครับต่อครับ
0: คนจะคือนำเข้าเขามีแต่น้ำมันไงเขาจะนำเข้ามาเยอะมากเลยในดูไบในซาอุเนี่ยเพราะนั้นคนที่ซื้อจริงๆเราจะมองว่าเจ้าของบ่อน้ำมันเนี่ยเขามีตังค์เขาน่าจะต้องซื้อสินค้าราคาแพงเขาน่าจะต้องซื้อสินค้ามาละมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากอ
1: ่
0: ะคนที่ซื้อสินค้าไทยหรือสินค้าจากต่างประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเป็นคนอะไรล่ะเป็นคนที่อยู่ทำงานที่นั่นอ่ะม
1: ี
0: คนอินเดียมีคนไทยมีคนอาเซียน
1: อาจจะไม่ใช่คนของประเทศนั้นทั้งหมด
0: ใช่คร
1: ับอาจารย์ครับนิดนึงฮะข้อมูลเหล่านี้ถ้าเกิดสมมติผมอยากจะรู้ว่าตลาดเนี้ยมันแข่งขันแค่ไหนผมหาข้อมูลยังไงได้ครับอาจารย
0: ์โอ้จากหลายแหล่ง
1: ฮะ
0: จากหลายแหล่งต้องจากหลายแหล่งต้องขึ้นอยู่กับกฎกว่าเลยไม่ได้มีเป็นสรุปตายตัวเอาข้อมูลในนี้บอกว่าเป็นตลาดนี้เป็นเรดตลาดนี้เป็นบลูหลายแหล่งดูประชากรดูรสนิยมดูรายได้ของเขาดูภาพรวมของการแข่งขันดูช่องทางในการจำหน่ายมันต้องมาจากข้อมูลหลากหลายมากดร.เจตก็คงได้ผมคิดว่าน่าจะดูนะเรื่องของหนังสงครามส่งด่วนคุณลิซ่าก็น่าจะท่านผู้ฟังก็น่าจะดูสงครามส่งด่วนสงครามส่งด่วนนี่เป็นหนังเรดโอเชียนก็คือเป็นหนังที่สะท้อนถึงเรื่องของการแข่งขันด้านราคา
1: ครับ
0: ตัวละครที่ผมชอบไม่ใช่ชอบมากที่ชอบมากที่สุดก็คือผมไม่แน่ใจดร.เจตได้ดูไหมอ่ะ
1: ยังดูไม่ครบครับ
0: ต้องไปดูเดี๋ยวจบรายการต้องไปดูแล้ว
1: ครับ
0: ตัวละครที่ผมชอบมากก็คือเจ้าสัวคัดนิน
1: คุณธเนศวรากุลเคราะห์ได้รางวัลด้วยฮะได้หน้าตาลาดครับ
0: ชอบมากชอบสไตล์การพูดชอบสไตล์การวางท่าทางแต่อันนั้นก็ชอบในเทิงกายภาพ
1: ครับ
0: แต่ชอบในคำพูดที่เจ้าสัวคณินในหนังเนี่ยพูดมาก็คือว่าอย่าเริ่มทำสงครามราคาเพราะถ้าทุกเจ้าแข่งกันลดราคาตลาดจะพัง
1: ครับ
0: คนที่พังเร็วก็คือธุรกิจที่มีสายป่านสั้นคำถามที่เป็นประโยคเด็ดต่อจากประโยคเมื่อกี้ก็คือว่าคุณมีอะไรที่ผมไม่มี
1: ครับ
0: นี่คือความแตกต่างคุณมีอะไรที่ผมไม่มีคุณมีอะไรที่ผมไม่มีก็คือ blue ocean
1: อันนี้อาจารย์
0: ประโยคทางซ้ายเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าคุณอยากแข่งขันราคานั่นคือ red ocean
1: ครับอาจารย์เดี๋ยวสรุปตรงนี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้านะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำยังไงถึงจะหาตลาดที่เป็น blue ocean ที่ถูกของเราหาตลาดที่ถูกของเราเนี่ยนะคือยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญ

0: ตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของ Blue Ocean นะกับธุรกิจไทยครับอาจารย์นะคำถามที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าเอ๊ะเราจะไปหาได้ยังไงว่าคือตลาดที่ใช่ของเราครับอาจารย
3: ์มีก่อนจะไปตอบคำถามดร.เจตมีคนบอกว่าเชียร์เยอรมันเหมือนผมนะคุณพี่ถูกบอกเชียร
2: ์ครับ
3: นี่เสื้อที่ไทยใส่แข่งแล้วเนี่ย
2: อันนี้แบบเป็นเวอร์ชันอัปเดตนะ
3: ครับผมดร.คำถามอีกทีดิ
2: ฮะเราจะดูได้ยังไงว่าตลาดนี้ใช่ของเราครับ
3: คือผมคิดว่าบลูคำถามดีมากเลยนะท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่ท่านต้องถามตัวเองด้วยนะในธุรกิจท่านเนี่ยแล้วมันบลูโอเชียนเนี่ยตลาดมันอยู่ตรงไหน
2: ครับ
3: เป็นคำถามที่ดีมากมากบลูโอเชียนอยู่ทุกตลาดอยู่ทั้งในประเทศไทยอยู่ในตลาดต่างประเทศขึ้นอยู่กับว่าคุณหามันพบหรือเปล่า
2: ครับ
3: ถามสำคัญต่อไปก็คือว่าแล้ววิธีที่หาพบเนี่ยหายังไงการที่ท่านอยู่ในตลาดสีแดงท่านจะออกจากตลาดสีแดงท่านต้องแข่งเรื่องราคาอย่างเดียวและธุรกิจท่านอยู่ได้ไหมเพราะนั้นท่านจะต้องไปหาลูกค้าใหม
2: ่
3: ตลาดใหม่ส่วนแบ่งการตลาดใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั่นแหละมันอยู่ทุกตลาดง่ายๆคือจริงๆมันเป็นตลาดเฉพาะเหมือนกันนะเป็นตลาดเฉพาะทางเช่นผมปัจจุบันเทรนด์ของไทยของโลกของทั่วโลกอ่ะอาหารที่เขาทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าส่วนผสมของน้ำตาลที่อยู่ในอาหารนั้นเนี่ยไม่ใช้น้ำตาลได้ไหม
2: ครับ
3: เป็นสารที่ทดแทนน้ำตาลอ่ะเพราะก็กลัวโรคเบาหวาน
2: ครับ
3: สังคมผู้สูงวัยก็ดีสังคมของการรักสุขภาพอย่างดร.เจตเนี่ยวิ่งบ่อยเนี่ยเขาก็ต้องการหาอะไรหาอาหารที่มันกึ่งๆเป็นยาน่ะสารสำคัญต่างๆตัวอาหารเนี่ยอันเนี้ยบลูแหละ
2: ครับ
3: เพราะท่านเป็นบลูได้ท่านไปจับเฉพาะตลาดใหม่ๆหาผู้บริโภคใหม่ๆไม่ได้เน้นย้ำเฉพาะผู้บริโภคเดิมๆนั่นแล้วคือบลูแหละมีการพูดถึงนวัตกรรมสินค้าไทยหรือธุรกิจไทยต้องมีนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมของท่านที่ท่านเข้าใจเนี่ยคืออะไร
2: ครับ
3: ท่านก็คือผู้ฟังพวกเราเนี่ยแหละครับประชาชนชาวไทยนี่นะครับคำว่านวัตกรรมท่านความหมายของท่านคืออะไรบางคนก็คิดว่านวัตกรรมก็คือเรื่องของการจะต้องไปเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามานั่นคือนวัตกรรมจะต้องเอาไปเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาจริงๆก็ถูกในมุมของท่านแต่ในมุมของผมมองว่านวัตกรรมก็คือความแตกต่างนวัตกรรมก็คือBlue Ocean อย่างไรความแตกต่างของผมไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยผม
2: ต้องใช้ต้นทุนสูงไหมอาจารย
3: ์ต้องทุนสูงอีก
2: ครับ
3: แต่ผมใช้ความคิดผมที่ให้มันต่างผลิตภัณฑ์ผมให้มันต่างกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอื่นๆเช่นเราจะส่งน้ำเครื่องดื่มที่เป็นผลไม้เป็นขวดๆไปเนี่ยอย่างเงี้ยไม่นวัตกรรมนะครับ
2: ครับ
3: อาจจะเป็นค่าขนส่งก็แพงแต่ท่านสามารถทำเป็นผงได้เนี่ยคือนวัตกรรมท่าน
2: เก็บได้นานขึ้น
3: เก็บได้นานขึ้นสะดวกขึ้นเบาขึ้นในการขนส่งโลจิสติกต่างๆก็จะถูกลงนะครับท่านลองดูร้านกาแฟร้านกาแฟดังๆแบรนด์ต่างประเทศที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยเนี่ยแพงมากผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับแพงมากแต่ทำไมคนยังเข้าไปกินคนยังเข้าไปนั่งนานๆกันนะครับเพราะอะไรครับเขาขายความแตกต่างแตกต่างเรื่องอะไรแตกต่างเรื่องมันเป็นสถานที่ของการทำงานของการประชุมผมนั่งทำงานในบ้านเนี่ยนะครับบางทีตื้อนะครับ
2: ครับ
3: จริงๆมันในบ้านก็พร้อมทุกอย่างเดี๋ยวก็กินไปกินนี่สะดวกสบายแต่ผมรู้สึกผมทำงานไม่ได้อะผมต้องเข้าไปนั่งร้านกาแฟร้านนี้ต้องงานผมเสร็จอ่ะนั่นเขาไม่ได้ขายเฉพาะกาแฟเขาขายไลฟ์สไตล์ของการทำงานเขาขายบรรยากาศการทำงานเขาขายเป็นที่ประชุมเขาขายเป็นที่พบปะเพื่อนนะในอีกร้านหนึ่งก็มีการ

0: เป็นแบบคุณก็นั่งได้เหมือนกันนะนั่งได้เหมือนกันคุณก็นั่งแต่ผมคิดผมทําได้น้อยอ่ะ
1: ครับ
0: รู้สึกอารมณ์มันไม่มาในการทํางานผมไปนั่งร้านไอ้แบรนด์ต่างประเทศมันรู้สึกมันงานมันงานผมมันเสร็จ
1: ครับ
0: ผมต้องไปชาร์จแบตแบบนั้นนะครับอันนี้อย่างนี้เป็นต้นก็คือเขาสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นสรุปก็คือว่าเรดโอเชียนเนี่ยแข่งในตลาดเดิมแข่งด้วยราคาลูกค้าเปรียบเทียบได้ง่ายก็เพราะว่าเพราะว่าแข่งกันเรื่องราคานะกำไรลดลงต้นทุนการผลิตสูงกำไรเหนื่อยขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: แต่เรดโอเชียนแต่ถ้าเป็นบลูโอเชียนเนี่ยสร้างตลาดใหม่แข่งขันด้วยคุณค่าคำว่าคุณค่าเนี่ยเราพูดคำว่าคุณค่าการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นปัจจุบันผมขอเพิ่มคำว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการคิดสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษวงเล็บภาษาอังกฤษว่า value creation
1: ครับ
0: เพราะนั้นมูลค่าที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากการคิดสร้างสรรค์บนความแตกต่างกับคู่แข่งของคุณลิซ่า
1: ครับ
0: นะเกิดความสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นลูกค้าจำได้ที่เป็นในความแตกต่างว่ากำไรเริ่มสูงขึ้นสบายและยั่งยืนขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างของกลัวว่าเวลามันจะหมดนะครับผมยกตัวอย่างของเมื่อวานเนี่ยผมทำการสำรวจอยู่ใน SB ที่เป็นสัก7กลุ่ม1กลุ่มอาหารเครื่องดื่มกลุ่มการผลิตและอุตสาหกรรมกลุ่มค้าส่งค้าปลีกกลุ่ม Creative Design สื่อและการตลาดกลุ่ม Wellness และก็กลุ่มที่ปรึกษาในทุกเรื่องที่ปรึกษาด้านการตลาดที่ปรึกษาด้านการเกษตรและบริการอื่นๆก็คือ7กลุ่มผมไอ้กลุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็น SME ที่เข้ามาฟังผมจัดโดยสสบแล้วก็กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมผมต้องการประเมินว่าแล้วเขาจริงๆอ่ะเขาอยู่ในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่สีน้ำเงินในทางธุรกิจท่านผู้ฟังลองทายดูว่าธุรกิจเหล่านี้อยู่ในพื้นที่สีไหนนะครับไม่มีเวลารอคำตอบตอบเลยครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมา7ธุรกิจเนี่ยนะครับแดงหมดเลย
1: ครับ
0: ไม่มีหลุดมาเป็นบลูสักลายหนึ่งไม่มีเป็นบลูมาหลุดสักลายหนึ่งทีนี้แดงผมก็เจาะลงไปแจงแดงเนี่ยผมก็เจาะลงไปอีกว่าแดงนี่เขาเป็นแดงแบบไหนอ่ะเขาเป็นแดงจางเขาเป็นแดงเข้มเขากำลังจะหลุดออกไปจากแดงส่วนใหญ่นี่นะครับ60ผู้ประกอบการตานประกอบการไทย SME ไทยเนี่ย 60% เป็นแดงเป็นแดงจางเพื่อจะหลุดไปเป็นบลูแหละเป็นแดงจางเพื่อจะหลุดเป็นบลู 60% ก็คือยังไม่ไปบลูอ่ะพูดง่ายๆก็ยังอยู่ในพื้นที่สีแดงเพราะนั้นประเด็นนี้ธุรกิจไทย SME ไทยยังพื้นที่สีแดงรอรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆส่วนใหญ่แล้วมันมีหลายเรื่องมากเราลงลึกไปว่าแล้วตกลงเขาในแดงนี่เขามีปัญหาตรงไหนที่เขาไม่สามารถจะไปเป็นบลูได
1: ้ครับ
0: ใหญ่เลยหลากหลายมากแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเรื่องของปัญหาเรื่องการทำตลาดช่องทางการจำหน่ายก็กลับไปสู่ต้นทางของปัญหาของผู้ประกอบการไทยอีกแล้วผู้ประกอบการไทยนี่ผลิตเก่งมากนะเกษตรกรไทยก็ผลิตเก่งปรับให้เป็นนั่นปรับให้เป็นลดคาร์บอนผู้ประกอบการไทย SME ไทยผลิตเก่งมาก
1: ครับ
0: วันนี้มีการมอบรางวัลผู้ประกอบการที่ทำเรื่องของเกษตรแปรรูปบนนวัตกรรมประมาณนี้แหละครับเขาใช้คำว่าAgri Award 2025จัดที่กระทรวงพาณิชย์ผมไม่ได้ไปร่วมด้วยเพราะติดบัญญัตินะในนั้นเนี่ยจะมีคัดโอ้โหเขาสมัครกันเยอะมากวันนี้จะเป็นได้แชมเปี้ยนแหละนะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหเก่งมากในการผลิตแต่สุดท้ายก็เข้ามาสู่ข้อสรุปที่ผมได้เมื่อวานไม่รู้ตลาดไม่รู้ช่องทางในการจำหน่ายเพราะนั้นรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะพูดว่า อะไรนะการตลาดนำการผลิตถูกทางแล้วแต่ว่าการตลาดนำการผลิตของรัฐบาลในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะผู้ประกอบการก็ยังไม่รู้อ่ะนี่คือคอขวดนี่คือมันภาษาธุรกิจก็ใช้เป็นจุดเจ็บปวดเหรอ
1: เพนพอยต์
0: มีเกนพอยต์ผมตอนนี้ผมไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษมากเพราะเดี๋ยว

0: เป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งมันดูไม่ดีภาษาไทยแล้วผมจะวงเล็บภาษาอังกฤษเผื่อใครสามารถไปเสิร์ชต่อได้ว่าคืออะไรนะครับผมจะไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งไม่ฟังแล้วงง
1: เดี๋ยวคนจะไปเสิร์ชว่าอาจารย์จบที่ไหน
0: เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่โอเคเพราะนั้นก็คือปัญหาคือช่องทางการจำหน่ายนะช่องทางของการตลาดไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในต่างประเทศท่านก็กลับไปใช้แนวคิดของบลูโอเชียนว่าแล้วท่านสินค้าท่านมันแตกต่างอย่างไรบางคนบอกว่าสินค้าตัวเองเนี่ยสเปเชียลมากเลยแต่นั่นเป็นความคิดของคุณไงมันอาจจะไม่ใช่สเปเชียลไม่ใช่พิเศษในผู้บริโภคไงบางทีเราหลงตัวเองว่าเฮ้ยมันพิเศษแล้วนะมันอร่อยมากเลยนะชิมดูดิเนี่ยฉันทำมามันอร่อยนั่นมันเป็นลิ้นของคุณไง
1: ครับ
0: แต่ลิ้นของผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะไม่อร่อยซึ่งผมก็ไอ้ที่เขารีวิวแบบร้านอาหารอร่อยๆนั่นผมไปแล้วนะผมไปชิมนะไม่อร่อยนะ
1: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับเดี๋ยวต้องขอตัดเข้าประกาศของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

วินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ 1.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: ดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสต

ัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านเนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Good Will Ambassadorในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรด

ล้าบดกรมหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณ กรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณ กรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่าน

0: ก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองเอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆเขาจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า

0: ัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระ

ชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

เล็กๆขนาดเพียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงตองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมาย

0: กเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับ10หน่วยงานทำโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษารักษาการแทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำระยะที่2ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกับภาคีเครือข่าย10หน่วยงานคือสำนักงานกสทช.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และกองทัพบกเพื่อสืบสานพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนำระบบเทคโนโลยีโทรมาศอัตโนมัติมาใช้บริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติของประเทศและสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจะติดตั้งสถานีโทรมาศอัตโนมัติในพื้นที่ป่าต้นน้ำให้ครบตามแผนที่510สถานีไว้ใช้ส่งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมเพื่อใช้เฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติการบริหารจัดการน้ำในชุมชนการป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
1: ประเทศไทยขาดสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในที่สูงนะครับที่อยู่บนเขาการจะวัดปริมาณน้ำฝนที่ได้ผลมีประสิทธิภาพที่สุดต้องวัดจากที่สูงจากต้นน้ำนะครับการทำงานของโทรมาศก็คือว่าเมื่อวัดปริมาณน้ำฝนแล้วเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่เซิร์ฟเวอร์ของสสน.ของสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำเขาก็จะวิเคราะห์ว่าปริมาณน้ำฝนขนาดนี้มันจะมีน้ำป่าไหลหลากไหมจะมีน้ำท่วมไหมต้องอพยพไหมทั้งหมดนี่ก็เพื่อป้องกันภัยเฝ้าระวังภัยให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะว่าสภาพของภูมิอากาศที่เป็นวิกฤตเนี่ยมันจะหนักขึ้นทุกวันถ้าเรารู้ล่วงหน้าได้พอที่จะหลบลี้หนีภัยได้ป้องกันภัยได้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลถึงระดับพอใจนะครับได้มีการลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตไปได้มากพอสมควรครับ
0: สำหรับโครงการติดตั้งสถานีโทรมาศอัตโนมัติระยะที่1ได้ติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำไปแล้ว242สถานีข้อมูลที่ได้รับเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายระบบโทรคมนาคมไปยังคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ thaiwater.net และแอปพลิเคชัน thaiwater เผยแพร่สู่สาธารณะรวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนข้อมูลฝนตกหนักผ่านแอปพลิเคชัน LINE ให้หน่วยงานของรัฐภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังป้องกันภัยและการเตือนภัยในระดับชุมชนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและสสน.ตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาขึ้น19ชุมชนทั่วประเทศพร้อมฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสนับสนุนวิทยุสื่อสารให้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา

ชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปริชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระ

ราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัลMedal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้1พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย3พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไร่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสารวัตรไร่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไรโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห้องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิ

0: เยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรียน
1: ค่ะตั้งแต่โรงเรียนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นนะคะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสระวะแล้วก็ทางไรโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยฝากในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
3: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
2: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้งสองชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
4: ป
2: ั
4: จจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้ในฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าหน่วยละ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเฉลี่ย20บาท
2: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
4: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับรวมถึงการทำความสะอาดการทำความรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการควบคุมพวกในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
2: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
5: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจต้องพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความ

0: สรรจะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเก็บช่วยเหลือกันเองได
1: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดผมกับพวกท่านทำไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
2: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
3: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
2: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
4: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
2: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
2: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไรโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
5: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
2: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็กด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopeeภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวม

0: ทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
1: ที่เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้วุฒิระหว่างครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณมากครับ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้อง

0: ขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งของพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาล

0: แม่ขายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
1: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
2: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
3: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวันโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งไหนที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
4: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะต้องกะมาแค่ได้ไม่กี่คนประสงค์มาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10นะคะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลตรวจตาหรือว่าสลิดแลมทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
5: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิดแลมเนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซีน
6: ก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
7: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
8: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับปราบปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
9: ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายคนที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือให้เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้ว
10: ดำเนินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมี

0: บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
1: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
0: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
2: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้องได้4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพอหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทานปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
3: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

ระดำริก็ดีนะครับหรือว่าในสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการปฏิบัติพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบในการที่ทำให้เราเนี่ยเจริญรอยตามผมได้ตามเสด็จหลายรอบได้เห็นท่านเวลาทรงงานในพื้นที่หลายๆครั้งท่านไม่เคยได้นึกถึงพระองค์เองท่านจะนึกถึงผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าคนที่รับผลกระทบเป็นหลักเราเห็นว่าท่านไม่ทรงย่อท้อท่านทรงใช้ความวิริยะพระสติปัญญาท่านมีองค์ความรู้เยอะนะครับว่าจะต้องจัดการอย่างไรอย่างเป็นระบบต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาตรงนั้นรวมถึงเรื่องของความติดดินของพระองค์ท่านท่านไม่เคยทรงคิดว่าจะต้องวางพระองค์เป็นเจ้านายท่านปฏิบัติทุกคนเสมอเหมือนกันในหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกรณีของกรมหมื่นสุทธานารีนาถหรือพระองค์โสมท่านไม่ได้เสวยนะครับในช่วงเวลาที่เลยช่วงเวลาพระกายหารมาเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หิวคนอื่นยังเดือดร้อนอยู่เรายังไม่ต้องกินซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าทรงคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิธีคิดของท่านนะครับต้องใช้คำง่ายๆแบบนี้ว่าท่านคิดอย่างไรคือหนึ่งท่านมองในมุมกว้างและท่านมองในมุมลึกอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำ

านจะรับสั่งสอนว่ามองภาพรวมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วในส่วนย่อยเนี่ยที่ต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรสิ่งที่รับสั่งอันนึงว่านอกจากการใช้ศาสตร์ในการจัดการแล้วเนี่ยยังต้องมีศิลปะในการดำเนินการด้วยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนเนี่ยมีวัฒนธรรมมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการจัดการต้องมีความแตกต่างนั่นคือการใช้ศิลปะในการที่จะเข้าถึงอันนี้ท่านทรงรับสั่งสอนผมก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมาและจะตลอดไปนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้เนี่ยมันซึมซับสำหรับผู้ทำงานเป็นอย่างมากนะครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เป็นเพื่อผู้อื่นคือผู้ประสบอุทกภัยแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของพระนโยบายที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูลนิธิเนี่ยจะต้องเป็น Center of Excellence in Flood Relief นะครับ and Management นะครับก็คือว่าศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัยทั้งในด้านของสังคมและด้านของมนุษย์นะครับมูลนิธิยังยึดพันธกิจยึดวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยในการปฏิบัติงานของมูลนิธิอยู่ตลอดจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงน้ำท่วมที่ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องของถุงยางชีพพระราชทานหรือว่าโรงครัวพระราชทานเท่านั้นนะครับแต่จริงๆภารกิจของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด้านได้แก่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก่อนเกิดการเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังอุทกภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในตั้งแต่มกราต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยมูลนิธิได้มีการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีโทรมาร์ทที่สปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่เกิดน้ำหลากแล้วก็มีแหล่งน้ำไว้สำหรับการใช้ในช่วงน้ำแล้งด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ำเองก็เป็นอุบัติเหตุอันนึงที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงการเกิดอุทกภัยนะครับทางมูลที่อาสาเพื่อนพยายามยากร่วมกับทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อบรมครูขอเพื่อที่ต้องการจะเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้เขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุอุทกภัยถ้าเกิดมีกรณีมีเด็กจมน้ำจะต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรในการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังการเตรียมการอย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีการเตรียมเรื่องของนวัตกรรมจะทำอย่างไรให้การประกอบอาหารนั้นน่ะมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลดน้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากรณีเวลาเกิดเหตุแล้วจำเป็นต้องตั้งโรงครัวพระราชทานเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นไปส่งอยู่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและจะบอกว่าจริงๆมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราก็มีการฝึกฝนตลอดเวลาเรามีการอบรมทีมอาสาปฏิบัติการปฏิบัติและล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1มารางวัลชนะเลิศมาสำหรับการแข่งขันการประกวดในเรื่องของทักษะการกู้ภัยภารกิจอีกด้านหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญนะครับแล้วก็เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวนะครับฟื้นฟูระยะสั้นได้แก่เรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังเกิดอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องการฟื้นฟูระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาชีพแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงไปจังหวัดน่านเพื่อไปทำฝายนะครับอันเนี้ยเป็นพระดำริของพระองค์ท่านที่ทรงทำมาได้ตลอดนะครับฝายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการชะลอน้ำตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำไหมใช่ด้วยแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังอีกในขณะเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่ามีความชุ่มชื้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็เรายังมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งไอ้ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องรู้ว่าน้ำจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสานต่อพระนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิได้ยึดถือและดำเนินการ

0: ลอดว่าในทุกๆกิจกรรมของการปฏิบัติงานการดำเนินงานนั้นเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการอีกอันนึงคือเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์หริบุญชัยหรือว่าชุมชนพัชรธรรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาเนี่ยก็เป็นทั้งหมด19ชุมชนนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการที่จะ เฝ้าระวังคือภัยแล้งน้ำท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพระองค์พาเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกก็เนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่2แล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสำเร็จรูปก็ปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมารับน้ำดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจของมูลนิธิพึ่งพาเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีและต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ำมันท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีสำหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทำการอยู่ที่อาคารมหินทราเดชานุวัฒน์ที่ต้นถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพาเฟ่นะครับ PAFE นะครับพาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการฟื้นฟูด้านอาชีพของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันเพราะว่าเรานำสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาที่มูลนิธิได้ท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนภัยยามยากได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านสามารถจะนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สิ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการตลอดมานะครับเราได้กำลังใจจากพระองค์ท่านที่ท่านได้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนั้นคือประชาชนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนึ่งพาเนี่ยเราไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนเราไม่ทิ้งผู้เดือดร้อนแน่นอนสิ่งที่เรายังทำอยู่เราจะทำให้มากกว่าเดิมนะครับสมกับพระปณิธานที่ท่านได้พระราชทานไว้และสมกับตัวอย่างที่ท่านได้ทำให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนึ่งพาดำเนินการมาตลอดเราจะยังดำเนินการต่อไปและจะพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามพระนโยบายที่ท่านได้พระราชทานไว้ว่าให้มูลนิธิเพื่อนึ่งพานั้นได้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2

มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านทิไลป้าและบ้านพุจืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่าง

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป

เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะก็อย่าเสียกำลังใจนะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยิทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการ

สำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน ไบเทค ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: โดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาม
1: หานครออนไลน
2: ์สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: วันศุกร์แห่งชาตินะครับอยู่กับเราสองคนในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับพี่เป้าสายยันสัญญาเอกรักษ์ไทยพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิต
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ตามประกาศของสำนักพระราชวังนะครับหลายท่านก็คงทราบแล้วแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีสารคดีเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับนะฮะแล้วก็มีพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับซึ่งส่งคุณูปการให้กับประสบนิกรชาวไทยล้นเหลือมากๆเลยนะครับในนามของบมจ.อสมท.จำกัดมหาชนพนักงานและลูกจ้างนะครับ
4: ค่ะสถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนค่ะ
0: นะครับวันนี้รายการของเราเนี่ยนะครับนะฮะทั้งหมดทั้งเครือข่ายวิทยุของอสมท.ก็จะปรับนะครับในเรื่องราวของการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยทั้งหมดเลยนะครับก็เรียนให้คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับฟังเพลง Hit Story 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่อง1กำลังใจครับฝนธนสุนทรแล้วก็1กำลังใจต้องตายยาใจครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ส่งกำลังใจให้กับนะฮะหลายๆภาคส่วนด้วยนะครับที่ยังคงต้องการกำลังใจนะครับนะฮะสำหรับชาวลูกทุ่งหมานครนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะอยากที่จะดูแลชีวิตตัวเองนะครับอยากจะส่งต่อมรดกให้ลูกให้หลานนะครับก็ต้องฟังทางนี้เลย
2: ใช่ค่ะให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุช่วยดูแลคุณผู้ฟังนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกวันแรกเท่าไหร่เราสามารถจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยแล้วก็เป็นโอกาสในการวางแผนการเงินให้กับตัวท่านเองหรือว่าคนที่เรารักนะคะวางแผนการสร้างมรดกให้กับลูกหลานได้ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุดเลย 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่นี้นะคะ022014364 022014364วิธีการสมัครก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่คุณผู้ฟังอยากจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ 50-75 ปีนะคะแล้วก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยตอนนี้ค่ะที่เบอร์022014364 022014364นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขนะคะในแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ย

0: ที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยเรามีเงินเก็บเงินก้อนค่ะรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตและสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้นะคะ022014364 022014364สามารถโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะใน1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายในการบริจาคสูงสุดก็คือ1ล้านบาทค่ะและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล นะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกจ่ายเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรามีการฉลองครบรอบได้มีโอกาสได้ทำบุญให้โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆบอกกันอีกทีนะครับว่าเอ๊ะกิจกรรมจะยังไงจะมีกิจกรรมอะไรนะครับทุกช่วงนัดจัดรายการเลยที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: พรุ่งนี้ติดตามรายการเพลงช้างเผือกได้นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับนะฮะออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับใครจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการก็ได้นะครับยินดีที่จะเผยแพร่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยส่งมาได้บอกประวัติเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับเราจะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการได้พรุ่งนี้ติดตามกัน10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่สร้างบทเพลงส่งกำลังใจให้กับชาวลูกทุ่งมหานครทุกท่านนะครับในวันนี้ด้วยปอยกับโปโลครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ญาและอุ้มกสิยา
1: วันนี้เรามีคติธรรมนำชีวิตให้คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเหมือนเดิมเลยนะครับ
2: ค่ะเป็นคำสอนจากหลวงพ่อชาสุภัทโธค่ะท่านบอกว่าสังขารทั้งปวงจิตและร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงจงเฝ้าดูแต่อย่ายึดมั่นถือมั่นค่ะ
1: สักครู่ติดตามข่าว
3: มีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.ด่วนหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในเวลา 9:00 น.วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่งกายไว้ทุกข์โดยสุภาพบุรุษสวมสูทสากลสีดำติดแขนทุกข์หรือเสื้อผ้าไทยสีดำแขนยาวและสุภาพสตรีชุดสุภาพสีดำหรือชุดผ้าไทยสีดำทันนิวาระการประชุมในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมพระราชพิธีส่วนที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาได้มีการลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังจากสำนักพระราชวังมีแถลงการถึงการสิ้นพระชนขณะที่บรรยากาศที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเขตเทศบาลนครนครราชสีมาประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีต่างพร้อมใจการแต่งกายไว้ทุกข์สวมเสื้อผ้าสีดำเพื่อร่วมถวายอาลัยต่อการสิ้นพระชนในครั้งนี้ด้วยราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้พุ่ง 1,150 บาทสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้เมื่อเวลา 9:01 น.ปรับเพิ่ม 1,150 บาทอย่างไรก็ตามณเวลา 9:48 น.ราคาทองคำมีการปรับราคาแล้ว5ครั้งล่าสุดทองคำแท่งขายออก 65,100 บาทรับซื้อ 64,900 บาททองรูปพรรณขายออก 65,900 บาทรัฐบาลเตือนแฟนบอลชาวไทยระวังมิจฉาชีพเกาะกระแสฟุตบอลโลก2026นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ทั้งการชักชวนเล่นพนันออนไลน์การขายตั๋วเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมาแวร์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินขอให้ประชาชนยึดหลักสีไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเงินพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อระงับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วฟุตบอลโลกควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเชียร์กีฬารัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบขณะเดียวกันจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุกควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางหลอกลวงและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,796 รายการอิหร่านว่าอย่างไรข้อสรุปข้อตกลงสันติภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกันอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ที่ทวีปยุโรปเพื่อยุติความขัดแย้งและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งโดยระบุว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวนส์อาจเป็นผู้แทนลงนามและเชื่อว่าอายาตอลเลาะห์ มอกตานีมอกตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านให้ความเห็นชอบข้อตกลงดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้สั่งระงับแผนโจมตีอิหร่านโดยอ้างว่าการเจรจามีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าแม้เนื้อหาส่วนใหญ่ในร่างข้อตกลงจะได้ข้อสรุปแล้วแต่อิหร่านจะไม่ยอมอ่อนข้อในประเด็นที่เป็นเส้นตายอย่างเด็ดขาดและในขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงทำให้ฝั่งอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายในเวลานี
4: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดย

0: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสี

0: และทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3เพลงค่ะต้นชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่สั่งน้ำตาไม่ได้ค่ะจากเอิ้นขวัญวรัญญานะคะ2ปีแพ้2นาทีค่ะจากน้องเบลนิพาดาและปิดท้ายกันด้วยแฟนเก่ากลับใจนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะคะที่12เอ้ยวันศุกร์แล้วขออภัยคุณผู้ฟังหลงวันหลงคืนเลยทีเดียวนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเป็นวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะคะก็จะเป็นอีก1วันค่ะที่ประชาชนชาวไทยเนาะจะต้องจดจำกันไปตลอดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะประชาชนชาวไทยเราได้รับข่าวร้ายกันแต่เช้าเลยนะคุณผู้ฟังนะนะคะก็วันนี้เราก็จะค่อนข้างที่จะอยู่ในอาการที่สำรวมกันนิดหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเช่นเคยค่ะใครที่กำลังฟังวิทยุอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าใครนะคะที่เข้ามาทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เรายังคงทักทายกันได้เหมือนเคยเหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทางหลังไมค์วันนี้อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366ค่ะอยากฟังเพลงอะไรก็ขอเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะทาง SMS ค่ะก็ยังสามารถส่งให้กำลังใจนะคะขอเพลงมานะคะเพลงศิลปินที่เราชื่นชอบนะคะที่4689400ก็ยังสามารถขอเข้ามาได้ทางช่องทางนี้นะคะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวรถไฟมารับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะอ้าวมาครั้งเดียวอีกอุ้ยคุณผู้ฟังค่ะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วทาง Facebook Live นะคะวันนี้ก็เข้ามาทักทายกันได้เช่นเคยนะคะทักทายกันแล้วนะมาแล้วมาแล้วพี่เอกพลช่อขาวสวัสดีค่ะนะคะพี่พีระเดชดีกังนะคะแม่อ้อยพี่ออยจากรังสิตทักทายมาในก๊อปแก๊งหมูแผ่นพี่เล็กกาแฟล็อกวัดพี่เอกเจริญพรพี่กฤตชมนแก้วเรืองพี่หวั่นใจคนใกล้นะคะแล้วก็มีพี่นิสาด้วยนะคะพี่เอสเบเกอรี่ค่ะเข้ามาทักทายพิมนานะคะก่อนจะไปทำเอแคร์ครับผมนะคะอุ้ยของโปรดเลยเอแคร์นะคะพี่สุวินสุรินบูนด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่สมยศแก้วเปงนะคะพี่ณรงค์ยินดีพี่ปิระเดชดีกังค่ะพี่สมบัติคลองท่อมนะคะกระบี่พี่สุวินสุรินบูนด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่แสงเดือนแถลงการนะคะพี่อะไรอีกนะคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยน้องแซมสีสุกนะคะมาเรียกแม่แม่แม่เราเรียกหาแม่เราลูกนะคะลูกชายแม่นะคะมีพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมนะคะมีใครอีกนะพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะคะพี่ยูนิคยูนิคนะคะพี่สุนทรสุนทรานนะคะแล้วก็พี่เล็กกาแฟล็อกวัดเมื่อกี้ทักทายกันแล้วเรียบร้อยพี่เทนนวระนะคะคุณแม่ปัทมาค่ะประตูคอนหวันค่ะพี่ซับในดินสินในน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีพี่กล้วยทอดขาเลาะค่ะบอกว่าสวัสดีน้องพิมดานะคะฝนจะตกแล้วค่ะน้องพิมดาค่ะเนาะแถวแถวนวมินใช่ไหมพี่กล้วยทอดขาเลาะใช่ไหมคะทางนี้ก็คลุ้มๆเหมือนกันค่ะพี่นะคะก็ลุ้นเอาว่าจะตกหรือจะไม่ตกเนาะนะคะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมทักทายกันแล้วพี่ยิ้มเรืองศรีพี่นิยมนะคะมีใครอีกไหมพี่พานุนะคะบอกมีนบุรีฝนพรำพรำมาเลยนะคะพี่ทัชพลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชำนาญพูนสวัสดิ์นะคะพี่แสงเดือนบอกว่าเมื่อวานตกรถไฟทั้งสองขบวนเลยค่ะน้องพิมดานะคะก็วันนี้พี่แสงเดือนได้ขึ้นรถไฟแล้วนะคะพี่ประเสริฐค่ะมาแล้วนะคะพี่กฤตชมนทักทายแล้วพี่พันลินด้วยนะคะน้องนายก๊อฟด้วยนะคะทักทายกันไปนะคะวันนี้นะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็

0: เดี๋ยววันนี้นะคะพิมดามาเล่าพิทัชพลเท้านางด้วยนะคะมีใครไหมคะมีใครเข้ามาอีกนะคะทักทายกันได้เลยแม่อ้อยพี่ออยบอกว่าฝนตกใช่ไหมตกตั้งแต่4โมงเย็นนะคะเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะคะรถไฟจะเปลี่ยนเป็นเรือไหมเนาะรถไฟเราปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์นะคะถ้าน้ำท่วมก็จะเป็นเรือไปรับนะคะพี่รุ่งจิตค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สวัสดิ์บอกผมไปด้วยคนครับนะคะมีใครอีกไหมพี่นิ่มรายงานตัวจากฉะเชิงเทราตอนนี้ฟ้าครึ้มๆแล้วพี่ฟาติเมาะด้วยนะคะพี่จี๊ดชวลิตด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกพี่นิยมทักทายแล้วเนาะนะคะพี่ประเสริฐนนบุรีอากาศดีๆนะคะแต่ตอนนี้ฟ้ากำลังมืดๆมาแล้วนี่รายงานสภาพอากาศกันมาซะส่วนใหญ่เนาะนะคะพี่รุ่งจิตด้วยนะคะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังน่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูพี่ลิสาโรซ่าพี่อดิศักดิ์อักโขด้วยนะคะนี่ล่ะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะคะวันนี้มาทักทายกันนะคะวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่เราก็ทราบข่าวกันดีนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะก็เขาเรียกว่าอะไรเสด็จสวรรคตไปแล้วเรียบร้อยในเช้าวันนี้นะคะขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเล่าของพิมดาวันนี้นะคะขออนุญาตเล่าเป็นเรื่องนี้ก็แล้วกันค่ะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: คุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องเล่านะคะที่ยุคสมัยหนึ่งวัยหนึ่งของพิมดาในชีวิตหนึ่งในครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเคยได้เจอกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยพิมดาอยู่มปลายนะคะแล้วก็ไปร้องเพลงเนี่ยแหละตามปกติตามงานเลี้ยงที่เราก็รับจ้างร้องเพลงทั่วๆไปนะคะไปกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะวันหนึ่งก็ไปร้องเพลงโดยที่เราก็ไม่ทราบมาก่อนล่วงหน้าว่ามันเป็นงานอะไรรู้แต่ว่ามันเป็นงานเลี้ยงนะคะจัดในห้องจัดเลี้ยงส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปถึงบรรยากาศทุกอย่างปกติมากคุณผู้ฟังแขกที่มาร่วมงานก็ค่อยทยอยเดินทางกันมานะคะจนถึงช่วงเวลานึงค่ะนะคะพระองค์ท่านก็เดินทางมาคุณผู้ฟังนะก็เลยทำให้เรารู้ตอนนั้นเลยเซอร์ไพรส์มากๆรู้เลยว่าเนี่ยคืองานเลี้ยงนะคะของเพื่อนร่วมรุ่นที่เหมือนจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายมาด้วยกันกับพงษ์ท่านเนี่ยมากินเลี้ยงกันคุณผู้ฟังนะคะวันนั้นมิมดาก็คือเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะที่เราจะได้เจอกับพงษ์ท่านแบบใกล้ชิดนะคะพงษ์ท่านก็เสด็จมาปกติธรรมดามากเลยนะคะแบบเรียบง่ายชีวิตคืออยากจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นอีกแง่มุมนึงอีกมุมนึงของชีวิตของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะที่ท่านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากๆนะคะท่านก็ขับรถมาด้วยตัวเองนะคะด้วยตัวพงเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นำทางมีเขาเรียกว่าเป็นข้าราชบริพารต่างๆมาด้วยนี่แหละค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาที่ท่านเข้าไปอยู่ในงานเลี้ยงเนี่ยนะคะก็คือข้าราชบริพารก็รอด้านนอกอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยท่านก็เข้ามาในด้านในนะคะเป็นห้องจัดเลี้ยงส่วนตัวนะคะก็มีพระสหายมีเพื่อนเพียบเลยในห้องนะคะคุณผู้ฟังใช่ไหมท่านเป็นกันเองกับทุกคนมากนะคะเป็นกันเองกับเพื่อนๆบรรยากาศนี่คือกันเองมากๆเลยนะคะท่านไม่ถือพระองค์เลยอ่ะแล้วก็นั่งทานเลี้ยงกับเพื่อนๆปกติเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาจะมีเก้าอี้ส่วนพระองค์ของท่านแต่ท่านไม่นั่งท่านมานั่งเก้าอี้ธรรมดากับพวกเราเนี่ยแหละค่ะกับประชาชนกับเพื่อนๆนะคะก็สนุกสนานกินเลี้ยงจนถึงช่วงเวลานึงท่านขึ้นมาบนเวทีคุณผู้ฟังมาแบบอยากร้องเพลงอะไรประมาณนี้นะคะนั่นคือช่วงเวลาที่พิมดาได้เห็นท่านแบบใกล้ๆเลยคุณผู้ฟังสิ่งที่จำได้จดจำได้เลยคืออะไรว่าผิวพรรณท่านดีมากพระพักสวยงดงามมากแล้วก็เล็บสวยมากอันนี้คือจำได้ฝังใจเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะที่จำได้ฝังใจเลยคืออะไรรู้ไหมท่านให้เกียรติประชาชนตัวเล็กๆอย่างพวกเรามากนะคะท่านเรียกพิมดาเรียกอาจารย์นักดนตรีที่เปิดเพลงให้เนี่ยนะคะท่านเรียกว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังท่านเรียกพวกเราว่าพี่คะพี่คะขอเพลงนี้หน่อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็อยากนำเสนอนะคะในอีกแง่มุมหนึ่งความน่ารักนะคะความไม่ถือพระองค์ความเป็นกันเองของพระองค์ท่านนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะอ่ะเอาล่ะคำถามเข้าสู่คำถามเลยก็แล้วกันมีคำถามสักนิดนึงเนาะนะคะถามคุณผู้ฟังนะคะถึงเรื่องราวของความทรงจำดีๆนะคะคุณผู้ฟังจำอะไร

ใจได้บ้างที่เป็นภาพจำติดตาเป็นความทรงจำที่งดงามเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยจำได้แม่นเลยอะไรแบบนี้นะคะลองส่งคำตอบเข้ามาบอกกันหน่อยนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของความทรงจำดีๆนะคะในวัยเด็กนะคะว่าคุณผู้ฟังนะคะจำอะไรที่เป็นความงดงามสวยงามได้แบบติดตาเลยนะคะลองส่งมาบอกกันแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366กวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: สยามโมค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์รออยู่ในสายแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เจมส์แดงคร
0: ับ สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: หนุ่ยครับ
0: พี่หนุ่ยโทรมาจากที่ไหนคะ
2: ตอนนี้อยู่สมุทรปราการครับ
0: ขับรถอยู่หรือเปล่าเนี่ย
2: จอดแล้วครับจอดแล้ว
0: จอดแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงเหมือนเสียงรถวิ่งเต็มเลย
2: จอดเติมน้ำมันอยู่ครับในปั๊ม
0: อ๋อจอดเติมน้ำมันอยู่เนาะ
2: ใช่ใช่
0: เป็นยังไง
2: ครั้งที่สองแล้วได้คุยกับพิมดา
0: ครั้งที่สองแล้วเนาะใช่ใช่ใช่คุ้นเหมือน
2: ก่อนโทรไปแต่ไม่ได้สายหน้าไมค์โทรไปอยู่
0: เหรอคะแล้ววันนี้จะเดินทางไปไหนคะเนี่ย
2: ไปส่งของครับแถวพระรามสอง
0: อ๋อเดินทางจากไหนคะ
2: จากปากน้ำครับสมุทรปราการปากน้ำไปพระรามสอง
0: ปากน้ำไปพระรามสองใช่ไหม
2: ฝนกำลังฉ่ำเลยตั้งแต่เช้า
0: ฝนฉ่ำเลยใช่ไหมลำบากไหมกับการขับรถฝนตกเนี่ย
2: ก็มีอยู่นะครับขับเร็วไม่ได้เพราะว่าถนนมันเลื่อนแล้วก็รถมันก็เยอะ
0: พี่หนุ่ยขับเป็นรถอะไรคะรถใหญ่หรือว่ารถเล็ก
2: กระบะตู้ทึบครับ
0: อ๋อก็ยังไม่ลำบากเท่ารถคันใหญ่ๆแบบพวกรถบรรทุกอะไรอย่างงี้เน
2: า
0: ะ
2: เหรอเสร็จแล้วก็จะลำบากพวกเทรลเลอร์อะไร
0: เนาะนะคะถ้าฝนตกแบบนี้แล้วถนนก็ไม่ค่อยจะดีด้วยใช่ไหม
2: ใช่ใช่ถนนมันลื่นนะคร
0: ับถนนลื่น
2: มาระวังเป็นพิเศษ
0: ใช่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยเนาะนะคะก็ขับรถดีๆนะพี่หนุ่ยนะ
2: ใช่ครับ
0: นะคะในวันฝนตกแบบนี้เน
2: า
0: ะ
2: ครับฟังอยู่เมื่อกี้ตอนเรื่องพิมดามาเล่าก็ฟังอยู่
0: ค่ะฟังอยู่ใช่ไหมเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในความทรงจำของพิมดานะคะที่แบบว่าครั้งหนึ่งเราได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเนาะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระราชวงศ์ก็เรียบง่ายใช้ชีวิตที่แสนธรรมดาเหมือนกับพวกเราทุกคนนี่แหละเนาะพี่หนุ่ยเนาะนะคะวันนี้พี่หนุ่ยอยากฟังเพลงอะไร
2: ณหน้าทองของเจ้าอี
0: ้ได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
2: มอบให้ FC 95ทุกท่านก็ได
0: ้นะฮะได้นะคะคำถามวันนี้นิดนึงพี่หนุ่ยแวะคำถามนิดนึงถามว่าความทรงจำที่งดงามของพี่หนุ่ยนะสักเรื่องหนึ่งที่เราจำได้แม่นเลยเรื่องนี้เป็นความทรงจำที่งดงามมากๆเลยมีไหมคะสักหนึ่งเรื่อง
2: ครับก็เหมือนใกล้ใกล้เคียงกับที่พี่เจเล่าออกมาคร
0: ับ
2: ใช่แต่ก็ตอนช่วงเรียนประถม
0: ค่ะ
2: อยู่ต่างจังหวัดเนา
0: ะ
2: แล้วก็ได้รับเสด็จอย่างเงี้ย
0: เหรอ
2: แต่เมื่อก่อนตอนรับเสด็จเนี่ย
0: ค่ะ
2: ก่อนจะเข่งนะครับเจ้าหน้าที่เหมือนเวลาเรารับเสด็จเนี่ยกล้องมือถืออะไรถ่ายไม่ได้
0: เลยใช่ต้องนั่ง
2: ก่อนเนี่ยผมจำได้นะว่าให้นั่งแล้วก้มหน้าเนี่ยนะไม่ได้ให้มองรถที่
0: ไม่ได้ให้มองตรงๆด้วยค่ะ
2: ไม่เหมือนกันนะก
0: ็
2: เป็นใช้กล้องใช้อะไรได้สัมผัสใกล้ชิด
0: เนาะ
2: ใช่ใช่มันก็เปลี่ยนไปอะคร
0: ับ ค่ะก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: เรียนประถมป.1 ป.2 นี่แหละน
0: ั่
2: นเป็นพระองค์ท่านเทพ
0: รับเสด็จพระเทพใช่ไหม
2: แล้วก็ไปรับเสด็จ
0: ค่ะ
2: แต่นั้นก็จำได้แม่น
0: จำได้แม่นเลยเนาะพิมดาก็เคยไปรับเสด็จพระเทพครั้งหนึ่งตอนนั้นท่านไปเหมือนไปเปิดงานตรุษจีนที่เยาวราชท่านผิวพรรณดีมากเลยนะท
2: ่
0: านเหมือนเป็นนางฟ้า
2: เราจะจำแม่นเป็นพิเศษนะคร
0: ับ ใช่ใช
2: ่มันไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนี้
0: บ่อยเนาะใช่ไหมท่านเหมือนเป็นนางฟ้าเทวดาแบบเดินลงมาบนพื้นดินอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านออร่าสง่ามากนะออร่าพุ่งเลยผิวพรรณดีด้วย
2: ใช่ครับ
0: เนาะที่เราจำได้เนาะนะคะอ่ะขอบพระคุณความทรงจำดีของพี่หนุ่ยด้วยวันนี้ขับรถดีๆนะฝนตกนะคะดูแลสุขภาพด้วย
2: ขอบคุณมาก
0: เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะพี่หนุ่ยนะ
2: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ลองฟังแลนะคะเพลงนี้เสียงร้องจากพี่โตเหนอนะคะมารอเอาไว้ในงานมหานครตลอดที่ติดตลาดค่ะที่แฟลตคลองจันนะคะเมื่อวันเสาร์ที่22มีนาคม2568นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคะที่เน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยค่ะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้วางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานของคุณนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่อายุ50ปีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเข้าสู่วัยที่มีความเสี่ยงสูงมากๆเลยนะคะที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยอุ่นใจไว้ก่อนจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นนะคะก็มีตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยนะคะเป็นการวางแผนทางการเงินนะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับคนข้างหลังนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะมีเอาไว้อุ่นใจกว่าเนาะคุณผู้ฟังตัวนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันนะคะก็กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้ววงเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะกดโทรศัพท์ไปเลยค่ะที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นวันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะคะ1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ริงปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

อืมเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร

0: 02-114-3990 ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไปอีกหนึ่งเพลงนะคะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครจะขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะ022481366นะคะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่แจ้นะคะขอเข้ามาทางหลังไม้สาวมอเตอร์ไซค์จากพี่จรัญมโนเพชร

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระ

0: เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ลุยกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้วพบเพิ่ม4ลูกเคลียร์พื้นที่แล้วกว่า 81,000 ตารางเมตรกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจำนวน1พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปรับลดพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นในครั้งนี้ขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตรปฏิบัติงานได้พื้นที่ปลอดภัย570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% พบทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นสรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03%พบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมจำนวน391รายการภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดเพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจับแอดมินสาวหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อบัญชีม้าตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มแอดมินสาวผู้ต้องหาตามหมายจับฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอ้างยี่ซ่องโจรบริเวณหน้าบ้านจังหวัดอุบลราชธานีผู้ต้องหายังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ให้ข้อมูลว่าทำหน้าที่ย้ายแอปพลิเคชันธนาคารจากเครื่องของคนไทยที่โดนหลอกลวงมาไว้ในเครื่องที่จะใช้ในการทำงานหากผู้เสียหายรายใดไม่ยอมให้ความร่วมมือก็จะถูกทำร้ายร่างกายจนกว่าจะยินยอมโดยมีหัวหน้าใหญ่สุดเป็นชาวจีนชาวไทยหลายคนที่ทำงานอยู่ด้วยมีทั้งเต็มใจและโดนหลอกไปทำงานในกัมพูชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้ง

ได้ Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากัน

0: อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
3: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะชั่วโมงที่2แล้วค่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่เขามารออยู่แล้วนะคะทักทายเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณพิมดา
3: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
4: เล็กสิงห์บุรีค่ะ
3: พี่เล็กสิงห์บุรีนะคะทำอะไรอยู่คะตอนนี้
4: ตอนนี้ก็ทำงานบ้านนิดหน่อยค่ะ
3: ทำงานบ้านเนาะพี่เล็กเหมือนเราได้คุยกันเมื่อไม่นานมานี้เองหรือเปล่านะ
4: ก็สมควรนะคะ
3: เอาก็นานแล้วเหรอเอาเหรอสับสนไปหมดเลยคนไหนเป็นคนไหนเหมือนแบบได้คุยกับคนที่ทำงานบ้านอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยหลายคนไงงพี่เล็กก็ทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเป็นแม่บ้านเนาะอยู่กับใครคะเนี่ย
4: ก็มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะสูงอายุแล้วค่ะ
3: อ๋อดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เนาะนะวันนี้อากาศเป็นยังไงที่สิงห์บุรี
4: ก็มีร้อนบ้างนะคะแต่ก็แดดไม่แรงเท่าไหร่ค่ะ
3: นะแล้วกลางวันนี่คืออยู่กันแบบไหนคะเปิดแอร์ไหมหรือว่าอากาศธรรมชาติคะ
4: ธรรมชาติค่ะไม่มีแอร์ค่ะมีพัดลมค่ะ
3: เหรอเปิดพัดลมแล้วก็อากาศมันอบอ้าวมากไหมคะ
4: ใช่ค่ะยังอบอ้าวอยู่ค่ะ
3: เนาะเพราะว่าพิมดาอยู่บ้านแล้วลองแบบเปิดพัดลมดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพี่เล็กเหมือนจะเพลียมากเลยเหมือนจะเป็นลมอบอ้าวเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบอยู่ในบ้านที่มันไม่ได้มีลมโกรกอย่างเงี้ยเนา
4: ะ
3: แต่ของบ้านพี่เล็กน่าจะมีลมโกรกมากกว่าพิมดาหน่อยเนาะเพราะว่าอยู
4: ่ค่ะ
3: เนาะนะคะมีหน้าต่างมีอะไรรอบบ้านเลยใช่ไหมเนา
4: ะ
3: นะคะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่เล็ก
4: รักจังค่ะ
3: มาให้ใครเป็นพิเศษคะ
4: จะให้พี่หนุ่มหนองแต้ให้ชาวแฟนเพลงลูกทุ่งมหานครทุกท่านนะคะที่รับฟังนะคะ
3: ค่ะได้เลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่เล็กนะ
4: เป็นกันค่ะแล้วให้คุณพิมดาก็สาวสวยหลังไมค์นะคะ
3: ได้เลยค่ะมีความสุขมากๆกับวันศุกร์แห่งชาตินะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะขอบพระคุณที่โทรมาหน้าไมค์ค่ะพี่เล็ก
4: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: เดี๋ยวก่อนเกือบลืมอีกอย่างนึงนะพี่เล็กนะพี่เล็กพูดตามพิมดาก่อนขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูค่ะ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยาราอาห่า
4: และไอ้ไอยาราอาห่าร
3: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีไอ้อัยราอาห่า
3: น่ารักมากขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่เล็กดูแลสุขภาพด้วยนะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: พาเรทชุดนี้เป็นพาเรทที่เดาไม่ยากเลยนะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่า4เพลงเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักทั้งหมดเลยอบอวลไปด้วยความรักนะคะนำทีมนำขบวนมาโดยรักจังจากพี่พีเสด็จนะคะที่พี่เล็กขอมาตามมาด้วยรักเธอทุกพศค่ะจากน้องวิรดานะคะเพลงนี้คุณลุง935ขอเข้ามาทางหลังใหม่บุพเพสันนิวาสจากน้องเบียร์พี่เบียร์วรวุฒินะคะเพลงนี้ก็มีคุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาอีกนะคะทาง Facebook Live ก็เลยปิดท้ายไปด้วยน้องฟีสิริวุฒิค่ะรักแค่เธอคนเดียวนะคะ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะอบอวลไปด้วยความรักเป็นเพลงที่น่าที่จะเอาไปใช้ในงานแต่งงานมากๆเลยนะทั้ง4เพลงนี้เนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอซ์อายาระอ่าฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาระอ่าฮ่า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
0: ชั่วโมงที่สองแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะเช่นเคยต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะเราก็จะมาเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะคะหรือว่าใครที่ตกรถไฟขบวนแรกนะคะรายงานตัวกันไม่ได้ทาง Facebook Live ได้เลยนะคะหลังไมค์หลังไมค์เดี๋ยวเราจะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะรถไฟมาแล้วค่ะวันนี้หลังไมค์มีพี่จิ๋ว8ริ้วพี่นิพนธ์พะเยาพี่เหน่งบึงกลุ่มยายแสงบางนาพี่แจ้สายไหมน้องแชมป์โชคชัย4ลุง935สีลมพี่หนุ่มหนองแต้ป้าแอลฉะเชิงเซาพี่ก๊อฟบางปูนี่นะคะมาเป็นเพลงเลยมาเป็นแรปเลยนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะพี่ปรีชาผลสุขพี่เสาคำเจ้านะคะชั่วโมงแรกเราได้ทักทายกันหรือเปล่านะอุ๊ยความทรงจำไม่ค่อยจะดีแล้วช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีเลยคุณผู้ฟังพี่นิสานะคะพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะแล้วก็พี่รันเริญนะคะพี่ติ๊กพับประแดงค่ะพี่ยูนิคยูนิคด้วยนะคะนายแก๊งหมูแผ่นนายก๊อฟนายก๊อฟไม่ใช่นายแก๊งหมูแผ่นนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นนะคะมาแล้วพี่สมยศแก้วเป่งด้วยนะคะคุณชายบอยคนเดิมค่ะนะคะแล้วก็พี่เลิฟวัชรพรด้วยนะคะมีพี่เหาะดันช้างก็มานะคะแล้วก็มีอีกนะคะแม่เพนตรีศาสตร์พี่หย่อนสวรรค์วิโยคุณแม่สมใจคิดดีทำดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังค่ะขอเลื่อนแป๊บนึงน้องแชมป์สีสุขนะคะมาในชั่วโมงที่2นี่หลังใหม่เขาก็มานะเนี่ยนะน้องแชมป์โชคชัย4คนเดียวกันนะคะแม่ร้องหาแม่แล้วตอนนี้นะคะ4ข้อความแม่มาใหญ่เลยนะคะน้องแชมป์เรียกแล้วค่ะลูกชายแม่หนูเพียรพกากุลนะคะพี่ประเสริฐบอกยังอยู่จ้าพี่เชฟพงษ์เจนี่อร่อยซอย59พี่ดวงใจแก้วพี่สมบัติครองท่อมกระบี่นะคะพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์พี่แอนอลิสด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่ณรงค์ยินดีนะคะพี่ปรีชาธรรมนิยมบอกรอบแรกซื้อตั๋วแล้วไม่ได้ขึ้นครับผมนะคะรถไฟออกก่อนนะคะพี่ชัยยงนะคะแล้วก็คุณชายบอยคนเดิมด้วยพี่พันลินด้วยนะคะหมดหรือยังเอ่ยนะคะพี่พิพัฒน์ผลเพิ่มนะคะพี่ตุ้มรามอินทราด้วยนะคะมากันแล้วคุณแม่ปัทมาด้วยพี่ภูดินันพลสว่างด้วยนะคะนี่ล่ะมีกันอยู่ประมาณนี้นะคะในชั่วโมงที่2แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะรถไฟออกก่อนนะไปแล้วนะเอาล่ะค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากวงแอลกอฮอล์นะคะมาฝากกันด้วยนะคะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงแวะมารับพี่เอกพลช่อข่าวแป๊บนึงบอกยังอยู่ครับน้องพิมยังอยู่ครับนะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากวงแอลกอฮอล์มาฝากกันด้วยนะคะอุ้ยเสิร์ฟเพลงกันไม่หยุดเลยทีเดียวเนาะสำหรับพี่ปุ้ยเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
3: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เหมือนคนปลอบใจตัวเองอะเนาะแค่ฝุ่นมันเข้าตาแค่ลมพัดไปแค่เขาไม่รักเราเท่านั้นเองอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหน้องบอสทำไมน้องบอสนี่คือแบบว่ารีบมาจังเลยยังสิอย่าพึ่งสินะคะแค่ฝุ่นนะคะจากวงแอลกอฮอล์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะสังกัด TMG Record ค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่ศรีสกลสมทรงหรือว่าพี่ปุ้ยนี่แหละเขียนคำร้องทำนองเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงนะคะโดย TMG Record นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากวงแอลกอฮอล์ใครที่อยากจะฟังเพลงนี้นะคะก็สามารถขอนเข้ามาได้แล้วค่ะทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวพี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวพี่สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนเนี่ยนะคะที่เป็นทาสน้องหมาบ้างมีไหมคะใครเลี้ยงหมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้พิมดามีอาหารสุนัขมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะอาหารสุนัข A Pro IQ ช่วยบำรุงดูแลสุขภาพของสุนัขให้แข็งแรงดูแลข้อต่อกระดูกและฟันและยังบำรุงขนให้สวยเงางามอีกด้วยนะคะสูตรนี้เนี่ยเขาควบคุมความเค็มค่ะมั่นใจได้ไม่เค็มแน่นอนนะคะของจริงของแท้อร่อยเวอร์ต้อง A Pro IQ เท่านั้นนะคะถุงเขียวเม็ดกลมอร่อยสุดๆถุงส้มเม็ก3มิก3สีกินมันกินแซ่บสุดๆสูตรลูกสุนัขถุงสีชมพูก็มีนะคะสารอาหารครบถ้วนเลยนะคะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันถ้ายังไม่พอค่ะเขามีA Pro IQ แบบกระป๋องด้วยนะคะเสริมความฉ่ำบูสต์ความอร่อยนะกับ4รสชาติมีรสเนื้อรสไก่รสเนื้อวัวชิ้นในน้ำเกรวี่แล้วก็รสตับชิ้นในน้ำเกรวี่ด้วยอร่อยกันเต็มๆนะคะหอมฉ่ำกันทั่วบ้านไปเลยนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อ A Pro IQ ได้แล้วนะคะที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านหรือจะช็อปออนไลน์ก็ได้ค่ะรอมาส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะที่PCG Shop Online นะคะหรือจะเป็น Shopee Lazada TikTok ได้หมดเลยนะคะอร่อยคุ้มค่าตัวจริงต้องอาหารสุนัข A Pro IQ เพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQเอาละค่ะเพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้ค่ะได้เวลาแล้วเอาน้องบอสธีรพงษ์ขึ้นเวทีได้ค่ะถึงคิวน้องแล้ว

0: เป็น2เพลงนะคะที่มีคุณผู้ฟังช่วยเลือกมาด้วยนะคะตี3ค่ะจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะเพลงนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะในสัปดาห์นี้เข้ามาใหม่แล้วนะอยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วก็ดอกกระเจียวบานค่ะจากพี่กองห้วยไร่นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่5ค่ะพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์บ่ายโมงตรงค่ะติดตามการอัปเดตมหานครชาร์ตได้เลยนะคะกับพวกเราเหล่ามหานครทีมนะคะพรุ่งนี้จะเป็นคิวของดีเจพิมดามหานครนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีเรื่องที่สำคัญและจำเป็นและเน้นย้ำกันอยู่เสมอนะคะบอกกันเป็นประจำเลยไม่ใช่เฉพาะแค่วันนี้นะบอกกันมานานแล้วด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับครอบครัวคนใกล้ตัวหรือว่ากับเราเนี่ยนะเราก็จะคิดไม่ได้หรอกนะคะกับเรื่องของการวางแผนทางการเงินเอาไว้เพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะคะที่เราเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแล้วเราไม่มีเงินเก็บเงินก้อนให้กับลูกหลานทำยังไงดีนะคะบางคนก็ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นนะเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยควรจะคิดนะเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าใครหลายๆคนที่รอบๆตัวเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะพูดว่ารู้งี้นะรู้งี้นะมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้อะเนาะมันก็ได้แต่รู้งี้รู้งี้นะทำประกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเลยแนะนำเลยนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่นะคะก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะโทรไปที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเท่านั้นเองนะคะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะสนใจโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะโทรเลยค่ะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคำถามถามว่าให้คุณผู้ฟังนะคะบอกถึงความทรงจำที่งดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยร่วมสนุกตอบคำถามกันมาเพียบเลยนะคะส่วนมากเนี่ยนะก็จะเป็นความทรงจำนะคะเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็เป็นความทรงจำเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายเลยนะคะนายก๊อฟบอกความทรงจำวัยเด็กคือได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ลิสาโรซ่านะคะบอกว่าความจำที่ชาตินี้ไม่มีวันลืมเลยค่ะก็คือเคยไปรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9กับรับเสด็จพระเทพนะคะนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่ทันวิชานะคะบอกว่าทรงสวมกอดในหลวงรัชกาลที่9เป็นภาพความทรงจำค่ะนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณแม่ในหมายถึงตัวเองหรือว่าหมายถึงพระองค์ไหนนะคะพี่ณัฐพงศ์นะคะบอกว่าตอนเด็กประถมนะคะเคยเข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพเหมือนกันนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธ์บอกว่าเคยเฝ้าเวรยามในพระตำหนักสวนจิตนะคะในระหว่างรถขบวนได้กลับเข้ามานะคะพี่ยุทธเรียนรักษาการอยู่จุดนั้นนะคะก็ทำความเคารพนะคะตามปกติแล้วทีนี้พระองค์ก็แลบลิ้นใส่นะคะตามพระอายุวัยยาวของท่านน่ารักนะคะชอบเล่นตลกนะคะจำได้ทุกวันนี้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าท่านไม่ถือพระองค์นะคะหมายถึงพระองค์ไหนช่วยบอกรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้มั้ยเอ่ยนะคะแล้วก็มีพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะบอกเมื่อ9ปีที่แล้วก็ไปจัดบูธที่เขาเต่านะคะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จไปเปิดงานแข่งเรือนะคะกับคุณทองแดงเป็นภาพที่ติดตาและเป็นความทรงจำนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยก็จะมีภาพความทรงจำที่น่าประทับใจแบบนี้นะคะแล้วก็มีท่านอื่นๆค่ะพี่สายชนนะคะก็บอกว่าจำความหลังซาลาเปาลูกละ1บาทไข่หงลูกละบาทได้พี่ตุ้มรามินทานะคะจำในเรื่องของสมัยเด็กนะคะที่ตัวเองเนี่ยเป็นหัวโจกเนาะแล้วก็ยังไงไปเล่นที่กอเตยราบเป็นหน้ากองตกเย็นโดนพ่อแม่ตีนะคะเร่งแถวพี่สมใจคิดดีทำดีนะคะความทรงจำได้นั่งเครื่องบินครั้งแรกนะคะประทับใจเนาะแล้วก็พี่เลิฟวัชรพรได้เห็นทะเลครั้งแรกนะคะเพราะว่าบ้านพี่บ้านเกิดมีแต่ภูเขาพอเห็นทะเลก็คือประทับใจมากวิ่งกรี๊ดแล้วก็วิ่งไปกระโดดน้ำทะเลเลยนะคะนี่ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามานะวันนี้ประทับใจทุกคนเลยเลือกไม่ถูกเลยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เลือกทิ้งท้ายเป็นเพลงนี้ก็แล้วกันค่ะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
5: หากเราต้องจากกัน
1: ด้วยรักและผูกพันจากพี่เบิร์ดคุณแม่ทันวิชาแนะนำมาค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครนะคะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา12:00 น.

0: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาเริ่ม 8:30 นาทีวันพรุ่งนี้ประสบนิกรหลั่งน้ำตารอส่งเสด็จแสดงความอาลัยณโรงพยาบาลจุฬานายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันเป็นคุณค่าที่พระองค์พาทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างตลอดพระชนชีพเปิดฉากฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการเม็กซิโกเจ้าภาพประเดิมสนามเอาชนะแอฟริกาใต้2-0เก็บ3คะแนนโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนพิธีเปิดอลังการด้วยการแสดงของชากิร่าราชินีเพลงฟุตบอลโลกขณะที่เช้าพรุ่งนี้รอชมการแสดงของลิซ่าศิลปินสายเลือดไทยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะก่อนอื่นเราไปติดตามประกาศสำนักพระราชวังกันค่ะ
3: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
2: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อม

0: ซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระหทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยความตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบแต่ละกระทรวงดูแลประชาชนเข้าร่วมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไว้ทุก15วันส่วนคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆจัดได้ตามปกติค่ะแต่ให้ยืนไว้อาลัยก่อนเริ่มไปติดตามรายละเอียดจากดาวีชัยคีรีค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและดูแลประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ดีที่สุดขณะที่ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมและได้แจ้งคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆให้เน้นที่ตัวภารกิจตัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนก็เป็นไปตามปกติทุกคนมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากอยู่แล้วส่วนงานคอนเสิร์ตกีฬาประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติทุกงานแทบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าเราทำตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเรารับทราบการปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.วันนี้ว่ามีมติลดธงครึ่งเสา15วันตั้งแต่12มิถุนายนเป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่12มิถุนายนส่วนประชาชนนั้นตามความเหมาะสมนอกจากนี้จะจัดงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
5: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ปฏิตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬานะคะประชาชนต่างหลั่งไหลแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จพระองค์พาท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าค่ะประชาชนหลายพื้นที่ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนใหญ่สวมใส่ชุดสีดำสีสุภาพถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย

0: นางอรชรตรีทองอายุ62ปีเดินทางมาจากเขตมีนบุรีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานพระหัตถ์ให้ตนนำมาวางบนศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลก็สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ตนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณนอกจากนี้ตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวพระอาการอย่างต่อเนื่องทั้งยังเดินทางมาสอบถามข่าวคราวจากเจ้าหน้าที่สวดมนต์อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรอยู่เสมอด้านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุที่วันนี้มาโรงพยาบาลจุฬาได้สัมภาษณ์ว่าตลอดคืนที่ผ่านมาประชาชนต่างรอติดตามข่าวสารด้วยความหวังกระทั่งเช้านี้มีประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังในช่วงเช้าซึ่งหลายคนอาจมองว่าปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นแต่ส่วนตัวปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา40ปีที่พระองค์ทรงอยู่กับประสบนิกรชาวไทยเพราะพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนการที่พระองค์ทรงอยู่กับคนไทยและทรงงานเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอดถือเป็นปาฏิหาริย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทุกคนและตนรู้สึกเสมอมาว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายที่ใกล้ชิดประชาชนและทรงห่วงใยบ้านเมืองอย่างแท้จริง
1: ค่ะขณะที่บรรยากาศต่างจังหวัดประสบนิกรทั่วไทยต่างเศร้าแสดงความอาลัยถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะไปที่ขอนแก่นกันก่อนค่ะที่ขอนแก่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังประชาชนทราบประกาศจากสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่นลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยดร.สุกัญญากาญจนบัตรพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นซึ่งเคยถวายงานในกิจกรรมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมานานกว่า10ปีได้เปิดเผยนะคะว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสร่วมงานด้านการบำบัดและดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญและเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ประสบความยากลำบากมาโดยตลอดที่จังหวัดอ่างทองค่ะนางนงนุชคำคงอายุ75ปีชาวจังหวัดอ่างทองเล่าว่าตนเองนั้นได้มีโอกาสสนองพระดำริและถวายงานใกล้ชิดในโครงการฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังมาเป็นระยะเวลานานกว่า16ปีโดยโครงการพัฒนาผู้ต้องขังของพระองค์พาดำเนินการหลักการโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามุ่งช่วยเหลือผู้กระทำผิดอย่างครบวงจรเน้นการพัฒนาจิตใจการฝึกอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงแม่และเด็กที่เป็นผู้ต้องขังนะคะติดคุกเป็นผู้ต้องขังซึ่งสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนและเมื่อปี2550พระองค์เสด็จเยือนจังหวัดอ่างทองครั้งแรกเพื่อทรงเปิดโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตนจึงมีโอกาสถวายงานรับใช้ในโครงการต่างๆเรื่อยมาพระองค์พามีความเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์โดยเคยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาเยี่ยมตนถึงที่บ้านพักนานถึงมาแล้ว7ครั้งซึ่งตนเองก็เก็บที่ดินที่เคยสร้างไว้เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จมาและจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจในช่วงที่ตนป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่โรงพยาบาลอ่างทองพระองค์ยังทรงพระเมตตาเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์มาเยี่ยมอาการป่วยที่โรงพยาบาลอีกด้วยที่จังหวัดเชียงใหม่มีการลดธงครึ่งเสาแสดงความอาลัยค่ะโดยที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มีการลดธงครึ่งเสาแสดงความอาลัยถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอรณัชชาบุญกสรเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่แต่งกายด้วยชุดสีดำมาทำงานที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เผยความรู้สึกเศร้าใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ว่าหลังเห็นประกาศทางโทรทัศน์รู้สึกเศร้าใจทำอะไรไม่ค่อยถูกและขอให้ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ด้านแม่จันมามั่นชาวเชียงใหม่วัย72ปีถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเศร้าเสียใจและเสียดายในความสามารถคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตมีการลดธงครึ่งเสาเป็นสัญลักษณ์แสดงความอาลัยต่อข่าวการสิ้นพระชนพนักงานข้าราชการที่เดินทางมาทำงานอยู่ในบรรยากาศโศกเศร้าแต่งกายด้วยชุดสีดำประสบนิกรบอกว่าเช้าวันนี้เป็นวันใหม่ที่รู้สึกเสียใจมาก

0: ากนะคะหลังจากที่ได้ทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังค่ะก็บอกว่าพระองค์ทรงมีเมตตามีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมาแล้วก็มีภาพจำเกี่ยวกับพระองค์ท่านในฐานะเจ้าฟ้านักกฎหมายก็ถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยค่ะขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยลุยกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้วต่อเนื่องพบ PMN เพิ่ม4ทุ่นจำเป็นจะต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่าสทช.หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เปิดปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปรับลดในพื้นที่ที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งมีขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่และได้พื้นที่ปลอดภัยกลับมา570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% และเดินหน้าเก็บกู้อย่างต่อเนื่องลดพื้นที่อันตรายทั้งหมดแต่เมื่อวานนี้ค่ะกลับเจอทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นโดยผลการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานตั้งแต่18พฤศจิกายนปี68จนถึงณปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัย 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยหรือว่ายืนยันมีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03% และทุ่นระเบิดและสัมภาวุธที่ระเบิดนะคะที่ยังไม่ระเบิดจำนวน391รายการอย่างเช่น PMN 314ทุ่น MN 79จำนวน39ทุ่นค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาเตรียมเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันบ้างนะคะตอนนี้ก็น่าจะถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วการหาเสียงก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะวันนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ลงพื้นที่เขตยานนาวาค่ะไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุไปนำเสนอนโยบายเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยที่ประชากรอายุ60ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมืองจะต้องไม่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระทีมชัดชาติจึงผลักดันนโยบายที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีรู้สึกตัวเองมีคุณค่าพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเมืองได้อย่างมีศักยภาพโดยมีนโยบายในการดูแลคนที่มุ่งเน้นการสร้างเมืองที่แคร์คนและดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเช่นการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรยกระดับและขยายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีคุณค่าด้วยการจัดหางานกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำในชุมชนปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและนโยบายหาหมอไม่เกิน1ชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีและบริการเคลื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือและนโยบายสังคมสูงวัยไม่ติดบ้านส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสนับสนุนให้ออกมาทำกิจกรรมเพื่อลดภาวะซึมเศร้าค่ะ
1: ซึ่งภาพรวมในเรื่องของการหาเสียงการติดป้ายหาเสียงการทำกิจกรรมต่างๆทางกกต.กทม.บอกว่ายังเรียบร้อยดีอยู่นะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพเผยถึงกิจกรรมวันนี้ค่ะเป็นการจัดอบรมวิทยากรประจำเขตละ6คนผู้เข้าอบรมวันนี้มี300คนนำความรู้ที่ได้รับไปอบรมต่อกับกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวน6,628 หน่วยมีหน่วยละ11คนรวมทั้งหมดทุกหน่วยนะคะ

0: 72,908 คนค่ะต้องใช้ในการเลือกตั้งนะคะจำนวนคนที่ได้รับการอบรมเนี่ยจะต้องนำความรู้ไปใช้ในวันเลือกตั้ง28มิถุนายนที่จะถึงนี้กระบวนการฝึกอบรมโดยวิทยากรวันนี้เริ่มตั้งแต่นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปส่วนข้อร้องเรียนผิดกฎหมายการเลือกตั้งมีเข้ามาบ้างหรือไม่เรื่องนี้ร้อยตรีสัมพันธ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งและยังไม่พบแม้กระทั่งเรื่องป้ายหาเสียงผิดระเบียบสำหรับการหาเสียงมีเรื่องที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือไม่เนื่องจากมีผู้สมัครบางคนเริ่มโจมตีกันเองว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพได้ให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งไปตั้งแต่4มิถุนายนแล้วในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ตอนนี้เรามีผู้ตรวจการเลือกตั้ง8คนลงพื้นที่สังเกตการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งในส่วนของการที่มีการพูดคุยหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์จากข้อสังเกตเบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับรายงานมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์เน้นย้ำในสิ่งที่ผู้สมัครจะต้องระวังเป็นพิเศษว่าจะต้องระวังในส่วนของมาตรา65เรื่องการให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้ใดนะคะในการไปร่วมพิธีหรือว่าร่วมงานต่างๆจะต้องไม่เป็นลักษณะการจัดเตรียมหรือจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าแก่วัดชุมชนมูลนิธิเรื่องของการจัดมหรสพหรือการรื่นเริงการจัดเลี้ยงหรือรับว่าจะจัดเลี้ยงการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายอิทธิพลคุกคามซึ่งจากที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งได้รายงานเข้ามาภาพรวมเรียบร้อยดียังไม่พบมีการแจ้งให้มีการดำเนินการใดๆค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการตรวจปัสสาวะตำรวจสภานะคะมีข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะก็มีการพบปัสสาวะสีม่วงนะคะแต่ว่ามีการชี้แจงในเวลาต่อมาว่าเป็นเรื่องของการรับประทานยาบางชนิดค่ะวันนี้ทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาแถลงถึงผลการตรวจหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาค่ะตรวจไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมนะคะออกมายืนยันว่าจากการตรวจของแพทย์ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภารายใดพบสารเสพติดในร่างกายแม้แต่คนเดียวค่ะทางนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของบุคลากรรัฐสภาเบื้องต้นการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายจะทำต่อเนื่องอาจจะมีการตรวจปีละ2ครั้งรวมถึงบุคลากรส่วนอื่นของสภาด้วยส่วนส.ส.นั้นนะคะทางพลตำรวจตรีวิชัยบอกว่าไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามการตรวจหาสารเสพติดดังกล่าวเป็นการหาสาเหตุและนำตัวไปบำบัดรักษาไม่ได้ต้องการที่จะจับกุมส่วนการที่ส.ส.มาวิจารณ์การทำงานของประธานสภาว่าไปทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่แล้วก็เน้นเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านพลตำรวจตรีวิชัยก็บอกว่าข้อเท็จจริงแล้วโครงการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นทางประธานสภาทำไว้ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งค่ะและเมื่อมีตำแหน่งการลงพื้นที่ที่บุรีรัมย์ก็เป็นการติดตามงานซึ่งที่ผ่านมาประธานสภาได้ประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อต้องการแก้ปัญหาดังนั้นก็ไม่ได้ทำเฉพาะที่บุรีรัมย์เท่านั้นนะคะต่อไปก็จะมีอีกหลายพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะมาดูช่วงนี้นะคะที่มีการเริ่มแข่งฟุตบอลโลกนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเราซึ่งก็เป็นแฟนฟุตบอลโลกนะติดตามชมกันอยู่แน่นอนแต่มีคำเตือนจากรัฐบาลให้ระวังมิจฉาชีพสำหรับกระแสฟุตบอลโลกที่วันนี้นะคะก็เปิดฉากไปแล้วนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลก็เลยอยากจะเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังกับกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขายตั๋วเข้าชมแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงส่งลิงก์ดูบอลสดหรือร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัล นะคะแฝงมัลแวร์เข้ามาเพื่อขโมยข้อมูลบุคคลและข้อมูลทางการเงินรัฐบาลก็เลยต้องเฝ้าระวังและสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOCสายด่วน1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์หลากหลายช่องทางอย่างเข้มข้นนะคะทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายมากกว่า 78,000 รายการตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ลดความเสี่ยงขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่นะคะเพื่อป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพอย่างแรกเลยไม่กดลิง

0: ามมาด้วยไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนพร้อมตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติต้องสงสัยถูกหลอกลวงแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อระงับความเสียหายสำหรับฟุตบอลโลกก็เป็นควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของการเชียร์กีฬารัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบขณะเดียวกันก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุกควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันต่อเนื่องเลยนะคะก็มีการเปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแล้วค่ะที่สนามเอสตาดิโออัสเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกนะคะปีนี้เจ้าภาพฟุตบอลโลกมี3ประเทศเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะเปิดประเดิมที่เม็กซิโกนะคะมีพิธีเปิดที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมยุคก่อนสเปนเข้ายึดครองแฟนบอลจำนวนมากก็สวมชุดมาริยาชีสวมหมวกซอมเบโรสร้างสีสันทะเลสีเขียวทั่วทั้งสนามค่ะชากิร่าราชินีเพลงฟุตบอลโลกชาวโคลัมเบียแล้วก็มีเบอร์นาบอยศิลปินและโปรดิวเซอร์ชาวไนจีเรียร่วมแสดงเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะส่วนพิธีเปิดการแข่งขันคืนนี้ก็จะมีของที่แคนาดาแล้วก็ต่อด้วยของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเราคงจะต้องติดตามในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 6:30 นาทีเพื่อติดตามชมการแสดงของลิซ่าและลิสามโนบาล นะคะศิลปินสัญชาติไทยค่ะที่จะมากับเพลงฟุตบอลโลกที่เป็นเพลง Goals นะคะส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มA ค่ะเจ้าภาพเม็กซิโกก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไป2-0ค่ะเป็นเกมที่ดุเดือดนะคะมีการแจกใบแดงรวมถึง3ใบเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันฟุตบอลโลกเลยส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือเกาหลีใต้นะคะก็แข่งเอาชนะเช็กเกียไป2-1ค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่ว่าล่าสุดวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งว่าสงครามกับอิหร่านจบลงแล้วสหรัฐบรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านนายทรัมป์นั้นเปิดเผยเรื่องนี้ทางโทรศัพท์เข้ามายังการปราศัยหาเสียงที่รัฐจอร์เจียค่ะโดยบอกว่ายุติสงครามลงแล้วสหรัฐอิหร่านลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญหลังจากที่สั่งระงับการโจมตีทางอากาศและการทิ้งระเบิดถล่มอิหร่านไปเมื่อช่วงเย็นพฤหัสบดีโดยทรัมป์บอกว่าร่างเอกสารข้อตกลงอยู่ในขั้นสุดท้ายและอาจจะสิ้นสุดอย่างเร็วซึ่งคาดว่าพิธีลงนามจะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ทวีปยุโรปและมีรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์เป็นผู้นำในการลงนามซึ่งทันทีที่มีการลงนามจะมีการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซทันทีส่วนปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่เขาประกาศรวมถึงเกาะคาร์กซึ่งเป็นแหล่งส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่านก็ถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกันทั้งนี้นะคะท่าทีของผู้นำอิหร่านแล้วก็ผู้นำสหรัฐนะคะเขาก็บอกว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าเข้าใจว่าอายาตอลละมอตตาบาคามาเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงฉบับนี้แล้วค่ะ
1: กล่าววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสีธรกุวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
5: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟ

0: ยพิมดามหานคร
1: มหานครออนไลน
2: ์สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงค่ะในช่วงเพลง History วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้ทั้งหมดเลยนะคะดอกเจ้าดอกจำปาจากน้องเมลตวิสา 800,000 ซาวนะคะและน้องตุ๊กตานริศราก่อนหน้านั้นนะคะมีดอกไม้ให้คุณด้วยนะคะจากเป็นเวอร์ชั่นจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยพี่เหน่งบึงกลุ่มเขาขอมาทางหลังไม้ก็เลยจัดให้ในช่วงของเพลง History นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เพลง History
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนหน้านั้นมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมี2เพลงที่จัดให้กับคุณผู้ฟังโลกของผึ้งจากแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเพลงนี้เนี่ยป้าแอ๋วฉ่าเชิงซาวขอเข้ามาหลังไมค์นะคะเป็นดนตรีแบบทำนองจีนๆเนาะนะคะพิมดาก็เลยนึกถึงอีก1เพลงที่มีทำนองจีนๆเหมือนกันนะคะฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะจากคุณแม่จันเจินนะคะจัดให้2เพลงเลยค่ะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตค่ะ
3: มหานคร Family
4: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ากิจกรรมครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรจัดกันที่ไหนนะคะและรายละเอียดเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบกันนะคะทุกๆช่วงดีเจเลยแต่ว่าสำหรับเดือนนี้เนี่ยเราจัดกันไปแล้วเนาะนะคะกับกิจกรรมครบรอบ22ปี LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับเดือนนี้รอติดตามดูเดือนหน้าและเดือนต่อๆไปก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: และแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังรถไฟขบวนที่3เนาะขบวนที่3ของวันนี้มาแล้วค่ะ
5: ว้าวว้าวว้าว
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายนิดนึงเนาะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะพี่เอกพลช่อขาวน้องไบสไลเดอร์นะคะถามว่าพรุ่งนี้นี่พี่พิมพ์มาใช่ไหมวันเสาร์ใช่ค่ะพรุ่งนี้เป็นคิวของพี่พิมพ์ตอนแรกเนี่ยคิดว่าใช่แต่พอน้องไบถามปุ๊บไม่แน่ใจต้องไปเปิดคิวดูเลยนะคะใช่พรุ่งนี้เจอกันนะคะบ่ายโมงนะแล้วก็มีพี่เอกสิทธิ์ด้วยนะคะใช่ไหมคุณลุง935ใช่ไหมพี่เอกสิทธิ์เนี่ยคนเดียวกันเนาะพี่สุรยุทธ์สมานคณีนะคะกิ้งตังแตงบ่อก็ถามมาอย่างนี้เขาพิมมาแบบนี้จริงๆนะพี่สุรยุทธ์เนี่ยกิ้งไหมกราบผมกราบกราบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพิมมาแบบนี้นะคะพี่เลวัชราพรนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อมาแล้วนะคะน้องมังกรธนชนนะคะบอกไม่เห็นน้องมังกรเลยเหรอวันนี้นะเหมือนจะทักทายกันไปแล้วนะแล้วก็ยังมีพี่ปูรัตนพันธ์นะคะน้องแชมป์สีสุขบอกยังอยู่ครับนะคะพี่อ้อยพี่แม่อ้อยพี่ออยจากรังสิตด้วยนะคะแล้วก็นี่แหละประมาณนี้น่าจะหมดแล้วคุณผู้ฟังนะคะหมดแล้วเนาะนะประมาณนี้วันนี้คุณผู้ฟังบางเบามากเลยเบาบางเบานะคะเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละบางเบานั่นแหละนะคะพี่มนตรีเหล่าชราด้วยนะคะสวัสดีพี่แสงทวีเบบี้หงด้วยนะคะช่วงท้ายๆแบบนี้เนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเจอกับพิมดาเนาะบ่ายโมงจนถึง5โมงนะคะแล้วก็เจอกันเป็นประจำเลยทุกๆวันพฤหัสศุกร์นะคะ10โมงถึงบ่ายโมงตรงนะคะ
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะนึกคำออกแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบางตาจังเลยจะพูดคำนี้แหละแต่นึกคำไม่ออกนะคะช่วงนี้สมองเป็นอะไรไม่รู้คุณผู้ฟังนึกคำศัพท์ไม่ออกนะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งนึกขึ้นมาได้ต้องไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วนะเนี่ยนะคะว่าอาการแบบนี้มันเป็นอาการเริ่มต้นของโรคอะไรหรือเปล่านะขี้หลงขี้ลืมความจำเสื่อมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเอาละค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับวันศุกร์แห่งชาตินะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางรักษาสุขภาพด้วยทิ้งท้ายด้วยเพลงดีๆนะความหมายดีๆจากพี่หนุ่ยเลกากาและน้องวินวรพัฒน์ค่ะขอกำลังใจขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการสู้ชีวิตกันต่อไปวันนี้พิมดาลาไปก่อนนะคะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่หน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสาไว้ทุก15วันราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยตามที่ได้ประกาศสำนักพระราชวังรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานไว้ทุกเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายน2569รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรราชบุรีชูเป็นตลาดเกษตรรักโลกจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาปิยรัตน์ตียะไทยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อให้กำลังใจเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงานโดยช่วงสาย

0: อันมีพิธีเปิดโครงการนำร่องศึกษาและทดสอบรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรตลาดเกษตรรักโลกโดยมีนายคมกิจเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางอัญชลีสุวจิตกานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางคณะได้พูดคุยกับเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายด้วยความสนใจในงานยังมีการสาธิตทำอาหารเมนูรักโลกนำวัตถุดิบภายในตลาดมาประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมการบริโภคเช่นเมนูต้มยำกุ้งบางแพและไข่ผำราชบุรีส่วนเมนูเครื่องดื่มจะเป็นน้ำมันเบอร์รี่และเลมอนโซดาการสาธิตการผลิตชามจากใบกล้วยและการจัดนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรสำหรับจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลายเช่นมะพร้าวน้ำหอมสับปะรดพืชผักพืชไร่มีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 120,000 ไร่มีประชากรในภาคการเกษตรประมาณ 44,000 ครัวเรือนสามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GPP ภาคการเกษตรได้สูงถึง 30,000 ล้านบาทคิดเป็น 20% ของ GPP รวมทั้งจังหวัดปัจจุบันตลาดเกษตรแห่งนี้เปรียบเสมือนครัวของชาวราชบุรีที่ผลิตและส่งมอบอาหารปลอดภัยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในราคาที่ไม่แพงยังเป็นพื้นที่ให้เกษตรก่อนนำผลผลิตคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภคอีกด้วยเจนยาแก้วมือสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกอดีตประธานาธิบดี30ปีในคดีโดรนสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานวันนี้ว่าศาลเกาหลีใต้มีคำพิพากษาในวันศุกร์ให้ลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนเป็นเวลา30ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งโดรนทางทหารข้ามไปยังกรุงเปียงยางเพื่อช่วยสร้างข้ออ้างในการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเดือนธันวาคม2567ศาลแขวงกรุงโซลกลางพิพากษาว่านายยุนมีความผิดฐานใช้อำนาจในทางมิชอบและให้การช่วยเหลือศัตรูโดยระบุว่าเขามีส่วนรู้เห็นในการสมรู้ร่วมคิดส่งโดรนรุกรานดังกล่าวตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อเดือนตุลาคม2567ด้านนายยุนปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยทีมทนายความของเขาระบุว่าเขาไม่ได้เป็นผู้สั่งการหรืออนุมัติปฏิบัติการดังกล่าวพร้อมทั้งชี้แจงว่าปฏิบัติการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศกฎอัยการศึกแต่เป็นการตอบโต้เกาหลีเหนือที่ส่งบอลลูนบรรจุขยะข้ามพรมแดนมาเป็นเวลาหลายเดือนนายยุนถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ถอดถอนตามมติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งกระทันหันและนำไปสู่ชัยชนะของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำฝ่ายเสรีนิยมคนปัจจุบันอย่างเรือก็ตามนายยุนซึ่งในขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลล่าสุดนี้ได
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: แก้บนนะครับจากน้องก้านตองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะครับแล้วก็มีกุหลาบวาเลนไทน์นะครับจากน้องเพชรกทาวุฒินะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะก็ติดค้างแม่มานะครับเราก็จัดให้นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณด้วยนะครับนะขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ นะครับอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับนะวันนี้ก็ชาวคณะก็เข้ามาทักทายกันนะครับนะพี่จิตนะครับพี่หนูริงนะครับนะพี่ป๊อปนะครับนะหลายท่านบอกว่าบางทีก็มองไม่เห็นข้อความนะครับบางทีเน็ตล่มด้วยนะครับนะ Facebook วันนี้ก็บางทีไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะบางทีอาจจะมีฝนตกด้วยนะครับนะก็ขออภัยด้วยในความไม่สะดวกนะครับนะก็พยายามทักทายนะครับนะตอนนี้พี่อนัสการพี่สิริพรนะครับนะพี่ป๊อปนะครับนะพี่หนูริงก็ยังเห็นกันอยู่นะครับหนูดีบอกเห็นเม้นแล้วนะครับนะครับเอายินดีต้อนรับนะตอนนี้ก็ค่อยๆกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็ทักทายหลังไมค์นะครับมีพี่นกสุพรรณนะครับพี่วอนกาญจนบุรีนะคุณลุง935พี่กอบกุลนะครับมีพี่สุริยานครศรีธรรมราชนะครับพี่เจนสุราษฎร์ธานีนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจากเต็มนาวานะครับนี่คือมีแฟนแล้วไม้นะครับแล้วก็ซายอกาเซแดมอจากอานัสนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บนะครับซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลคนงานกันต่อนะฮะแล้วก็กราบขอบคุณชาวคณะด้วยนะครับที่ติดตามตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะถึงแม้ว่าเฟซล่มเฟซหลุดไปนะครับแต่ลูกพี่ของเราก็ยังพยายามเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากออโตบานนะครับความรักนะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แผลเป็นมันติดตรึงถึงวันตายคงไม่หาย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชานะคะก็มาเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ขออนุญาตบอกก่อนเลยนะคะว่าในส่วนของ Facebook Live นะคะน่าจะไม่ได้เปิดละนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณแล้วก็ระบบของทาง Facebook นะคะคุณผู้ฟังที่หายไปไหนหาไม่เจอนะคะเรากำลังแก้ไขอยู่แต่ว่านะตอนนี้จะยังมองไม่เห็นนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะคะจะต้องมารับฟังทางวิทยุก่อนนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะวันนี้นะคะเรามาพูดถึง3งานเพลงกันก่อนนะคะสำหรับ3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับรอยแผลเป็นนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ต่อด้วยเขาชื่นเราช้ำอัมพรแหวนเพชรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาวิรดาวงเทวันนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะโทรเข้ามาพอดีเลยนะคะบอกว่า อยากจะขอเพลงนี้นะพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตานะเหมือนรู้ใจดีเจเลยนะคะจัดให้ไปเลยละกันนะคะรวมอยู่ในฮิตมาราธอน3เพลงแรกในช่วงต้นชั่วโมงนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ก็ฝนโปรยด้วยนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะอสมทเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องนะคะกางร่มขึ้นมานะคะมาจัดรายการนี่แหละนะคะโอ้เหงาเลยเนี่ยไม่เห็นข้อความแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนละกันนะคะวันนี้ SMS ทั้ง

ได้ปกตินะคุณผู้ฟังนะคะข้อความแรกเลยนะคะมาจากคุณแม่อรุณแน่นอนนะคะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับทาง SMS ของเราเนาะนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะคะส่วนอีกสักครู่หนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจของเรายังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่มีเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่อยากจะฟังในค่ำคืนนี้ก็022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่านะคะอยากจะฟังทางออนไลน์นะคะก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าหลายๆแอปพลิเคชันนะคะรู้สึกว่าจะมีปัญหานิดนึงนะคะทางFacebook เนี่ยหลายๆคนไม่สามารถที่จะเข้าโปรไฟล์ได้แล้วก็เข้าได้บางคนก็โพสต์ไม่ได้โพสต์ได้อ่านของเพื่อนไม่ได้กดไลค์ได้คอมเมนต์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบของทาง Facebook นะคะอาจจะต้องรอกันสักนิดนึงใจเย็นๆนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็โอ๊ยนะคะอาจจะรู้สึกตกใจว่าเอ๊ะFacebook หายไปนะคะเห็นหลายคนบอกว่าไม่สามารถล็อกอินได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งกันละกันแล้วก็Instagram ด้วยเนาะนะคะเหมือน IG ก็ล่มด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องรออีกสักนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเรายังสามารถฟังรายการของเราได้ปกติทางวิทยุแล้วก็ทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยน่าจะฟังได้ปกตินะคะทาง www.ltmfm95.mcot.net นะคะนี่แหละนะคุณผู้ฟังคือข้อดีนะคะที่ตันบอกว่า เราสามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยทางไหนอาจจะเกิดปัญหาติดขัดอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถวาร์ปนะคะมูฟไปฟังอีกช่องทางหนึ่งได้นะคะแต่ว่าเนาะสำหรับสายโทรศัพท์ของเรานะคะหลังไมค์ตอนนี้รับได้ปกติค่ะคุณผู้ฟังนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366นะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะได้เหมือนแบบว่าพอ Facebook ไม่ทำงานเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นเหมือนกลับไปยุคที่ฟังวิทยุได้แต่ทางคลื่นวิทยุเท่านั้นนะคะที่ไม่มีทางออนไลน์เนาะนะถือว่าได้ย้อนกลับไปในยุคเก่าๆของวิทยุกันละกันนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะสำหรับสายชิวหิวใจนะคะรออยู่นะจ๊ะเน้นย้ำเบอร์กันอีกสักครั้งหนึ่งกันละกันนะ022481366ค่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงเพราะๆให้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งก่อนจะมารับสายหน้าใหม่นะสันติดวงสว่างแล้วกันนะคะเอื้อมเธอไม่ถึง

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากบางน้ำเปรี้ยวสวัสดีค่ะพี่ประดิษฐ
2: ์ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฝนตกไม่เจ้าบางน้ำเปรี้ยว
2: โอ้โหตกเพิ่งไปดูดเนี่ยไฟก็ดับไปทั้งห
1: าดไฟดับด้วยเหรอคะโอ้โห
2: เพิ่งจะติดเนี่ยสักพักเนี่ย
1: ตกหนักน่าดูเลยวันนี้ตกไปทั่วเลยนะหนูว่า
2: ครับผม
1: นะคะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าบางทีฝนตกแล้วก็เนาะนำมาด้วยแบบว่าพาหะนำโรคต่างๆนะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่นะคะโอ้ไฟดับเลยเหรอแสดงว่ามีลมมีพายุด้วยเหรอคะ
2: อ
1: ่ะหมายถึงว่าไฟดับเนี่ยมีลมมีพายุ อะไรด้วยเหรอคะ
2: มีนิดหน่อยฮะแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่รู้ปัญหายังไงไฟ ทีแรกก็ลดมาพอมาก็หายเลย
1: ค่ะนะฮะไฟดับเลยนี่คือโอ้มันวันนี้หนูเพิ่งรู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปจัดรายการวิทยุเหมือนยุคก่อนเลยเพราะว่า Facebook ก็ไลฟ์ไม่ได้นะพี่ประดิษฐ
2: ์ครับ
1: เลยเป็นแบบว่านะเป็นดีเจแบบสมัยก่อนได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวแบบนี
2: ้ใช่ๆคร
1: ับ โอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่ประดิษฐ์อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงมนรักเสนาขอเพลงเร็วไม่ได้ก็เลยขอเพลงมนรักเสนา
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจัดเพลงช้าๆให้ก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับสายชิวฮิวใจของเราค่ะมนรักเสนายอดรักสลักใจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่ประดิษฐ์จากบางน้ำเปรี้ยวนะคะแนะนำงานเพลงพร้อมๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันกับมนรักเสนายอดรักสลักใจนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะยินดีจัดให้นะคะที่02-248-1366ค่ะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคะโทรมาจองได้เลยตอนนี้นะคะน้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มแล้วนะคะสำหรับ FIFA World Cup 2026นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan นะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะโดยร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะเพียงคุณผู้ฟังนะคะลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นนะคะเลือก MCOT Superfan Package ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะ Package ค่ะจะเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter ไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มค่ะและยังมีภารกิจพิเศษนะคะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะสำหรับใครที่

เป็นคอลูกหนังนะคะเป็นแฟนบอลก็มาร่วมกิจกรรมกับทางอสมทของเราได้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมี SMS เข้ามาวันนี้นี่ก็คือถ้าจะอ่านข้อความก็คงจะเหลือแต่ช่องทาง SMS เท่านั้นนะคะมีเข้ามานะบอกว่าขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอจากอุบลราชธานีนะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาแล้วก็สวัสดีค่ะดีเจลูกตาลนะคะฟังอยู่นะคะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงความรักสีดำของบิวกัลยาณีเข้ามาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกันละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้หลังไมค์ก็เข้ามารัวๆเลยนะคะจัดให้อีกสักหนึ่งงานเพลงในช่วงนี้นะคะพี่ทิพย์จากหาดใหญ่นะคะแนะนำเข้ามาส่งต่อกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านหนึ่งกำลังใจฝนธนสุนทรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายค่ะอีกหนึ่งงานเพลงนะคะจากเน็กนฤพลกันบ้างละกันในช่วงนี้นะคะกับเจ็บซ้ำฟ้ากับมหานครไลฟ์ค่ะ

เห็นว่าหากซ้ำฟ้าก็สิให้ไอเจมซ้ำฟ้าบุญดีสวัสดีครับเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้างขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

0: อะใครปรบมือดังๆขอให้ร่ำข
1: อให้รวยมหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สองงานเพลงเพราะๆเนี่ยค่ะสองพระเอกเลยนะคะก็ที่จบไปก็เป็นพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอนะคะตุ้มจานุกรองแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนะคะพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนั่นเองนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากทาง SMS ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะคะเพียงแต่บอกว่าจะอุบลราชธานีนั่นเองนะคะก็จัดให้แล้วนะคะสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่ตอนนี้เข้ามาทาง022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะสามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็ได้นะคะหรือนะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะผู้ฟังประชาสัมพันธ์สำหรับคอนเสิร์ตสมทบทุนนะคะสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะก็นำโดยพี่ทศพลหิมพานต์นะคะนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะเขาจะมีคอนเสิร์ตนะคะในวันที่9กรกฎาคม2569นะคะที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเลียบทางด่วนรามอินทรานะคะศิลปินมากมายค่ะนะคะนำโดยทศพลหิมพานต์นะคะแสนรักเมืองโคราชลิฟออยหม่ำเท่งหน่งออสโฟเอสนายโย่งณพวงณนงนะคะสามน้าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บอลเชิญยิ้มจิ้งหรีดขาววงเทวันการทัศนะแพรวๆซันนะคะแคทริยามารสีพลอยสวยแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีแจ็คชนพลเซเบนรุ่งสว่างแล้วก็เจนโบนุ่นซูเปอร์วาเลนไทน์ด้วยนะคะบัตร300บาทนะคะเพื่อสมทบทุนสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาทาง SMS นะคะจากพี่อัญชลีนะคะนครศรีธรรมราชนะคะกับความรักสีดำในเวอร์ชันของบิวกัลยาณีค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23:02 น.

0: นะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะในชั่วโมงนี้สายของเรามารออยู่แล้วนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลแถวๆนี้เองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่รุ่งเพชรถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: โอ้โหชื่อสวยมากๆเลย
1: ค่ะ
0: เรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมคะพี่รุ่งเพชรขาย
1: ังไม่เคยค่ะพี่ก็เพิ่งฟังไม่นานนี้เองเพิ่งอาทิตย์กว่านี้เองค่ะฟังทุกวันเลย
0: ฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะฟังทางวิทยุเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะวิทยุ FM ค่ะ
0: โอ้โหแล้วก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้เองไม่ไกลเลยนะคะก่อนหน้านี้ล่ะคะที่เราจะหมุนมาเจอกันพี่รุ่งเพชรฟังเพลงแนวไหนคะ
1: ก็ฟังทั่วๆไปนะคะแต่ว่าพี่ก่อนหน้านี้นานมาแล้วพี่เคยฟังเป็นแฟนคลื่นนี้แล้วค่ะ FM 95นี่แหละ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็คือหยุดไปพักนึงก็คือทีนี้เพื่อนมารวมตัวกันที่ทำงานก็เลยกลับมาฟังที่เดิมก็ยังอยู่ก็ยังดีใจที่ได้กลับมาฟังอีกรอบนึงนะคะดีใจแล้วก็ฟังแบบสนุกมากก็ทำงานก็เพลินไม่เหนื่อยค่ะเวลาฟังอีเวนต์95
0: ค่ะน่ารัก
1: ได้รู้อะไรหลายๆอย่างด้วยมีโฆษณาอะไรคือได้รู้อะค่ะคือมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าทำงานไปด้วยฟังไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าคะตอนนี
1: ้ทำอยู่ค่ะ
0: อ๋อเหรอโอเคอันนี้แล้วว่าแล้วจะไม่บอกจะไม่บอกใครใช่ไหมว่าทำงานอยู่ใช่ไหม
1: แอบพ่อแกโทรค่ะ
0: โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเป็นกำลังใจให้พี่รุ่งเพชรในขณะที่กำลังทำงานอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะเนาะโอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: สาวเพชรบุรีของพี่พึ่งนะคะ
0: อ๋อได้เลยเป็นสาวเพชรบุรีในเวอร์ชันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะการเมื่อกี้นี้เตรียมไว้ให้แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่รุ่งเพชรพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอยราอาห่าร สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่า
1: ซื้อมาไว้ที่บ้านแล้วค่ะเนี่ย
0: นี่อ
1: ยากจะซื้อไว้ทุกอย่างเลยที่ฟังนี่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าโทรเข้ามาคุยสายกันอีกนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆก็
0: ย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะยินดีมากๆเลยค่ะพี่รุ่งเพชรยินดีมากๆก็ขอบคุณมากๆด้วยค่ะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังเป็นขึ้น FM 95นะคะ
0: ค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้โหดีใจมากๆเลยที่เคยฟังแล้วก็ห่างหายไปนานนะคะแล้วก็ยังกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณพี่รุ่งเพชรและเพื่อนๆด้วยนะคะและเดี๋ยวช่วงนี้สายชิวอมิชัยสีพาเรตนะเหมือนสายชิวตาหลายจะแล้วคุยกันไปคุยกันมาอ้าวนะคะช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเนี่ยคุณผู้ฟังค่ะกับ4งานเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆเลยฟังไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้สาวเพชรบุรีพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะเป็น4งานเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของสาวๆในคุณผู้ฟังนะฮะมีสาวไหนกันบ้างเริ่มต้นขบวนพาเรดมากับสาวเพชรบุรีพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะจากสายหน้าไมค์ของเราพี่รุ่งเพชรนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวเมืองการดวงตาคงทองนะคะจากเมืองการแล้วขึ้นเหนือกันสักหน่อยไปที่จังหวัดเชียงใหม่กับสาวสันกำแพงนะเจ้านะฮะอยู่ยัดเยอะแล้วก็กลับมาที่ปริมณฑลนะคะสาวเมืองนนท์อ่อนอรดีนั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆจาก4ศิลปินสาวคุณภาพนะคะวันนี้ได้อ่านแต่ SMS นะเลยไม่ได้อ่านข้อความทาง Facebook เลยเพราะว่าวันนี้ไลฟ์ไม่ได้นะในช่วงนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะมีข้อความเพิ่มเติมเข้ามานะคะกลางดาวแล้วก็กุหลาบนอกวาเลนไทน์ด้วยนะคะแล้วก็มีบังเอิญมีหัวใจของพี่ไผ่พงศธรนะคะน้องหนูดีบอกแง่ร้องไห้แหละนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะพอไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นหน้าก็จะได้มีความคิดถึงโผล่ขึ้นมาตัวโตๆนะคะงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับงานเพลงที่แนะนำมาทาง SMS นะคะบังเอิญมีหัวใจ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเอาละค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดเมกอภิสิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่เป็นแฟนเพลงของเมกนะคะน่าจะได้ฟังได้ดูมิวสิกวิดีโอกันบ้างแล้วนะคะแต่คราวนี้เนี่ยความพิเศษก็คือเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการด้วยโอ้โหนะดับเบิลเลยนะคะใครที่เป็นแฟนเพลงของทั้งคู่เนี่ยนะคะเพลงนี้พลาดไม่ได้เลยกับปริญญาไก่ตีนะคะจากสังกัดจอห์นนี่มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยบุ๊กสุภการและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเราในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะที่จบไปกับเต้ยสังลาทีทีเร็กซ์ค่ะอยู่ในฮิตที่1นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับอบอวนเล็กรัชเมศค่ะในฮิตที่13นะคะจากจีนี่เรคคอร์ดนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมนะคะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะที่จบไปกับเฝ้าไข้ใกล้เตียงสายันสัญญานะคะจากพี่อนันต์นะคะพี่อนันต์โทรมาจากจังหวัดน่านแล้วก็ก่อนหน้านี้กับตอไม้ที่ตายแล้วรังสีเสรีชัยจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะตอนนี้ 23:55 นะคะก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าเรามีอีก1เพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อนเพลงหวานจัดงานเพลงหวานๆซึ้งๆนะคะกับดาวกระดาษประณัฐดาเรืองบุตรนะคะจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาทักทายกันผ่านทาง Facebook Live เนาะแต่ก็มี SMS เข้ามาหลายข้อความเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมถึงสายหลังไมค์ของเราด้วยแล้วก็รวมถึงหน้าไมค์ด้วยนะคะขอบคุณตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะที่ติดตามรับฟังในช่วงของ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคุณผู้ฟังนะคะเนาะเวลาเดิมของเรา 4:00 ถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

หยิบกระดาษ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์ทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่ลงแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย

0: 19 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: Yes, I'm...

0: Girls
1: ครับผมกลับมาในช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะครับผม
2: ครับผมกับ Daily Night บอลโลนะครับเป็นเบรกสไตล์ของเรานะแต่ว่าก็เดินสวัสดีไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะตอนนี้เราเนชั่นไวด์ออกอากาศไปทั่วประเทศนะครับทางไปเหนือใต้ออกตกนะครับตะวันตกด้วยนะเอาใต้ก็มีนะ
1: ค่ะอ๋อต้องทักทายแฟนๆอยู่ที่ใต้
2: ทักทายอยู่ใต้ไหม
1: น่าจะนอนกันหมดแล้วพี่
2: จริงป่ะเอาจริงป่ะเนี่ย
1: เที่ยงคืนเพราะว่า
2: คนใต้นอนเร็วอ่ะ
1: ต่างจังหวัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพเนี่ย4 ทุ่มเนี่ยถือว่ายังแบบก็เรียกการจราจรยัง
2: คับข้างบางคนกำลังดีอยู่เลย
1: แต่แถวบ้านผมนี่เรียบร้อยแล้วเงียบกิ๊บ
2: จริงเหรอ
1: ใช่พี่เงียบเลยคือต่างคนต่าง
2: เขาน่าจะฟังอย่างว่าเนชั่นไวต่างจังหวัดเนี่ย
1: แต่ไม่แน่ช่วงฟุตบอลโลกก็ไม่แน่เหมือนกัน
2: ฟ
1: ุ
2: ตบอลโลกนะ
1: ครับ
2: นะครับก็สวัสดีทักทายไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับตอนนี้เราจัดรายการDaily Night Live บอลโลกนะอยู่กับน้องปาล์มณัฐวุฒิศ
1: ิ
2: ล
1: ป์
2: และผมเจ๋งสุขศักดิ์วรจิตรนะครับออกอากาศผ่านทาง FM 99นะครับไปยังสถานีนะ
1: ครับ
2: นะครับก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราสองคนได้เซลล์89899หรือทาง YouTube ไลฟ์สดแล้วก็ทาง TikTok ของเรานะครับในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมครับกิจกรรมใหญ่ของอสมทของเราครับกับกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโดยที่อสมทจำกัดมหาชนก็ร่วมสร้างสีสันและคอนเสิร์ตนะครับในการเฟ้นหา Mcot Super Fan ครับก็ในช่วงการแข่งขันบอลโลกในครั้งนี้ครับบริการให้แฟนบอลร่วมส่งใจเชียร์ทีมรักของคุณนะนะครับหรือว่าทีมที่คุณชื่นชอบมาลุ้นรับของรางว
1: ั
2: ลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทก็เข้ามาเช็คได้ครับที่เว็บไซต์ของเชียร์ภาษาอังกฤษนะ cher.mcot.net ครับขั้นตอนครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบางครั้งเราเข้า Google ก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: มันจะต้องไปยืนยันตัวตนใช่ไหมคร
1: ับ
2: แต่แป๊บเดียวแต่คนมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรครับ
2: แต่ว่าถ้ายังไม่มีก็ไปยืนยันตัวตนก่อนหลังจากนั้นก็เลือก MCOT Super Fan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับเพื่อจะเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจก็เริ่มตั้งแต่ Mcot Super Fan Starter ครับไปจนถึงระดับพรีเมียมนะก็คือ Mcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan ที่มีคะแนนสูงสุด100ดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับก็เริ่มได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ
1: ครับ
2: นะครับจนถึงเวลา 1:45 นะครับของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิงเพราะนัดชิงจะเป็นวันที่19เข้าสู่20ใช่มั้ยล่ะตี2ก็ที่1:45ของวันที่20กรกฎาคมนะ
1: 39วัน
2: ใช่39วันนะครับก็ห้ามพลาดนะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับแล้วก็โอ้ช่วงนี้นะสำหรับใครที่เมื่อยหรือว่าอะไรเนี่ยเรามีของดีๆนะครับมาฝากกันนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระมัดระวังนะตัวนี้นะอายุอนาคตของเรานะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมปาล์ม
1: ตัวนี้ก็
2: กับพี่ก็เป็นไง
1: โอเคไหมพี่ตอนนี้หัวเข่าอะไร
2: โอ้ไปหมดแล้วฮะกระผมลุกก็โอยโอนก็โอยนะ
1: ครับ
2: นะครับคืนความมั่นใจกับทุกย่างก้าวครับด้วยฮีลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าตัวนี้ผมน่าจะซื้อนะตัวนี้ฮะเพราะว่าเข่าเริ่มไปแล้วนะฮะที่ออกแบบมานะครับเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกที่ออกแบบมาลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งก็ตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเครื่องผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่ยืดนะครับไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับสุดคุ้มซื้อฮีลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นเลยนะราคาเพียง990 บาทเท่านั้นครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโอ้โหสุดคุ้มจริงๆนะนะครับโทรมาที่02นะครับ114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสนุกซื้อสนุกชอบที่ช็อปมาเนียฝากไว้ด้วยของดีๆนะ
1: ของดีๆจากช็อปมาเนีย
2: ตาก็เข่าเคิร์ก็น่าจะไปเหมือนกัน
1: พี่น้ำหนักตั้งแต่มีครอบครัวหรือว่ายังเป็นทางการก็โอ้โหตัวนี
2: ้
1: น้ำหนักสูงขึ้นเลยก็กินกับภรรยา
2: ต้องดูแลเน
1: า
2: ะ
1: เขาตั้งครรภ์พอดี
2: ครับ
1: ต้องกินเป็นเพื่อนเขาไม่รู้อ้างหรือเปล่าผมก็หิวโหยด้วยตอนนี้
2: ใช่ครับครับเอา ก็วิเคราะห์สั้นๆไหม
1: อ่าครับ
2: อ่าปาว่าไงมองว่าไงเกมวันนี้เป็นไงบ้าง
1: แคนาดาผมพูดถึงแคนาดาก่อนแล้วกันสำหรับแคนาดานะครับก็จริงๆเนี่ยใครหลายคนอาจจะคุ้นเคยแล้วเจสซี่มาร์ทก็เคยคุมทีมลีดยูไนเต็ดนะครับแคนาดาในชุดนี้เนี่ยก็ผู้เล่นที่น่าจับตามองก็มีอัลฟอนเดวิสนะครับโจธานเดวิสชาจอนบูเคเนนนะครับแล้วก็สตีเฟนเอสตากิโอแล้วอิสเมลโคเนสในแนวรับนะครับส
2: ่
1: วนบอสเนียอย่างที่ทราบกันมีตัวเก่าอยู่แล้วอย่างเช่นเอดินเชโก้เสียโคลอสิยักนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นมิเลเลมปานิชคุณก็ตัวเก่าอยู่แล้วผมเชื่อในรูปแบบของเกมรับนะผมชอบเซอร์เกย์บาบาเรสที่ทำแสบไว้กับอิตาลี
2: ครับ
1: ผมเชื่อว่าบอสเนียยันเสมอไว้ได้
2: พี่ก็บอกว่าบอสเนียวันนี้ไม่น่าแพ้นะบอสเนียชนะจุดโทษอิตาลีมา
1: ใช่
2: ในรอบคัดเลือกรอบเพลย์ออฟ
1: คือบอสเนียนี่มีรูปแบบการเล่นคือการที่เล่นเจอกับแคนาดาซึ่งแคนาดาจริงๆแล้วเนี่ยเกมลุกก็อาจจะต้องใช้ตัวหลักๆของเขาอยู่แล้วพวกโจธานเดวิดอัลฟองโซเดวิสคือถ้าอัลฟองโซเดวิดเนี่ยถ้าเขาเล่นในนามทีมชาติเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเป็นมิดฟิลด์เลยป่ะพี
2: ่
1: ใช่เป็นเหมือนเป็นปีกซ้าย
2: เป็นอินเวิร์ตเข้าไปที่จริงก็เป็นแบ็กซ้ายก็ได้ปีกซ้ายก็ได้เล่นตรงกลางก็ได้อินเวิร์ตเหมือนไอ้เจ้านี่ไงเจ้าโกมะไอ้ธีรธรมาทันไง
1: ก็อาจจะ
2: แต่ว่าเกมนี้เห็นพี่ว่าเห็นไม่มีการบาดเจ็บนะไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล
1: ่
2: าน
1: ี่ไง
2: ปัญหาคืออยู่ตรงนี้แหละฮะ
1: ก็คือสมมติถ้าลงทั้งคู่คืออาจจะใช้เกมริมเส้น
2: คือ
1: ใช้บูเคนเนนกับทางด้านบูเคนเนนอยู่ด้านขวาแต่เดวิสน่าจะไม่ได้ลงเพราะยังร่างกายยังไม่สมบูรณ์
2: เห็นว่ายังไม่สมบูรณ์นะแ

0: 26ของโลกนะครับก่อนที่จะมาเตะบอลโลกในอุ่นเครื่องเยอะเลยอุ่นเครื่องก็ใช้ได้อยู่นะ
1: ใช้ได้พี่ผลงานด
0: ีใช้ได้อยู่นะต
1: ั้
0: งแต่จบคอนคาเคฟที่ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับตกรอบมาแพ้จุดโทษกัวเตมาลาเนี่ย
1: ครับ
0: อุ่นเครื่องมาที่ผ่านมาพี่ดูนะแพ้แค่เกมเดียว
1: ใช่
0: แพ้ออสเตรเลีย 0-1
1: เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมา
0: 10ตุลานะ
1: ใช่ครับ
0: เอาหลังจากนั้นได้แพ้ใครนะ
1: ครับ
0: มีเสมอโคลอมเบียเนาะเสมอเอวาดอร์โอ้ทีมแกร่งนะชนะเวเนซุเอลาด้วยชนะไอซ์เสมอไอซ์แลนด์ 2-2 เสมอกับตุรกีชนะอุซเบกิสถานเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บอลโลกเสมอกับสาธารณรัฐไอร์แลนด
1: ์ครับ
0: 1-1ครับ
1: ตัวหนึ่ง
0: อืม
1: เกมนี่ผมว่าน่าจะแคนาดาแหละเปิดเกมลุกเข้า
0: แน่นอนจะภาพร่วมอ่ะ
1: ใช่
0: อืมแต่บอลอย่างบอลยุโรปมันทรงสายใหญ่แข็งแกร่งอ่ะ
1: ใช่แล
0: ้วแล้วก็บอลไม่มีเนเยเซียด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมแล้วเป็นบอสเนี่ยถือเป็นชาติยุโรปตะวันออกใช่ไหมครับม
0: ี
1: เทคนิคมีอะไรจังหวะนี้ผมว่าสู้ได
0: ้สู้ได้นะ
1: ครับสู้ได้แต่เกมกลัวจะเกมจะน่าเบื่อด้วยแล้วตีสองด้วยกล
0: ั
1: วจะเป็นอย่างนั้น
0: บอสเนี่ยนะครับเป็นไงเอ่ยหลังจากที่ชนะจุดโทษอิตาลีมา
1: ก็สำหรับบอสเนี่ยนี่จาก
0: อุ่นเครื่อง2แมตช์ก็ไม่แพ้เหมือนกัน
1: ไม่แพ้เหมือนกัน
0: เป็นหนักเป็นทางเสมอ2แมตช์
1: เสมอครับผม
0: เสมอนอร์ทแมซิโดเนียเนาะ
1: ครับผมเสมอ
0: 0-0แล้วก็เสมอกับปานาม
1: า1ประตูต่อ1
0: นะครับประตูต่อ1นะครับโค้ชเขาก็ได้ไงเซอร์เกย์บาบาเลสเนี่ย
1: นี่ผมชอบมากนะ
0: กองหน้าฮัมบุกอะ
1: ฮัมบุกเมื่อก่อนในยุคประมาณปลาย90กับ2000
0: ครับใช่อ่ะยุคฮัมบุกยุคดอทมูลนะ
1: ครับผม
0: เซอร์เกย์บาบาเลสนะฮะก็มาคุมทีมชาติบอสเนียบ้านเกิดของตัวเอง
1: ครับ
0: โหแต่ว่าบอสเนียก็เชโก้40ปียังมาอยู่เนาะเอเนเชโก้นะครับมีนี่ไงเอมาดินเนี่ยเดเบลวิชไงส่วนหน้าของสตุตการ์ดอ่ะ
1: ครับ
0: นะมีเอาใครล่ะที่รู้จักกันเน
1: า
0: ะ
1: มีแดนกลางเขาว่าเป็นตัวดาวรุ่งอยู่คนหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นเพลย์เมเกอร์ครับ
0: ของฮัลซิตี้ป่ะ
1: ครับผมรู้สึกว่าจะเป็นแบบหนึ่งนะครับมีตัวหนึ่งที่ถือว่าเล่นดีเลยในแมตช์เจอพีชอยู่ PSV ครับบารักเทเลวิชเอสเมียบารักเทเลวิช
0: ครับ
1: ก็เอาไปศูนย์หน้าวัย21ปีตัวเนี้ยที่น่าจะเป็นตัวที่โอ้มาแล้วน้องเจน
0: คนละสนับ
1: ครับมีคนละสนับเป็นตัวเก่า
0: 32ปีแต่ยังไม่ยุ่งกับคนละสนับนะก็ตอนนั้นเนี่ยจำได้ที่อยู่อาร์เซนอลกับเจ้าอะไรนะ
1: ครับ
0: เจ้านั่นน่ะเจ้าเมสุโรซิลอ่ะแล้วเมสุโรซิลโดนปล้นโดนอะไรสักอย่างก็แกลงมาจากรถแล้วก็จะไปสอยพวกโจรพวกอะไรมายุ่งแกนะยังอยู่นะคนละสนับนะ
1: ครับโคลาซินี่ตอนนี้อยู่กับแอตแลนต้าป่ะครับพี่ใช่รู้สึกว่าเป็นข้อได้ลงเยอะเหมือนกันนะฤดูกาลก่อนนี้ลงไป19แมตช์เหมือนกัน
0: ครับผ
1: มแมตช์นี้พี่เจ๋งว่าไง
0: โอ้โหสูสีนะแคนาดาบุกใส่แน่นอนเพราะเสียงเชียร์ชาภาพไง
1: ใช่คร
0: ับแต่บอสเนียก็บอลเหมือนเช็กเกียร์อาบุตโตกอ่ะ
1: บอลเขี้ยวนะ
0: บอลเขี้ยวบอลแบบไม่มีอะไรจะเสียแต่ผมว่าเชื่อว่าเกมนี้ไม่น่าแพ้นะบอสเนียนะ
1: คร
0: ับผมเชื่ออย่างนั้นแล้วถ้าอัลฟอนโซเดวิสของแคนาดาไม่ได้ลงด้วย
1: โอ้โหนะ
0: เรียบร้อย
1: เพราะดูจากคนอื่นๆนี่ไม่น่าที่จะเปลี่ยนเกมได้นะ
0: สถิติเนี่ยเจอกันไม่เคยเจอกันเลยนะ
1: ครับ
0: นี่คือการเจอกันครั้งแรกนะครับของคู่นี้เลย
1: ครับผม
0: ของทั้ง2ทีมครับเอาตามมองว่า
1: ผมมองว่าบอสเนียยังเสมอได
0: ้ครับ
1: และเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่น่าเบื่อด้วย
0: อ๋อ อ้าวส่วนคู่ต่อมาล่ะ
1: ในช่วงเวลา 8:00 นนะครับที่กลุ่ม D ล
0: อ
1: สแองเจลิสสเตเดียมนะครับแมตช์เปิดสนามสำหรับสหรัฐอเมริกาเจอกับปารากวัย
0: อันนี
1: ้
0: ในกลุ่ม D นะ
1: ครับผม
0: อเมริกาเจอกับปารากวัยนะครับก็อเมริกาอุ๊ยแต่ว่าอเมริกาอุ่นเครื่องใช้ได้นะของพอร์ชนะครับมาริโซ่โปเชติโน่นะ
1: ครับผม
0: ครับก็ดูก่อนว่าเป็นไงหมดแต่ว่าก็มีหลังๆก็ชนะแค่เกมเดียวแล้วชนะสนิทเข้าอ่ะ
1: ใช่แล้ว
0: ล่าสุดแพ้เยอรมัน
1: ล่าสุดเนี่ยโปเชติโน่เนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ด้วยกับสื่อนะครับผมว่าคือในการที่เนี่ยก่อนเกมฟุตบอลโลก2026นัดแรกจะเกิดขึ้นนะครับก็พอเนี่ยออกมาพูดว่ายืนยันนะครับว่าจะไม่มีการปลุกใจนักเตะก่อนลงสนามพบกับปารากวัยน
0: ี่
1: ไงก็บอกก็คือว่าไม่พร้อมก็ช่วยไม่ได้คุณต้องจัดการตัวเองให้ได้นะครับผมสำหรับโปเชติโน่ก็บอกว่าเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าบอกกับนักเตะทุกคนนะครับว่าทุกคนต้องรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรพวกเขาไม่ต้องการแรงจูงใจภายนอกหรือคำพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใดๆเลยนะครับผมถ้าคุณยังไม่พร้อมผมก็ช่วยอะไรไม่ได
0: ้
1: นี่ไงก็อาจจะเป็นวิธีปลุกใจอีกแบบนึง ของโปรเช

0: โน
1: ่อเมริกาน่าจะเป็น 3-4-2-1
0: 3-4-2-1 ผมชอบกองหน้าเขาที่อยู่มูนาโกพี
1: ่ครับ
0: บอลูกันไหมครับ
1: เออบอลูกัน
0: บอลูกันครับ
1: บอลูกันใช่ไหม
0: ครับผมที่น่าจับตามองอยู
1: ่
0: แล้วก็มีปูริซิช
1: คิดเตอร์ปูริซิช
0: ครับผม
1: ปูริซิชก็จะเล่นฝั่งซ้ายเนาะ
0: ครับผมแดนกลางก็มีนี่แหละครับเวสตันแมคเคนน
1: ี่มาริคิวแมนอะไรพวกนี้เนาะ
0: ครับผม
1: เซอร์จิโอเดสไง
0: ใช่
1: ก็ยังอยู่เนาะแอนโทนีเลเบซันไง
0: ครับ
1: ไอ้แบ็กจอมบุกอ่ะครับก็
0: อุ้ยตัวมันเล่นดีเหมือนกันนะพี่
1: ใช่ได้อเมริกาใช่ได้ไอ้เลเบซันมันอยู่ฟูลแลมไหมเหรอแบ็กจอมบุกเลยคนนี้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ท
0: ี
1: มรีมไงทีมรีมอ่ะอดีตกองหลังจอมแกร่งของฟูลแลมไง
0: ใช่ครับ
1: เออก็สาวแต่ว่าเป็นกัปตันทีมนะ
0: คริสชาร์ดของคริสตันพาเล
1: เออเนี่ยของพาเลก็เล่นดี
0: ครับผมโอ้ตัวดีอยู่นะ
1: ไทเลอร์อดัมอะไรพวกนี้โจนี่เลน่าเวสตันแมคเคนนี่ตัวกองกลางอะเนาะมาร์คคิวแมนมาริคิวแมนไงของเลเวอร์คูเซน
0: ครับ
1: เฮ้ยตัวดีใช้ได้อยู่นะ
0: ตัวดีอยู่ครับตัวดีอยู่ครับ
1: ก
0: ็เจอกับปารากวัย
1: ครับ
0: ปารากวัยชุดนี
1: ้เป็นยังไง
0: ก็ผลงานเนี่ยในเขาเรียกว่ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มนี่ผมโอเคนะ
1: ครับ
0: จบรู้สึกว่าจะจบอันดับที่6นะครับผมอันดับที่6ของโซนคอมเมนโบนะครับผม
1: ส่วนอเมริกาใต้เนาะ
0: ใช่ครับผมมี28แต้มเท่ากับบราซิลเลยนะ
1: ครับ
0: คือจุดเด่นของปารากวัยชุดนี้เนี่ยดูจากสถิติด้วยแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาผมเคยดูอยู่ตอนในช่วงคอมเมนโบในการแข่งขันนะครับก็คือว่าเขานี่เสียประตูยากคือลงแข่ง18นัดเนี่ยทำได้14ประตูเส
1: ีย
0: แค่10ประตูถ
1: ือ
0: น้อยมากนะน้อยมากเลยทีเดียวก็คือว่าถ้าไม่เจออุบัติเหตุทางฟุตบอลจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากครับผม
1: ครับ
0: ก็ผู้เล่นคนสำคัญก็เป็นเนี่ยครับโอมาอาเดเรเต้ที่อยู่ทางซันเดอร์แลนด์นะครับพี
1: ่เอออาเดเรเต้
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็มีเอ็นซิโซแต่เอ็นซิโซเนี่ยยังไม่ฟิต
1: ไม่ฟิตเป็นเห็นว่าอาจจะถึงกับถอนตัวนะแต่เขาบอกว่าอาจจะเล่นได้ถ้าว่าไปถึงนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
0: ครับผมแล้วก็
1: อันโตนิโอซาลาเบียไง
0: นี่ไง
1: เออ
0: กองหน้าที่มากประสบการณ์เคยเล่นในกันโชแล้วก็เล่นในลาลิก้าสเปนนะครับผมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งตัวเก๋าอย่าง
1: มิเกลอเมรอน
0: มิเกลอเมรอน
1: คนนี้อดีตนักเตะของนิวคาสเซิล
0: นิวคาสเซิลนะครับผม
1: ตอนนี้ก็ไปอยู่กับแอตแลนต้ายูไนเต็ดดิโก้โกเมสไง
0: ครับผม
1: ไอกองกลางตัวแบบตัวคุมจังหวะเกมอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับของไบรตันเขาเฮ้ยก็ใช้ได้อยู่นะ
0: ตัวดีพี
1: ่เฮ้ยตัวดีอยู่นะ
0: ตัวดีครับปารากวัยเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยทีมที่สร้างสีสันเมื่อฟุตบอลโลกที่ปารากวัยในครั้งก่อนที่รู้สึกว่าจะมาเมื่อปี2010มั้ยคือแฟนบอลเขาไง
1: ลาลิซาลิเกเม
0: ่ลาลิซาลิเกเม
1: ่ตอนนี้เธอเป็นนักข่าว
0: นักข่าวแล้วใช่ไหมครับ
1: แต่ก่อนเป็นแฟนบอล
0: แฟนบอลอ๋อ
1: ตอนนั้นอายุตอนนี้เธอน่าจะประมาณจะมัน30 40ขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนั้นที่เธอมาประมาณสัก20อ่ะดังมากแต่ตัวเซ็กซี่ๆอ่ะอะไรก็เธอก็จะมีมือถืออยู่บริเวณไอ้ตรงอะไรนอกเธออ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าเป็นคันแท็กซี่นะ
0: แท็กซี่
1: ตอนนี้เธอเป็นนักข่าว
0: เป็นสื่อละ
1: ลาลิซาลิเกเม่
0: ครับผม
1: ครับปีนี้น่าจะมาไหม
0: ผมว่าน่าจะมาแหละแต่อาจจะไม่แบบหวือหวาเหมือนตอนช่วง16ปีก่อน
1: ครับ
0: ครับผมพี่เจ๋งคิดว่าไงครับคู่นี้
1: พี่ว่าอเมริกาเว้ยดีกว่าพี่ว่าอเมริกา
0: อ๋อคิดว่าอเมริกาก็เล่นในบ้านด้วยนะ
1: เล่นในบ้าน
0: อะไรด้วย
1: 3-4-2-1ปารากวัยก็น่าจะมาในระบบ4-2เนาะ
0: ครับผม
1: นะครับหน้าเขาน่าจะใช้พวกอันโตนิโอซาลาเบียนะครับคู่กับทางอเล็กซ์อาเช่เนาะ
0: ครับ
1: ก็ผู้สินวันนี้จะเป็นอย่างเนเธอร์แลนด์ผู้สินชื่อดังเลยนะนะครับแดนนี่แม็กเคเล่นะฮะ
0: ครับผม
1: พี่ว่าอเมริกาเกมนี้ชนะ
0: อเมริกานะผมชอบเกมรับปารากวัยในตอนที่ผมดูหลายแมตช์เลยนะในคอมเมนโบอ่ะเพราะวันเตะในช่วงเช้าเนี่ยเวลาใกล้ๆกันเนี่ยกับ 6-7 โมงเช้าเนี่ยปารากวัยเล่นดีครับเมื่อเขาเจอทีมที่เล่นเกมลุกใส่เขาอ่ะโหรับเหนียวแน่นมากแล้วจุดเด่นของเขาก็คือว่าถ้าไปเจอทีมที่ต้องเรียกว่าต้องทำเกมลุกใส่เขาเนี่ยจะเล่นไม่ออกแต่ถ้าเล่นเกมรับเนี่ยโหรับเหนียวแน่นแล้วโตกลับน่าสนใจ
1: มองว่าไง
0: น่าว่าผมคิดว่าเสมอครับ
1: เฮ้ยคุณเสมอ2คู่เลยนะ
0: เสมอ2คู่ครับวันนี้ต้องเสมอ
1: ผมว่าอเมริกาชนะ
0: สมันเกอร
1: ์อเมริกาชนะดูนอริซ่าก่อนประมาณ 6:30 น. แล้วก็ดูอเมริกาต่อเลยตอน 8:00 น. เช้านะครับ
0: ครับ
1: ตกใจทำไมครับลูก้าโมดิชโรนัลโดอายุ40ยังมาได้เลยเชโก้40จะมาไม่ได้เลยครับไม่แต่ว่าไอ้โมดิชมันเป็นตัวหลักไง
0: โอ้โหมันขับเคลื่อนบ
1: อลโรนัลโดนี่ก็ตัวหลักแต่ว่าเชโก้แบบเนาะอายุเยอะแล้วอ่ะ
0: เชโก้ตอนนี้อยู่ชันเก
1: ้
0: พาชาเก้ขึ้นชั้นด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็น่าจะลงเป็นตัวสำรองแหละเป็นซุปเปอร์ซับมากกว่า
1: เออ
0: ครับผมอันดิชิตเอเดนเชโก้ครับ
1: ฟังหลายท่อนนะครับคล้ายโคตระซิ่งของแจ๊สสปุตนิกอยู่นะครับจากคุณเจหงแดงครับอ๋อหมายว่าอันนั้นเหรอไอ้เพลงของเพลงโกะของลิซ่าเมื่อกี้เหรอ
0: มันเป็นเทรนด์ของยุคนี้ดนตรีประมาณนี้ครับซึ่งมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไม่ค่อยชอบคืออย่างว่าเหมือนคนในยุคเจน X ขึ้นเนี่ย
1: ครับ
0: เจน Y เลยอะไรประมาณนี้มันจะดูแบบเออมันยังไม่เข้าหูสักเท่าไหร
1: ่
0: ครับผมสำหรับเพลงของลิซ่านะครับ
1: แคนาดากับบอสเนียแคนาดาเบียดชนะบอสเนียหมดโปรกับอิตาลีแล้วนะครับอิตาลีก็ต้องโทษตัวเองมาเซคีลูกยังไงเอาประมาณนั้นนะเนาะอาจจะผมว่าเกมนี้บอสเนียอาจจะมีเซอร์ไพรส์
0: นะ
1: พูดตรงๆ
0: นะ
1: น
0: ี่นะ
1: เออ
0: บอสเนียเซอร์เกย์บาเบเลสนี่ไม่ธรรมดานะ
1: เก๋านะ
0: เก๋านะ
1: แล้วบอลเชโก้อะไรพวกนี้เนาะ
0: ครับผม
1: โคราชิตับอะไรพวกนี
0: ้
1: ผมว่าเกมนี้บอสเนียไม่แพ้
0: แล้วแคนาดานี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้มาฟุตบอลโลกหลายเกือบ30-40ปี40กว่าปีแล้วพี
1: ่ถ้าไม่ได้เป็นเจ้าภาพโลกเขาคงไม่ได้มาเนาะแคนาดา
0: ใช่พี่
1: อีกคู่อเมริกาก็หืดสุดๆนะครับปารากวัยตัวอาจจะไม่ดีเหมือนสมัยก่อนแต่ส่วนปารากวัยสไตล์เหนียว
0: ใช่ครับ
1: เหมือนที่ปาบอกนะคือแบบไอ้บาเดดะ
0: ครับ
1: เกมรับโคตระเหนียวนะครับปารากวัยมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ที่จะชนะได้โค้ชเขาเป็นโค้ชอาร์เจนตินาไหมเหรอ
0: ใช่ครับ
1: กุสตาโว
0: กุสตาโวโกเมส
1: ใช่ไหม
0: แป๊บหนึ่งนะครับน่าจะใช่ครับ
1: กุสตาโวอัลฟาโร
0: อัลฟาโร
1: เป็นโค้ชอาร์เจนต
0: ายอาร์เจนตายนะ
1: ใช่ไหม
0: แป๊บหนึ่งผมไปดูโค้ชประวัติโค้ชก่อน
1: โค้ชอาร์เจนตายนะ
0: ปารากวัยจริงๆถ้ายุคถึงนึกถึงตอนยุคปี2010นี่เขาเข้าถึง
1: รอบ8นะ
0: รอบ8ทีมสุดท้ายเลยนะ
1: เหมือนชนะจุดโทษอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเลยที่สุดท้าย
1: เอลโชโรที่ยิง
0: แพ้สเปนครับแพ้ให้กับแชมป์โลก
1: รอบ8ทีมใช่
0: มั้ยใช่ครับผม
1: ปารากวัยยุคนั้นก็นี่ไงไอ้เคเดโนมาติโนไงคุมทีมอ่ะปี2010 2010เนาะ
0: ครับผม
1: ที่โหดๆอ่ะ
0: ครับ
1: ออกไปถึงรอบ16ทีมใช่มั้ย
0: ไปถึงตอนนั้นไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเลยครับแพ้ให้กับสเปน
1: ปีไหนเอ่ยของ
0: ปี2010
1: 2010นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ดูฟอร์มดีนะพี่ยุคนั้นถ้าไม่แน่ถ้าจำไม่ผิดยังมีโรเก้ซานาครูสอยู
1: ่
0: โอ้โหเก่ามากเลย
1: ยุคคลาสสิกไอเล
0: น
1: เ
0: นอร์สันบอลเดฟ
1: โอ้โห
0: ในยุคนั้น
1: คลาสสิกใช่ใช่เพราะยุคนั้นคือดังมากสกอร์ของเขาก็ปีนั้นจะเป็นไอ้ใช่เกเดโรมาติโน่โค้ชชาวเจนตายอีกคนหนึ่งที่ยิงจุดโทษฉายาเขาเอลโชโรที่ยิงแบบชิปอะเอาจำชื่อมาได้เว้ย
0: ประหลาดไปอยู่นะน่าจะแต่มีผู้เล่นหลายๆคนตอนนั้นนะที่เขาเรียกว่าตัวเก่าอะปารากวัยอะ
1: เยอะเลยโลเกสซานตาครูสก็อยู
0: ่ปารากวัยสกอตปี2010นะครับผม
1: ครับ
0: จริงๆถ้าคนไทยที่เราจำนักเตะปารากวัยได้ที่แม่นยำที่สุดก็คือโฮเซ่หลุยชิลาวุดแน่นอนอยู่แล้วพี่ที่เขาเปรียบเสมือนประธานาธิบดีปะ
1: ใช
0: ่สำหรับชิลาวุดในยุคน่าจะชิลาวุดนี่น่าจะประมาณยุค90นะพี
1: ่ใช่ใช่ชิลาวุดยุค90
0: ครับ
1: ปีนั้นก็ปีดีนะมันดีนะเนลสันบาวเดสไง
0: เนลสันบาวเดสนี่หูไม่ธรรมดา
1: ลูคัสบาริออสไง
0: ลูคัสบาริออสมีเอ็ดการ์บาเลโต
1: ้ครับ
0: ครับผมโอ้ยุคนั้นมีผู้รักษาตัวเป็นเนี่ยครับจัสโตวิล่ากองหลังก็เป็นไดเรโอเวรอน
1: ครับ
0: เดนิสคานิซ่านะครับผมอาร์เตโนอาคาลาสครับผมแล้วก็แกนกลางเนี่ยมีคาร์ลอสโบเนตเอ็ดการ์บาเลโต้โจนาธานสตันนานะครับผมแล้วก็คริสเตียนลิเวรอส
1: ครับ
0: ที่เรารู้จักกันแล้วก็กองหน้าก็มีลูเก้สตากูตเอ็ดเก้บานิเอ็ดการ์บานิเตสนะครับเนลสันบาเดสลูคัสบาริออสครับผมแล้วก็โรดัลโฟกามาร่า
1: ครับ
0: ครับ
1: พี่จำได้แล้วออสการ์คาร์โดโซ
0: ออสการ์คาร์โดโซอ๋อใช่เออ
1: ที่ชิปแบบพันเดนก้า
0: เท้าซ้ายเท้าซ้าย
1: เท้าซ้ายเขาอะ
0: ออสการ์คาร์โดโซ
1: ตอนที่ชนะจุดโทษไอ้ญี่ปุ่นอะ
0: ครับผมใช่ใช่ใช่โอ้ตัวยิงเลยนะ
1: ตัวยิงเลย
0: เท้าซ้ายเท้าหนักอะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ่ะประมาณนี้ก็มองว่าปาว่าเสมอ
0: ผม
1: พี่ว่าเกมนี้อเมริกาน
0: ี่ไง
1: กัปตันอเมริกาโปลิซิช
0: โอ้โหโปลิซิชนะครับ
1: จะมานะ
0: ครับผมตอนนี้มีในช่อง
1: สัญญาภาพเป็นยังไงบ้างเลย
0: มาแล้วครับในโมโนแม็กซ์นะครับผมในห้องแต่งตัวของทีมชาติแคนาดา
1: ครับ
0: ก็มีการถ่ายภาพ CU Close Up เกี่ยวกับเสื้อผู้เล่นต่างๆมีคาร์ลอสลาลินนะครับล่าสุดแล้วก็ธงของทีมชาติโอ้นะบรรยากาศบอลโลกปีนี้นี
1: ่มาแล้วนะตอนนี้โมโนแม็กมาแล้วนะสัญญาภาพมาแล้ว
0: ครับผม
1: แคนาดาเตะตอน ตีสอง
0: ตีสองตีสองครับผมแล้วก็น้องเจมส์ตอนนี้ก็มาแล้วเหมือนกัน
1: มาแล้ว
0: กับน้องเบน
1: สนามคุณจุดได้กี่คนเอ่ยสนาม
0: สนามสักครู่นะครับ
1: สนามของแคนาดานะครับในอันนี้เตะที่ถ้าเป็นชื่อตามภาษาภาษาของภาษานั้นอะไรนะสปอนเซอร์อ่ะ
0: ครับ
1: BMO Field นะ
0: อ๋อ BMO Field
1: แต่ถ้าชั่วคราวบอลโลกก็ต้องเป็นโตลอนโตสเตเดียมนะครับ
0: โตลอนโตสเตเดียม
1: จุได้อยู่ที่ประมาณ 45,000 นะ 45,000 นะฮะ
0: 45,000
1: เออนักเตะแคนาดามาแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: ครับ
0: ติดตามได้
1: อันเนมาเนี่ยไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่พี่
1: ไม่ใช่เนมา
0: เหมือนกันเฉย
1: ๆไม่เหมือนกันนะโอ้นึกว่าเนมาเนมามันอยู่อะไรแคนาดาไม่ใช่ใช่ไหม
0: หน้าคู่นี้น่าจะเป็นคายลาลินไหมพี่คู่กับจอร์แดนเดวิด
1: มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะเป็นคายลาลินนะกับจอร์แดนเดวิดนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องเจมส์กับน้องเบนต์ต่อแล้วกันนะครับมาไปอยู่กันสั้นๆนะครับเดี๋ยวให้พี่จะเปิดตัวเขาเลยพวกนี
0: ้ครับ
1: นะครับสองคนนี้นะเขารู้ว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างนะฮะ
0: ข้อมูลแน่นสองคนนี
1: ้แล้วสองคนนี้เอาวันนี้น้องปาล์มนะทุกท่านผมเจตทุกศักดิ์ต้องลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าอยู่กับน้องเจมส์กับน้องเบนต์นะครับวันนี้เราสุขกันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Liveบอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน34ทีครับวันนี้ตอนเราเข้าสู่ช่วงไนที่นายไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: ช่วงที่2ค่ำคืนนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เรื่อยปุรินพงศ์ครับ
1: แล้วก็เบนซ์พิรพัฒน์ชมดวงครับผม
0: ใช่ก็กลับมาเหมือนเดิมก่อนบอลโลกเตะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็สวัสดีพี่น้องเขาเรียกว่า
1: 41สถานี
0: ใช่ของวิทยุ M-Cord ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมวันนี้ออกอากาศทั่วประเทศเลย41สถานี
1: ครับ
0: ครับผมก็มาอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์กับเบนซ์ในเนี่ยไลฟ์บอลโลก1ชั่วโมงสองชั่วหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
1: หนึ่งชั่วโมงครึ่ง
0: ก่อนที่เกมคู่แรกของคืนนี้จะลงสนามซึ่งจะเป็นเกมนัดเปิดสนามที่แคนาดาด้วย
1: ครับ
0: ครับผม
1: แคนาดาพบกับบอสเนียนัดแรกของกลุ่ม B เนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็บอลโลกเนี่ยเริ่มมาแล้ว1วันนะเมื่อวานเนี่ยเป็นเกมนัดเปิดสนามที่เม็กซิโกสนุกมากบอลโลกรอบนี้เบนได้ดูไหมเมื่อคืน
1: ผมดูคู่เม็กซิโกเม็กซิโกนี่ออกนำก่อนเลย
0: ใช่ก็
1: เมื่อคืน
0: ก็เป็นเกมแรกนะนัดเปิดสนามในกลุ่ม A ที่อัสเตกาใช่ไหม
1: อัสเตกา
0: ครับผมก็เป็นเกมระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมนัดเปิดสนามที่สนุก
1: สนุก
0: ตื่นเต้นและมีอะไรใหม่ๆให้เราพูดถึงเยอะมากเลย
1: ใช่รวมถึงใบแดง3ใบนะ
0: ใบแดง3ใบตั้งแต่เกมแรกนะ
1: ไม่เคยมีมาก่อน
0: ใช่ไหม
1: นั้นถ้าเป็นนัดเปิดสนามที่เป็น3ใบเนี่ยแทบไม่เคยมีมาก่อน
0: คือเมื่อวานเนี่ยรูปเกมต้องบอกว่าเม็กซิโกเหนือกว่าเยอะเลยเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ดูแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็มาได้ประตูเร็วตั้งแต่9นาทีแรกนะเมื่อวานเนี่ยคนยิงประตูแรกของเม็กซิโกเนี่ยเป็นยูเลนกิโยเนส
1: ครับ
0: ที่ยิงตั้งแต่ช่วง9นาทีแรกเลยแล้วประตูที่2เนี่ยเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะลาอุนคิมิเนส
1: ครับ
0: แต่ว่าไฮไลท์ก็คืออย่างที่เบนบอกว่านอกจากชัยชนะของเจ้าภาพแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของใบแดง3ใบเมื่อวาน
1: ช่วงครึ่งหลังเนาะพี่เจม
0: ครับคือช่วงตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเนี่ยยาย่าอาซิโฮเนี่ยโดนใบแดงใบแรกของแอฟริกาใต้แล้วก็เป็นใบแดงใบแรกของบอลโลกครั้งนี้ด้วยก่อนที่ช่วงท้ายเกมเนี่ยเทมป้าสวินเนี่ยก็จะมาโดนอีก1ใบแดงสำหรับทางฝั่งแอฟริกาใต
1: ้ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยเกมจะจบแล้วเจ้าทีมอยู่ดีมาโดนใบแดงอีก1ใบนะเป็นเซซ่ามอนเตสแนวรับเมื่อวานก็โดนใบแดงฝั่งเม็กซิโกไปทำให้เกมนี้มีใบแดง3ใบ
1: เป็นแอฟริกาใต้2ใบแล้วก็เม็กซิโกอีก1ใบ
0: ครับก็ทำให้เกมนัดแรกเนี่ยเป็นชัยชนะของเม็กซิโก
1: ครับ
0: ก่อนที่ช่วงเช้าเนี่ยเช้าแบบเช้าตู่จริงๆนะเรียกว่าตู่มั้ย 9:00 น.อ่ะ
1: ก็
0: สำหรับผมนี่ยังเช้าอยู่นะยังเช้าตู่อยู่นะ 9:00 น.เนี่ยเพราะว่าบางทีผมก็ตื่นสายไง
1: ประจำหรือเปล่า
0: ก็9โมงเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนอเมริกันเกมเนี่ยอาจจะคุ้นเคยดีกีฬาที่เตะช่วงเนี้ย NBA NFL เนี่ยแต
1: ่
0: ว่าฟุตบอลเนี่ยเราก็จะไม่คุ้นเท่าไหร่เพราะว่ายุโรปเนี่ยดึกสุดก็ตี3ประมาณนี้ตอนนี้คือเช้าเลยก็ทุกคนนี่ก็ตื่นมาดูนะเป็นเกมที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนติดตามเป็นเกมของทีมแรกในเอเชียที่ลงสนามในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: เป็นเกาหลีใต
1: ้ครับที่เช็กเกีย
0: ใช่ก็คือสาธารณเช็กหรือเช็กเกียนั่นแหละก็เกมเนี่ยโอ้โหครึ่งแรกเนี่ยอาจจะเงียบเงียบหน่อยไม่ค่อยได้มีจังหวะน่ากลัวหรือหวะอะไรมากแต่ครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหใส่กันยับเลย
1: ใช่
0: ก็เป็นเช็กเกียที่นำก่อนนะจากลูกทุ่มเลย
1: ครับ
0: ทุ่มจากวาลินเมียคูฟาวเนี่ยทุ่มไกลมาเข้าหัวยานีสลับแกซี
1: ่
0: หม่งเข้าไปเป็นลูกทุ่มแล้วหม่งเข้าไปเลยนะโดยตรงเลยและหลังจากนั้นเนี่ยเกาหลีใต้มาตามตีเสมอนะนาทีที่66จากวังอินบอมนาที67
1: แล้วก็โอยอนกู
0: แต่ก่อนที่จะได้ลูก2เกาหลีเนี่ยมีจังหวะที่เช็คเนี่ยยิงด้วยหม่งเข้าไปแล้วเป็นลูกเซตพีซแล้วเปิดมาหม่งเข้าไปแต่พุทธศิลป์เป่าเป็นจังหวะล้ำหน้าก่อนที่เกมเนี่ยพลิกเลยเป็นโอคยองซูโอคยองกูเนี่ยยิงประตูที่2ให้กับเกาหลีใต้แต่ชนะ 2-1 แล้วถ้าใครได้ดูเกมเนี่ยพอพุทธศิลป์เป่านกหวีดจบเกมเนี่ยโอ้โหนักเตะเกาหลีใต้นี่บางคนเนี่ยเรียกว่าโหดีใจสุด
1: ๆคือต้องบอกว่าชนะเกมแรกเป็นเขาเรียกว่าชนะเกมแรกของฟุตบอลโลกตั้งแต่นัดแรกเนี่ยมันเหมือนมีโมเมนตัมมีเขาเรียกว่า mentality ที่สำหรับ2นัดที่เหลือเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีกำลังใจกลับมานะ
0: ใช่แล้วมันสำคัญต่อการเข้ารอบด้วย
1: ใช่
0: แล้วพอมาได้เกมแรกได้3แต้มเนี่ยเกมถัดไปเนี่ยของเกาหลีใต้ก็ถ้าได้อีกสักแต้มหนึ่งก็มีโอกาสเข้ารอบแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมที่สำคัญแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยซอนเฮนมินเนี่ยได้ลงสนามนะแต่ว่าฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: ก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออก
0: ใช่แต่ว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของซอนเฮนมินแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย โค้ชอย่างฮองมิงโบเนี่ยก็ได้ออกมาแบบยกย่องว่านี่ยังเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของทีมอยู
1: ่
0: ก็เป็นการลดความกดดันของซอนด้วยเพราะปีนี้ซอนลงสนามในฟุตบอลโลกเนี่ยอายุ33แล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรียกว่าเป็นช่วงปลายอาชีพการค้าแข่งแล้ว
1: ใช
0: ่แต่ว่ายังดีที่เกาหลีเนี่ยยังมีนักเตะรุ่นน้องขึ้นมาทดแทนทันนะอย่างเมื่อคืนเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ผลงานก็ถือว่าดีเลยคืออีคังอิงมีจังหวะยิงในช่วงครึ่งแรกด้วยใช่ไหมใช่ๆแล้วก็มีประตูเมื่อเช้าก็เหนียวนะคิมซึงกูใช่ไหมที่ลงตัวจริง
1: ครับ
0: เมื่อเช้าเนี่ยมีจังหวะที่ท้ายเกมเนี่ยมีจังหวะที่เช็คเกือบจะตามตีเสมอด้วยแต่เซฟช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันสำหรับประตูของเกาหลีใต้เมื่อเช้า
1: เมื่อคืนอีคังอินถือว่าเล่นได้ดีนะเล
0: ่
1: นทางฝั่งกราบขวาเนาะ
0: ใช่
1: ถือว่าเล่นได้ดีเลยในถ้าในแนวลุกเนี่ยรู้สึกว่าอีคังอินน่าจะเล่นดีสุดแหละ
0: ครับผม
1: ได้คะแนนไป 7.0 เนาะสำหรับเกมเมื่อคืน
0: ใช่ก็ประตูเมื่อเช้าเนี่ยเป็นคิมซังกูใช่ประตูจาก FC โซลเป็น FC โตเกียวเหนียวมากช่วงท้ายเกมเนี
1: ่
0: ยเซฟหลายจังหวะช่วยทีมเมื่อคืนแนวรุกแนวรับของเกาหลีใต้ยังมีลีมินแจด้วย
1: ลีมินแจ
0: ถือเป็นขุมกำลังที่น่าจับตามองสำหรับเกาหลีชุดนี
1: ้
0: และเช็คเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็มีนักเตะหลายๆคนที่รอคุณหน้าคุณตานะยังมีพาทิชิกลงสนามด้วยวลาดิเมียร์คูฟาวโทมัสซูเช็คและพวกนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมาโดนทีเด็ดของเกาหลีช่วงท้ายเกมก็ทำให้บทสรุปฟุตบอลโลกในนัดแรกกลุ่ม A เนี่ยเม็กซิโกเจ้าภาพก็ได้3แต้มไปตามคาด
1: หลังอันดับ1ของกลุ่ม A
0: ใช่เพราะประตูได้เสียเนี่ยบวก2เกาหลีใต้ก็บวก1เกาหลีใต้ก็เก็บ3แต้มตามเจ้าภาพไปส่วนคืนนี้เนี่ยไฮไลท์ทั้ง2คู่เป็น2คู่ที่น่าติดตามมากเพราะว่าเจ้าภาพที่เหลืออีก2ชาติอย่างแคนาดาเนี่ยกับสหรัฐจะลงสนามทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: เริ่มกันที่คู่แรกเลยเนี่ยแคนาดาเนี่ยจะเจอ
1: บอสเนีย
0: และเฮอร์โกซีวีนา
1: ครับเป็นกลุ่ม B นัดแรก
0: ใช
1: ่ก็จะเริ่มทำการแข่งขันในเวลาตีสองบ้านเรา
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าก็จะมีพิธีเปิดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ซึ่งตอนนี้ภาพถ่ายทอดสดเนี่ยที่สนามโตลอนโตสเตเดียมเนี่ยก็เริ่มแล้วนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้พิธีเปิดที่แคนาดาเริ่มแล้ว
1: เห็นว่าต้องบอกว่าศิลปินแต่ละที่เนี่ยก็เหมือนเขาก็มีกิมมิกเนาะมีไฮไลท์สำคัญแต่ละที่ไปอย่างของแคนาดาเนี่ยจะมีอย่างตัวแม่ล็อกเกอร์อย่างอลานิสมอริเซเต
0: ้
1: ครับครับแล้วก็ไมเคิลบูเบลรวมซึ่งไมเคิลบูเบลผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงอเลเซียคาร่าเจ้าของเพลง Scar to You Beautiful
0: ร้อง
1: ปี2016ให้ร้องเหรอน่าจะติดลิขสิทธิ์แล้ว
0: เอาสักนิดนึงได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ท่านผู้ฟังหลายๆคนอาจจะคุ้น
1: ๆอย่าอีกอ่ะ
0: อ่ะก็มีอ่ะอย่างที่เบนบอกมีไมเคิลบูเบใช่ไหมมีอารานิสมอริเซตแล้วก็อเลเซียคาร่าซึ่งจะเล่นพิธีเปิดที่แคนาดาใช่แล้วก
1: ็ต้องบอกว่าก็ณตอนนี้พิธีเปิดก็เริ่มแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเป็นทางหน้าของเม็กซิโกเนาะนำมาในทีมปิกาโดบาเบลปิกาโด
0: คือเมื่อวานเนี่ยที่เม็กซิโกก็จะเป็นทีมลาตินหน่อย
1: ใช่เ
0: ม็กซิโกก็เป็นประเทศในย่านลาตินอเมริกา
1: ครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยที่แคนาดาเนี่ยต้องบอกว่าเขามาในทีมการเอาแรงบันดาลใจจากงานศิลปะโมเสกซึ่งพี่เจมน่าจะรู้จักนะ
0: ครับ คือเมื่อวานเนี่ยตอนเรามาบรรยายเนี่ยก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงพิธีเปิดพี่เจ๋งเลยบีมาว่าบอกว่าวันนี้เตรียมข้อมูลพิธีเปิดมาเลยน้องเบนนี่จัดเต็มเลยทั้งที่แคนาดาแล้วก็สหรัฐเห็นว่านั่งเตรียมข้อมูลตั้งแต่ทุ่มครึ่ง
1: โอ้ไม่นานถึงเลย
0: ก็เตรียมมาวันนี้เตรียมมา
1: เด
0: ี๋ยวให้น้องเบนอธิบายพิธีเปิดละกัน
1: ก็สำหรับพิธีเปิดแคนาดารอบนี้ครับก็ต้องบอกว่าเขามาในสไตล์เรียกว่าเป็นได้รับอินสปายมาจากงานศิลปะโมเสก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นโมเสกขนาดใหญ่ก็คืองานโมเสกเนี่ยคือศิลปะการสร้างภาพหรือลวดลายที่เกิดจากการนำชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยมาประกอบกันจนเกิดเป็นภาพใหญ
0: ่
1: ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นถ้วยฟุตบอลโลกที่ต่อกันโดยมีอินสปายมาจากศิลปะของโมเสก
0: ครับ
1: อะไรประมาณนี้ครับรวมถึงการจัดแสดงวัฒนธรรมผืนผ้าแล้วก็การแสดงต่างๆของแคนาดาวัฒนธรรมบ้านเขา
0: ครับ ก็
1: ประมาณนี้
0: ครับ
1: ซึ่งไฮไลท์พิธีเปิดเนี่ยอลานิสมอริสเซตเนี่ยเขาจะขับร้องเพลงชาติแคนาดาก่อนนะส่วนไมเคิลบูเบลก็จะเป็นศิลปินหลักในพิธีก่อนในพิธีการก่อนการแข่งขันนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตามด้วยอเลเซียคาร่า
0: ก็เป็นพิธีเปิดที่โตรอนโตนะที่ BMO Field หรือว่าโตรอนโตสเตเดียมอันนี้ไงอเลเซียคาร่าออกมาร้องเพลงแหละ
1: อเลเซียคาร่าก็ผมหลายๆคนอาจจะรู้จักถ้าเป็นยุคหลังๆช่วงปี2010ขึ้นมาเนี่ยก
0: ็
1: เจ้าของเพลง Scar to You Beautiful ก็ยอดวิวบน YouTube เนี่ยก็207ล้านวิวเนาะเมื่อ10ปีที่แล้วครับ
0: นี่เขาในสนามเนี่ยตอนนี้มันเป็นเหมือนกับการเอาเขาเรียกว่าภาพโมเสกใช่ไห
1: ม
0: มาทำเป็นตัวสัตว์นะก็มีเนี่ยโอ้โหเป็นสัตว์ที่น่าจะอยู่ในแคนาดานั้นเลยก็อย่างหมีขั้วโลกใช่ไหม
1: ครับ
0: มีกวางเรนเดียร์ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็มีวาน
1: ครับ
0: โอ้โหสวยนะ
1: โอ
0: ้โหแฟนบอลก็ค่อนข้างเยอะที่แคนาดาความจุของโตรอนโตสเตเดียมเนี่ยที่ผมเช็คล่าสุดนี้ 44,828 ที่นั่ง
1: ซึ่งเดิมทีเขาอยู่ที่ 30,000 ที่นั่งเน
0: า
1: ะพี่เจม
0: เดิมทีเนี่ย 2,005 เนี่ยยังเป็น 28,000 แต่อัปเกรดเมื่อปีเนี้ยก่อนบอลโลกเนี่ยก็เป็นความจุ 45,000 แต่ว่าสถิติที่เคยมีการบันทึกแฟนบอลเข้าชมมากสุดเนี่ย 44,828 คนก็คือเกมที่โตรอนโต FC เนี่ยเจอกับอินเตอร์ไมอามี่เมื่อเดือนพฤษภาคมก็คือเมื่อเดือนก่อน
1: ครับ
0: ซ
1: ึ่งสนามนี้ก็เป็นรังเหญ้าของทีมโตรอนโต FC เนาะในลีกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ครับ
0: ครับผมก็คือโตรอนโต FC เนี่ยเป็นทีมในแคนาดาแต่บางทีมในแคนาดาเนี่ยก็จะเล่นในเมเจอร์ลีกนะ
1: ใช่
0: ก็เหมือนบาส NBA ใช่ไหมที่บางทีมก็เล่นใน NBA ด้วย
1: โตรอนโตแรปเตอร์
0: ใช่มีแวนคูเวอร์ด้วยที่เล่นเป็นทีมจากแคนาดาที่เล่นในสหรัฐ
1: ครับซึ่งแคนาดาครั้งนี้เขาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกไหมพี่เจม
0: ครับผมใช่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกแล้วก็แคนาดาก่อนหน้านี้เคยผ่านเขาไปเล่นฟุตบอลรอบโลกรอบสุดท้ายเนี่ย3 ครั้ง
1: คร
0: ั้งแรกเนี่ยเมื่อปี1986ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มนะ
1: ที่เม็กซิโก
0: ใช่แล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือปี2022ครั้งที่แล้วที่กาตาร์ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันด้วยการแพ้รวดทั้ง3นัดนะ
1: ครับ
0: นักเตะชุดนั้นเนี่ยอย่างที่พอคุ้นๆเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงครั้งที่แล้ว
1: อัลฟองโซเดวิสไหม
0: มีอัลฟองโซเดวิสใช่ไหมตอนนั้นก็อยู่กับไบเยอร์มิวนิก
1: ครับ
0: ครั้งนี้ก็มาเล่นด้วยรวมถึงโจนาธานเดวิสแล้วก็จากกริลส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะจากยุโรปแต่ว่าเป็นลีกระดับรองแหละแล้วก็เล่นในทีมฮาร์มอทิออลกับโตเรนโตซึ่งเป็น2ทีมที่เล่นในสหรัฐ
1: ครับ
0: เมเจอร์ลีกส่วนครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าภาพครั้งแรกอย่างที่เบนบอกแล้วก็ถูกอยู่ในกลุ่ม B กับบอชเนียกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่แล้วแล้วก็สวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับ
0: ครับก็เกมแรกเจอบอชเนียคืนนี
1: ้ซึ่งมองว่าเป็นเต็งไหมสำหรับแคนาดา
0: สำหรับกลุ่มนี้ใช่ไหมก็ดูแล้วในฐานะเจ้าภาพก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มได้ซ้ำไปเพราะว่าบอสเนี่ยช่วงหลังก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะนักเตะหลายคนก็อายุเยอะแล้วนะอย่างกองหน้าอย่างชุดนี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงมีเอดินเชโก้เนี่ย40ละ
1: ครับ
0: ยังติดมาเล่นบอลโลกครั้งนี้ด้วย
1: อดีตสุน่าแมนซิตี้ครับ
0: ครับผมแล้วก็มีเชคคลาสินักอายุ32ที่เคยอยู่กับที่ตอนนี้อยู่กับแอตแลนต้า
1: ครับ
0: ครับแล้วก็อีก2ทีมในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์และก็กาตาร
1: ์
0: ก็ดูแล้วกลุ่มนี้มีโอกาสที่แคนาดาจะเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งนะ
1: เบียร์กับสวิตเหรอ
0: ก็มีโอกาสที่จะเป็นอันดับ2เป็นสวิตแต่สวิตอาจจะเบียร์กับแคนาดาเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้แล้วก็บอสเนียก็เป็นทีมที่น่าจับตามองแต่ว่าสำคัญคือเกมคืนนี้ไงที่แคนาดาเจอกับบอสเนียถ้าแคนาดาได้3แต้มเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปส่วนกาตาร์เนี่ยผลงานในบอลโลกครั้งนี้เป็นเจ้าภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีแค่แต้มเดียว
1: ครับ
0: นี่โหไปทีใน3นี่คือคักนะ
1: คือคักพอสมควรนะ
0: ก็
1: แล้วยิ่งเล่นในแคนาดาแล้วเป็นครั้งแรกของเขาด้วย
0: ครับ
1: แฟนบอลน่าจะเต็มความจุครับ
0: อันนี้คือที่เบนบอกใช่ไหม3คนที่มาพิธีเปิดวันนี้นะเดี๋ยวผมดูชื่อนิดนึงมี ไมเคิลบูเบใช่ไหม
1: อันนี้ไม่ใช่ไมเคิลบูเบเดี๋ยวต้องรอดู
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเอริเซคาร่า
1: เอริเซคาร่านี่ขึ้นไปคนแรกนะพี่เจม
0: โอ้เขาปูสนามด้วยพื้นสีแดงเลยนะเหมือนย้อมสีสนามวันนี้เป็นสีแดงเลยแฟนบอลก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยที่แคนาดาแต่อากาศดูน่าจะร้อนนะเนี่ย
1: อ้าวอย่างผู้หญิงที่ถือไมค์เมื่อกี้ก็จะเป็นโนราฟาเตฮีก็ต้องบอกว่าเขาเป็นนักแสดงสาวแล้วก็เป็นนักร้องชาวแคนาดาเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาอาศัยอยู่ที่อินเดียครับถ้าใครที่คุ้นเคยกับเธอเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลก2022ไงพี่เจม
0: ครับ
1: เขาเคยร่วมแสดงในเพลง Light the Sky ปี2022ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ครับผม
0: ผมลองดูอากาศที่ตอนนี้26องศาแดดแรงนะจากภาพถ่ายทอดสดแต่ว่าก็ไม่ร้อนมาก
1: อ
0: ากาศสำหรับฝรั่งอาจจะร้อนไหม26องศาแต่บ้านเราก็ถือว่าเย็นแล้วนะ
1: เราอาจจะคุ้นชินไงพี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: แต่สนามนี้ก็คล้ายๆสนามบ้านเราเหมือนกันนะที่โตนโตเนี่ยทรงคล้ายๆกับ BG Stadium เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เป็นสนามแบบมีมุมอ่ะเขาเรียกตรงมุมเนี่ยเป็นช่องว่าง
1: ใช
0: ่แต่ความจุนี่เยอะนะ 44,000 ก็เกือบเท่าราชมัง
1: ครับซึ่งแคนาดาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้2สนามแล้วพี่เจม
0: ครับ
1: จะมีโตรอนโตสเตเดียมครับแล้วก็ BC Pest Vancouver
0: ก็คือที่แวนคูเวอร์กับที่โตลอนโต
1: ครับซึ่งจะแบ่งเป็นงี้ครับก็โตลอนโตเนี่ยจะเป็น6นัดครับBC Pest Vancouver 7นัด
0: ครับBC Pest ที่แวนคูเวอร์เนี่ยความจุ 52,497 ที่นั่งถ้าใครนึกไม่ออกเป็นสนามที่ตรงกลางข้างบนตรงกลางเนี่ยจะมีเป็นจอ LCD เป็นเหลี่ยมๆเหมือน NBA เลยนะเหมือนบาสเกตบอลงี้ที่คือสนามฟุตบอลส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นนะตรงกลางที่เป็นแขวนเป็นจอเหลี่ยมๆลงมาไงแต่ที่ BC Pest นี่มีรวมถึงอีกที่หนึ่งที่โตรอนโตสเตเดียมใช่ไหมของแคนาดา
1: ครับ
0: ครับครับแล้วก็อ่ะพูดถึงพิธีเปิดเดี๋ยวหลังจากแคนาดาคืนนี้ช่วงเช้าจะมีอีกหนึ่งพิธีเปิดนะที่สหรัฐอเมริกา
1: ไฮไลท์เด็ดเลย
0: ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอติดตามการพิธีเปิดที่สหรัฐอยู่ด้วย
1: ซึ่งมีถ่ายทอดสด
0: ใช่ก็มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วย
1: ใน
0: เช้าก็จะมีไฮไลท์สำคัญคือพิธีเปิดช่วงคอนเสิร์ตจะมีน้องดิซ่าใช่ไหม
1: ใช่
0: เพลงโก
1: ก็มาร่วมพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: ก็เริ่มประมาณ6:30 น.บ้านเรา
0: ครึ่งก็พิธีเปิดเนี่ยจะประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากพิธีเปิดจะเป็นช่วงที่นักเตะลงมาวอร์ม1ชั่วโมงก่อนเกม
1: ครับที่สนามโซฟาสเตเดียมครับ
0: ใช่
1: ก็คือลอสแองเจลิสสเตเดียมเนาะ
0: ที่มหานครลอสแองเจลิสนะ
1: ครับซึ่งนำทัพโดยแคทตี้เพอร์ลี
0: ่
1: เชื่อว่าหลายคนรู้จักนะ
0: ครับ
1: แม่ป๊อปสตาร์รวมถึงลิซ่าครับและลิซ่ามโนบาลศิลปินสาวไทยเรา
0: ครับ
1: ต้องบอกเป็นคนไทยคนแรกแล้วกันที่ได้ขึ้นสเตจวันโลก
0: ใช่พิธีเปิดที่แคนาดานี่โหอลังการนะมีการเอาถ้วยบอลโลกจำลองมาตั้งกลางสนามเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าโมเสกไหมอย่างนี
1: ้
0: อ
1: าจจะใช่นะ
0: เ
1: พราะว่า
0: ไม่แค่ถ้วยใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นเหมือนเขาจำลองขึ้นมา
1: เป็นไงต้องรอดูตอนที่เขาขึ้นถ้วยแบบใหญ่ๆเหมือนของเม็กซิโกเมื่อวานเนี่ยครับ
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงมีไฮไลท์อีกไหมที่พิธีเปิดที่แคนาดาพรุ่งนี้ไอ้ที่สหรัฐพรุ่งนี้
1: ซึ่งก็ถ้าจะมีก็เป็นทีมละกันต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยสามเจ้าภาพร่วมเนาะมาทีมต่างๆกันพอสมควรเลยอย
0: ่
1: างเม็กซิโกจะมีความเป็นละตินอย่างแคนาดาเนี่ยเขาจะมีความเขาเรียกว่าไงอินสปายมาจากศิลปะรวมถึงความเป็นมีชีวิตชีวาของผู้คนในเมือง
0: ครับ
1: แต่ว่าของสหรัฐเนี่ยเขามาในสไตล์ที่มีความเป็นนครลอสแองเจลิสอะพี
0: ่คือความ
1: มีความเป็นป๊อปสตาร์ละกัน
0: ใช้คำนี้ใช่ใช่เหมือนเป็นเรียกว่าความทันสมัยใช่ไหม
1: เมืองแห่ง
0: สีสัน
1: เมืองแห่งสีสัน
0: ลอสแองเจลิส
1: ใช่
0: ขึ้นชื่อละสหรัฐเนี่ย
1: ครับ
0: ซ
1: ึ่งเนี่ยแหละคือสหรัฐใน วันพรุ่งนี้เช้าของบ้านเราเนี่ยเขาจะนำเสนอในด้านนี
0: ้ก็คือที่โซฟาสเตเดียมความจุนี่ 70,000 ที่นั่งนะ
1: ครับ
0: เป็นสนามที่ใหญ่มาก 70,000
1: ครับ
0: ก็ใช้พิธีเปิดที่สหรัฐพรุ่งนี
1: ้ซึ่งสหรัฐก็เป็นเจ้าภาพมา2ครั้งแล้วเนาะพี่เจม
0: ครับ
1: ปี1994ครับแล้วก็ครั้งนี้ครับ2026
0: ครับผม
1: ซึ่งที่สหรัฐปี1994พี่เจมเคยได้ดูบ้างไหมพ
0: ี่ไม่ทันเลยครับ94ที่ผมไม่ทันผมทัน2002ไง
1: 1994ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักนะน่าจะเป็นยุคทองอิตาลีไง
0: ใช่
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยอิตาลีมาแรงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามาเจอบราซิล
0: ตอนนั้นเนี่ยใช้สนามตอนนั้นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพสหรัฐเป็นเจ้าภาพเดียวเลยนะก็อย่างสนามมีที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นไจแอนท์สเตเดียม 70,000 ของมันที่นั่งมีที่ดีทรอยด้วยที่ลอสแองเจลิสก็ลดลอสโบ 94,000 ที่นั่ง
1: ชิงกันที่ลอสโบ
0: ใช
1: ่อิตาลีชิงกับบราซิล
0: ก็มีที่ออร์แลนโดตอนนั้นนะชิคาโก้บอสตันแล้วก็วอชิงตันดีซีปี94แล้วก็นี่ก็2026ก็กี่ปีละ
1: โ
0: อ้2026 1994ใช่ไหมก็32ปีแล้ว
1: 32ปีแล้วตอนนั้นเนี่ยหลายคนน่าจะจำกันได้เนาะเป็นดวลจุดโทษเนี่ยพี่เจมส
0: ์
1: ชิงชนะเลิศโรเบโต้บาโจยิงออก
0: ใช
1: ่
0: ครับผมพิธีเปิดก็ดำเนินไปเรื่อยๆเราก็ดูอยู่เรื่อยๆนะดูว่าจะมีไฮไลท์อะไรสำคัญอย่างเมื่อวานที่เม็กซิโกเนี่ยพิธีเปิดช่วงท้ายๆเนี่ยเขาเป็นการเชื่อมธงแต่ละชาติเข้าสู่สโมเข้าสู่สนามแล้วก็มีธงชาติของ3ชาติเจ้าภาพเนี่ยปิดท้ายเป็นไฮไลท์พิธีเปิดที่เม็กซิโกเมื่อวานเดี๋ยวดูว่าที่แคนาดาจะมีไฮไลท์อะไรนะ
1: ต้องดูว่าจะเป็นบุคคลท่านใดมาเนาะแต่ว่าเห็นมีรายงานว่าพรุ่งนี้เช้าบ้านเราที่สหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ไม่น่ามานะ
0: ไม่น่ามา
1: เหมือนเขาจะส่งตัวแทนมานะ
0: ก็ไม่น่าจะมาแล้วช่วงนี้อาจจะต้องเก็บตัวนิดนึงโอ้โหแฟนบอลในสนามนี่ไม่ใช่แค่แฟนแคนาดานะมีบอสเนียก็มีนะแล้วเหมือนเขาให้นั่งรวมกันเลยไหมที่สนามในบอลโลกเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งโซนใช่ไหมบางคนก็นั่งรวมกันเลยนะแฟนแคนาดากับแฟนบอชเนียแล้วก็เดี๋ยวผมฝาก SMS นิดนึงก็ส่งเข้ามาคุยกันได้นะ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube ด้วย
1: ใช่ครับทางช่องทาง Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio ครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งเห็นว่าทางไลอัพแคนาดากับบอสเนียก็ออกมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงหน้า
1: ได้
0: เดี๋ยวเรื่องไลอัพเนี่ยเราไปว่ากันช่วงหน้าละกันแล้วก็เดี๋ยวให้เบนซ์ไล่โปรแกรมหน่อยวันนี้เผื่อแต่รายการท่านไหนยังไม่ทราบสำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี
1: ้ครับก็คืนนี้เนี่ยคู่แรกจะเป็นทางด้านของแคนาดากับบอสเนียเนาะ
0: ครับ
1: เวลา 20:00 บ้านเราครับ
0: อ
1: ีก1ชั่วโมงข้างหน้านี้เอง
0: ครับ
1: ผม B นัดแรกครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าครับเป็นสหรัฐอเมริกาครับเจอกับทางด้านของปารากวัยนะในนัดแรกกลุ่มดี
0: ครับ
1: ก็จะเริ่มเวลา 8:00 นใช่ไหมพี่เจม
0: ใช่แคนาดานี่กุนซือเป็นเจสซี่มานนะก่อนหน้านี้ก็เล่นบอลโลกมา2ครั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม2ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยชนะด้วยนะก็แพ้ทั้ง6เกมเสียไป12ประตูยิง2ประตูจากบอลโลก2ครั้งก่อนหน้านี้ก็คืออ่ะปี86และปี2022ส่วนบอสเนียเนี่ยเคยเล่นบอลโลกมาแล้วครั้งหนึ่งนะปี2014แล้วก็ปีนั้นเนี่ยเล่น3นัดชนะ1แพ้2เกม
1: คร
0: ับ ก็คือที่บราซิลครับ
1: ถือว่ามาดีไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องเรียกว่าไงเพราะว่าเขาก็เบียดรอบqualify มาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นักเตะชุดนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีเอนเชโกอายุ40แล้วก็เชโครซิเนกไม่มีมิรามเป็นมิปานจิตแล้วนะ
1: คร
0: ับ เล่นปานจิตเนี่ยไม่ติดชุดนี้แล้วกุนซือเนี่ยกุนซือเป็นเซอร์เก้บาบาเลชเป็นอดีตนักเตะระดับตำแหน่งทีมชาติเลยก็เคยเล่นในบุนเดสลีกาเนี่ยทั้งดอร์ทมุนด์ฮามบุกแล้วก็เลเวอร์คูเซนตอนนี้ก็มาเป็นกุนซือแล้วของบอชเนียนะส่วนแคนาดาก็อย่างที่บอกเป็นเจสซี่มาร์ชอ่ะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเรามาไล่เรื่องไลน์อัพแล้วกันของคู่ระหว่างแคนาดากับบอชเนียเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่าย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
10: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: Bulls.
1: 1:06 นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99 Live บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิกแล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงนะ
2: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง11สถานีของอสมทด้วย
2: ใช่
1: ทั่วประเทศเลยก็อยู่กับเราอีก1ชั่วโมงก่อนที่เกมคู่แรกของวันนี้แคนาดาบอชเนียเนี่ยจะลงสนามพิธีเปิดของแคนาดาจบแล้วนะ
2: จบแล้วครับ
1: ตอนนี้นักเตะ2ทีมเนี่ยลงมาวอร์มแล้ววอร์มร่างกายก่อนเตะในตอน 2:00
2: ครับ
1: แล้วก็ดูข้อความนิดนึงนะ4689899 4689899เขาบอกว่าน้องครับขอผล All Scandinavian Division 2สวีเดนแล้วก็ลุน Division 1ของสวีเดนด้วยครับโอ้โห บอลโลกอะไรจะเตะนะแต่ว่ามีแฟนรายการติดตามสวีเดนอยู่เดี๋ยวให้น้องเม้นดูแล้วกันผมเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้มีแข่งอยู่ดิวิชั่น1กับดิวิชั่น2ของสวีเดน
2: ครับ
1: ครับผมแล้วก็ไลน์อัพเนี่ยออกแล้วนะแคนาดาของเจสซี่มาร์ทวันนี้เล่นในระบบ4-2-2 4-4-2 ผมไปไล่นิดนึงแล้วกันก็แนวรับมีอาริเซียจอห์นสตันครับมีเดเร็กคอนเนลีอูชลิชี่ราเยส่วนกองกลางเนี่ยมีอิสมาเอลโคเน่ครับเรียมิลล่าแนวลุกมีจอร์แดนเดวิชครับทานี่โอรูไวเซยี่แล้วก็ทายอนบุคแคนนอน
2: ครับ
1: ที่เป็นนักเตะที่พอคุ้นชื่อนะของทางด้านเจ้าถิ่นเม็กซิโกเนี่ยก็ทายอนบุคแคนนอนเนี่ยปัจจุบันเล่นกับปีอะไรเอ้าส่วนจอร์แดนเดวิชเนี่ยเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวความหวังของแคนาดาเลย
2: ครับ
1: ครับผมก็ตอนนี้เล่นอยู่กับยูเวนตุสนะซีซั่นล่าสุดเนี่ยลงสนามทั้งหมด35นัดในเซรายิง6ประตูแต่ว่าวันนี้ไม่มีนักเตะคนสำคัญอย่างอัลฟอนโซเดวี
2: ครับ
1: ที่มีอาการเจ็บใช่ไหม
2: ใช่ก็เจ็บอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา
1: ครับ
2: ครับ
1: กุนซือที่เป็นเจอร์ซีย์มาร์ทก็เคยคุมทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยนะ
2: ครับ
1: คุมรีดใช่ไหมช่วงหนึ่ง
2: ใช่
1: ก็เจสซี่มาร์ตเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งเจสซี่มาร์ตนี่ตอนนี้อายุ52เคยคุมเลสบูซอบวกเลสบูไลซิกเลสบูซอบวกก็เคยคุมรวมถึงนิวยอร์กเลสบูก็คุมทีมตระกูลเลสบูใน3ทีมเลยเริ่มต้นคุมทีมจริงกับมอเทลอิมแพคในแคนาดานะ
2: คร
1: ับ แล้วก็คุมทีมชาติแคนาดาตั้งแต่ปี2024ครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็พาทีมชาติแคนาดาลงสนามไปแล้ว32นัดชนะ14เสมอ13แล้วก็แพ้5เกมวินเลทเนี่ย 43.75% นะ
2: ครับ
1: นักเตะคนสำคัญของทีมชุดนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นจอร์แดนดิเป็นจอร์แดนดิวิชใช่ไหมแนวรุกจากยูเวนตุส
2: เจสซี่มาร์ทเคยพาทีมชาติแคนาดาเนาะก็ไปถึงรอบรองโคปาอเมริกาไหม
1: เป็นโคปาอเมริกาใช่ไหมหรือว่าเป็นคอนคาเคฟ
2: เป็นโคปาอเมริกา
1: ครับส่วนทางฝั่งบอชเนียเนี่ยวันนี้ก็รายชื่อนี้ออกแล้วนะก็เอาแนวรับเนี่ยมีเชฟคราซินักวันนี้เป็นกัปตันทีมด้วยมีอาร์มาเดดิกครับแล้วก็นิโคลัสคาติชส่วนกองกลางเนี่ยมีเบนจามินไทโรวิชครับอีวานบาสิกแล้วก็อาร์มาเมมิกส่วนแนวรุกเนี่ยมีเดมิโรวิชกองหน้าตัวเก่งของทีมครับแล้วก็รวมถึงโยโวลูกิกด้วยก็บอชเนียเนี่ยในรอบคัดเลือกเนี่ยเดี๋ยวผมเพราะว่ารอบคัดเลือกเนี่ยบอสเนียเพลย์ออฟใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วก็ชนะอิตาลีมาได้ในรอบเพลย์ออฟนะเพราะว่านัดแรกเนี่ยเล่นที่อิตาลีนะที่สองมายิงโทษที่บอสเนียถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: นัดแรกเนี่ยเล่นเขาไม่ใช่สิรอบแรกเนี่ยเล่นนัดเดียวก็คือชนะจุดโทษเวลในรอบเพลย์ออฟแล้วก็ในรอบเพลย์ออฟที่เป็นนัดตัดสินเนี่ยก็มาชนะจุดโทษอิตาลีทำให้อิตาลีไม่ได้ไปเล่นบอลโลก3สมัยติดไง
2: ก็ดับฝันอิตาลีเนาะ
1: ครับก็ดูแล้วคู่นี้น่าจะสนุกนะแต่ว่าแคนาดาเนี่ยดูเหนือกว่าเพราะเล่นในบ้านด้วยบอสเนียในรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอยู่กลุ่ม H นะร่วมกับออสเตรียโรมาเนียไซปรัสแล้วก็ซานมาริโนในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจบอันดับ2ด้วยการลงเล่น8เกมเนี่ยชนะ5เสมอ2แพ้1แพ้เกมเดียวเนี่ยเป็นการแพ้ออสเตรียในบ้านนะทำให้ต้องมาเล่นรอบเพลย์ออฟแล้วก็เพลย์ออฟเนี่ยนัดแรกบุกไปเยือนเวลที่คาร์ดิฟเสมอในเวลา120นาทีเนี่ย 1-1 ก่อนที่จะชนะจุดโทษเวล 4-2 ส่วนไฟนอลเนี่ย ไปเล่นเพลย์ออฟกับอิตาลีและได้เล่นที่ซาเรโวในบ้าน
2: อ
1: ิตาลีเนี่ยเกมนั้นเนี่ยนำก่อนนะจอมอยเซคีนนึกว่าจะง่ายแล้วสุดท้ายเป็นทาบาโควิชเนี่ยมาตีเสมอกับบอชเนียที79ก่อนที่ช่วงดวลจุดโทษเนี่ยอิตาลีเนี่ยคนแรกที่ยิงเนี่ยเป็นเอ็กโปซิโตเนี่ยพลาดแล้วทางฝั่งของบอชเนีย4คนเนี่ยยิงเข้าหมดเลย
2: อ
1: ิตาลียิง3คนเนี่ยเอ็กโปซิโตพลาดบาร์กิเตนเต้พลาดแล้วก็คนเดียวที่ยิงเข้าคือซันโดโตนาลีแต่ที่สำคัญเนี่ยผมดูตัวเลขเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเกมที่บอชเนียเจออิตาลีที่เซนิก้าที่เมืองหลวงของบอสเนียเซนิก้าเนี่ยแฟนบอลเข้าชมเกมนั้น 9,500 คนไม่ถึงหมื่นก็คือสนามเนี่ยไม่ได้ใหญ่แต่ว่าคนดูเพื่อ 90,000 คนเนี่ยช่วยให้ทีมชาติของเขาเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ชาติเตอรี่ในเกมพลย์ออฟแล้วเข้าในฟุตบอลโลกครั้งที่2ได
2: ้ครับ
1: ครับผมอ่ะเบนมองว่าไงเจ้าภาพแคนาดาเปิดบ้านเจอบอสเนียวันนี
2: ้ก็มองต้องบอกว่าแม้ว่าแคนาดาเนาะจะไม่มีอย่างสตาร์ตัวหลักอย่างอัลฟอนโซเดวี
1: ครับ
2: แม้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าขุมกำลังผู้เล่นเขารวมถึงประสบการณ์ฟุตบอลโลกในตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
2: ผมก็มองว่าเขาน่าจะมีพัฒนาการมีเดเวลลอปของทีมตัวเองขึ้นมานะ
1: ครับ
2: รวมถึงเนี่ยการได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกของพวกเขาเนี่ยน่าจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับพวกเขาได้อย่างดีก็เชื่อว่าจริงๆเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมง่ายสำหรับพวกเขาแหละ
1: ครับ
2: แต่ถ้าให้มองกันตามตรงก็แคนาดาดูได้เปรียบกว่านะ
1: กุนซือของบอชเนียเซอร์เกย์บาบาเรตเนี่ยไม่เคยคุมทีมมาก่อนเลยนะเคยคุมทีมแรกก็บอสเนียเลยเริ่มคุมทีมเมื่อปี2024พาทีมลงสนามไปแล้วเนี่ย22นัดชนะ8เสมอ6แพ้8ก็ประสบการณ์ในการคุมทีมอาจจะไม่เยอะเพราะว่าคุมแค่ทีมชาติบอสเนียทีมเดียว
2: คร
1: ับผมมองว่าเกมนี้ดูแล้วแคนาดาก็น่าจะเหนือกว่าน่าจะผ่านบอสเนียได้แต่ว่าเกมแรกมันไม่ง่ายไง
2: อ
1: ย่างหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าภาพลง3เกมแรกก็ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่าย
2: เรียกได้ว่าหืดจับ
1: ครับ
2: แต่ว่ามันจะเป็นไปตามที่เป็นผลให้กับเจ้าภาพเสมออ
1: ืมแต่ว่าอ่ะแต่แคนาดาก็อาจจะไม่มีตัวหลักอย่างอัลฟอนโซ เดวีไงมีโจนาธานเดวิดก็เป็นความหวังของทีมได
2: ้ครับ
1: ผมว่าแคนาดาน่าจะผ่านได้วันนี
2: ้อืม
1: แต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเอง
2: ครับก็น่าจะสูสีแหละ
1: ครับผม
2: ตามขุมกำลังผู้เล่นเนาะ
1: อืม
2: แต่ว่าก็ประมาทบอสเนียไม่ได้นะเพราะเขายังมีเอดินเชโก้ไง
1: ครับ
2: อดีตดาวยิงแมนซิตี
1: ้ครับผม
2: ครับแม้ว่าจะวัย41ปีประมาณนี้แต่ว่าถ้าผู้จัดการทีมของบอสเนียเขาเมเนจเวลาการลงเล่นของเอดินเชโก้อย่างดีเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีทีเด็ดนะ
1: ครับ
2: อืม
1: ครับผมอ่ะผมดูข้อความเมื่อกี้ที่บอกว่าขอผลลุ้นเนี่ยดิวิชั่น1สวีเดนตอนนี้ตามหลังอารีนา FC 0-3นะเกมครึ่งหลังเนี่ยผ่านไป15 25นาทีแล้ว15นาทีแล้วตามหลังนะครับตอนนี้ลุนอาเรียน่า

0: 489-4698-9999รวมถึงข้อความทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยมีไหมตอนนี
1: ้ตอนนี้ Facebook ยังไม่มีครับพี่เจมส
0: ์ครับผมแล้ว YouTube ล่ะ
1: YouTube ก็ไม่มีครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวตี2เราจะมีบรรยายสดนะก็บรรยายสดคู่แคนาดากับบอชเนี่ย
1: ครับ
0: ก็รับหน้าที่โดยพี่อู๋ไหมวันนี
1: ้เป็นพี่อู๋ใหญ
0: ่
1: ครับแล้วก็พี่เอก
0: ครับผมเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องมันมีบทความหนึ่งผมไปเจอมาเป็นบทความเรื่องเหตุการณ์ที่เรียกว่าคาใจในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านๆมาอย่างเบนถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องที่แบบคาใจในวงการฟุตบอลเนี่ยในโลกฟุตบอลเนี่ยมีช็อตไหนบ้างที่แบบเห็นแล้วแบบมันคาใจแบบไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยจังหวะตัดสินหรือว่าจังหวะอะไรที่มันเกิดขึ้นในบอลฟุตบอลแล้วคิดว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ถ้าเอาแบบโอ้แต่ว่าอย่างของผมมาดูในช่วงที่ฟุตบอลยุคสมัยใหม่มันก็มีเทคโนโลยีแล้วไงแต่ว่าถ้าสมมติตัดเรื่องเทคโนโลยีออกไปแล้วมีเอาแค่ความรู้สึกแบบเอ๊ะแบบคาใจอย่างเง
0: ี้
1: ยก็ตอนที่ญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นกับสเปนเมื่อครั้งที่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าสมมติ
0: จังหวะที่ลูกออกไม่ออกใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าถ้ามองหลายมองได้หลายมุมแหละนะถ้าแต่ว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาแล้วไง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เท่าที่ผมดูเนี่ยหนึ่งในเหตุการณ์ที่คนพูดถึงมากที่สุดเลยก็คือหัตถ์พระเจ้าของมาราโดน่าใช้มือที่เหมือนจังหวะที่เหมือนจะใช้มือต่อยบอลเข้าประตูใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนมองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังขามากที่สุดในฟุตบอลโลก
1: แต่ว่า
0: ที่หลายๆครั้งที่ผ่านมา
1: แต่ว่าหลายคนก็ยกย่องว่าเป็นประตูแห่งทศวรรษนะประตูนี้
0: ใช
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งที่พูดถึงก็คือจังหวะยิงไกลของแฟรงค์แลมพาร์ดในฟุตบอลโลก2010ที่เจอเยอรมันที่ลูกเนี่ยชนคานแล้วเหมือนจะเข้าไปแล้วหรือเปล่
1: า
0: แต่ไม่ได้ประตูนะใช่ไหมซึ่งมันเป็นที่มาของโกลายใช่ไหมเมื่อปี2010ลูกนั้นเนี่ยเบนทันไหมบอลโลก2010
1: ก็ถ้าไม่ได้ดูครับแต่ว่าได้ดูช่องทาง YouTube อะไรอย่างงี้ก็จำได้แล้วก็เอใจเหมือนกันครับ
0: แล้วก็มีเหตุการณ์3ใบเหลืองในตำนานไงโคเชียกับออสเตรเลียเนี่ยที่โยซิฟซิมูนิชเนี่ยกองหลังโคเชียโดนใบเหลือง3ใบไง
1: คร
0: ับจริงๆต้อง2ใบโดนใบแดงตัวอันเนี้ยผู้สินแจกไป3ใบถ้าใครยังจำได้ปี2006นะแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงที่เป็นจะเป็นเกมที่น่ากังขาที่สุดเลยก็คือเกมที่อิตาลีเจอกับเกาหลีใต้เมื่อปี2002ซึ่งมีเหตุการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยทั้งจังหวะอิตาลีโดนใบแดงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีจังหวะผู้ตัดสินวันนั้นเนี่ยเป็นแบรนโมเรโนถ้าใครจำได้ผมก็จำความจำผมนานมากแล้วเป็นเกมที่มีข้อกังขาเยอะเลยสุดท้ายเนี่ยเกมในเวลาปกติเกมเนี่ย90นาทีเสมอแล้วเกาหลีใต้ไปได้ประตูชัยจากลูกหม่งกุเรนโกของอังจุงวาน
1: ครับ
0: เหม็นทันไหม2002
1: 2002เนี่ยผมไม่ทันนะพี่เตีย
0: ม
1: ผมยังไม่เกิดเลย
0: ครับ คือช็อตหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงเนี่ยก็คือจังหวะที่ฟรานเชสโกตอตตี้เนี่ยถูกเป่าเป็นจังหวะจริงๆเขาโดนจับพุ่งลมและโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงก่อนที่ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยอังจุงวันมาหม่งประตูชัยแล้วก็ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนไปแพ้เยอรมัน
1: ครับ
0: ปีนั้นเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยผ่านหลายทีมนะสเปนด้วยสเปนเนี่ยมีหลายเกมที่มีหลายจังหวะที่ส่งบอลเข้าประตูไปแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้ไง
1: ครับ
0: จนสุดท้ายไปเจอรอบรองเยอรมันเนี่ยเขาบอกเลยทางฝั่งสมาคมเยอรมันบอกเลยว่าถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยจะเอาเรื่องถึงที่สุดสุดท้ายเกมนั้นก็เล่นกันแบบเรียบร้อยเลยสุดท้ายในการเยอรมันก็ชนะเกาหลีใต้1-0
1: ครับ
0: แล้วเยอรมันชุดนั้นเนี่ยมีโอลิเวอร์คานไงมีโอซาโคเซ่มีเชียร์บอลหลักใช่ไหมเป็นชุดที่แข็งแกร่งด้วยแล้วก็ทำให้เยอรมันเข้าชิงฟุตบอลโลกปี2002แล้วเป็นแพ้บราซิลส่วนเกาหลีใต้เนี่ยไปชิงอันดับ3แล้วก็แพ้ตุรกีก็บอลโลก2002เชื่อว่าน่าจะจำกันได้หลายเหตุการณ
1: ์ครับ
0: ครับผมนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูอีกนิดนึงก็เป็นไปพูดถึงเกมพรุ่งนี้หน่อยไหม
1: ได้
0: เกมที่เจ้าภาพแคนาดาเจ้าภาพสหรัฐจะลงสนาม
1: ใช
0: ่ตอน8 โมง
1: 8 นาฬิกา
0: ครับก็จะเจอปารากวัยใช่ไหม
1: เจอปารากวัยครับ
0: อัน
1: แรกกลุ่มดีเนาะ
0: ครับผมก็เป็นเกมที่เจ้าภาพทีมที่3จะลงสนาม
1: อ่ะครับ
0: กุนซือของสหรัฐเนี่ยเป็นมาริซิโอโปเชตติโน

0: ครับ
1: นักเตะชุดนี้ก็จะมีแนวรุกคนสำคัญจะเป็นคริสเตียนปูริซิชใช่ไหมแล้วก็มีทางด้านของแบรนเดนอารอนสันไงมีเฟียร์ตูรุกจากกรีฑายูไนเต็ดครับ
0: แล้วก็
1: มีเซจิโญ่เดชด้วยที่เคยอยู่กับบาร์เซโลน่า
0: เวสตันแมคเคนนี่ไง
1: ใช
0: ่ครับ
1: ครับแล้วก็มีใครอีกไหมสารชุดนี้ทาจิโอเลน่
0: า
1: จากมิชชั่นกัดบัก
0: ทีมเวอาร
1: ์ครับ
0: ทีม
1: ที่เวอาร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับผมก็แคนาดาสหรัฐเนี่ยอุ่นเครื่องช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ4เกมหลังสุดเนี่ยแพ้3เกมชนะแค่เกมเดียวคือเกมชนะเซเนกัล
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะเจอกับปารากอยพรุ่งนี้สหรัฐเนี่ยอยู่กลุ่มดีนะร่วมกับปารากอยออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีแต่ผมงงว่าทำไมเขาถึงเจ้าภาพ3ชาติเนี่ยไม่อยู่กลุ่มติดเลย1ABC ทำไมอเมริกาถึงมีอยู่กลุ่มดีอธิบายได้มั้ยตรงนี้ไม่แน่ใจนะก็งงๆอยู่เหมือนกัน
0: ว่าอาจจะด้วยการเขาเรียกว่าไงขยายจำนวนทีมเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าพี่เจมส
1: ์ครับ
0: หนึ่งเลยคือก็เพื่อเป็นการกระจายเขาเรียกว่าไงทีมที่อันดับโลกแข็งแกร่งกว่าด้วยแล้วก็ทีมที่เขาเรียกว่าผ่านเข้ารอบมาด้วยผลงานที่ดีที่สุดอ่ะพี
1: ่ครับ
0: อาจจะแบบเขาต้องการที่จะกระจายให้มันมีความเท่าเทียมกันในการแข่งขันหรือเปล่า
1: ครับผมสหรัฐอเมริกาก็ผ่านเข้ามาเล่นบอลโลกเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยมาแทบจะทุกปีเลยนะมีปีเดียวที่พลาดคือปี2018ที่รัสเซียที่พลาดไปก็ผลงานดีสุดเนี่ยเขาถึงรอบก่อนรองชนะคือคว้าอันดับ3ด้วยก็คือตั้งแต่ปี1930บอลโลกครั้งแรกเลยคว้าอันดับ3ที่อุรุกวัยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผลงานดีสุดคือเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลเมื่อปี2002ที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพหลังจากนั้นมาเนี่ย2006เนี่ยตกรอบแบ่งกลุ่มนะแล้วก็2010 2014 2022ตกรอบ16ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ชุดนี้ก็อย่างที่บอกมีคริสเตียนปูริซิชใช่มั้ยมีเวตันแมคเคนนี
0: ่
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าภาพที่ผมเชื่อว่าน่าจะทำยังไงดีในบอลโลกครั้งนี
0: ้ก็ต้องบอกว่าได้กุนซือที่ค่อนข้างมีฝีมือเนาะจริงๆหลายคนรู้จักตั้งแต่พาสเปอร์เข้าชิง UCL ปี2019เนี่ยก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์แล้วแหละว่าเขาน่าจะมีของแล้วการมาคุมให้กับทีมชาติสหรัฐเนี่ยน่าจะพาไปได้ไกลนะสำหรับครั้งนี
1: ้นักเตะส่วนใหญ่ก็เล่นในยุโรปแล้วก็มีในเมเจอร์ลีกด้วยไอ้ทีมลีมเนี่ยกัปตันเล่นอยู่กับชาร์ลอตต์เอฟซีแนวรับยังมีแอนโทนีโรบินสันนะที่เล่นอยู่ฟูลแลมคิดริชาร์ดจากคิตันพาเลตเซจิโญ่เดชอย่างที่บอกไปตอนนี้อยู่ PSV ก็เคยอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยแล้วก็มีโจสคาลีจากอาร์มิชันกัดบักใช่ไหมไทเลอร์อดัมไงจากบอนมัตคริสเตียนปูริซิชใช่ไหมเป็นเนนอารอนซันแล้วก็กองหน้าตัวความหวังไงริคาร์โดเปปี้จาก PSV Eindhoven ซีซั่นที่ผ่านมานี่ฟอร์มดีมากนะลงสนามกับ PSV เนี่ย26นัดในเอเดอร์ดูวินซีเนี่ยยิง16ประตูกำลังมีข่าวกับหลายทีมในยุโรปเลยส่วนปารากอยเนี่ยคู่แข่งของสหรัฐในวันนี้เนี่ยช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยผลงานถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะก่อนบอลโลกเนี่ยอุ่นเครื่องไป3นัดชนะกรีซ 1-0 ครับแล้วก็แพ้มาร็อกโกแล้วก็ชนะนิการากัวในเกมล่าสุดนักเตะส่วนใหญ่นี้เล่นอยู่ในบราซิลนะเดี๋ยวผมดูรายชื่อที่พอคุ้นๆเลยมีจูโรเอ็นซีโอไงที่เคยเล่นกับไบรตันตอนนี้อยู่กับซาบุกแล้วก็มีอันติโอซานาเบียที่เล่นอยู่กับเคมอรินเซ่ครับผมแล้วก็มิเกลอามิรอนตอนนี้อยู่แอตแลนต้ายูไนเต็ดเคยอยู่นิวคาสเซิลด้วย
0: คร
1: ับผมแล้วก็โอมาร์อาเดเรนเต้แนวรับจากซันเดอร์แลนด
0: ์ก็ผลงานหลังสุดปารากวัยก็โอเคไหมพี่เจม
1: ก็ถือว่าดูดีอยู่ผลงานในบอลโลกของปารากวัยเนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่ปี2010คือครั้งสุดท้ายที่มาเล่นบอลโลกคือปี2010เข้ารอบก่อนรองชาร์เลอตนะ
0: ครับ
1: ผ่านไปเล่นบอลโลกครั้งสุดท้ายเนี่ย7ครั้งดีสุดก็คือเข้ารอบรองชาร์เลอตเมื่อปี2000รอบก่อนรองชาร์เลอตปี2010นอกนั้นเนี่ยตกรอบแบ่งกลุ่มหมดเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในชาติแรกที่เล่นฟุตบอลโลกแต่ครั้งแรกเมื่อปี1930ด้วยผลงานถือว่าก็เฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณรอบ16ทีมอันนี้รอบแบ่งกลุ่มอันนี
0: ้
1: ยังไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่เนาะ
0: เห็นว่าปารากวัยเคยอุ่นเครื่องกับสหรัฐด้วยเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนครับก็เป็นสหรัฐเอาชนะไปได้2-1
1: ครับผม
0: ครับ
1: กุนซือเนี่ยเป็นกุสตาโวอัลฟาโลนะ
0: กุนซือวัย63ปี
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็

0: กัปตันทีนี้เป็นกุสตาโวโกเมซเล่นอยู่กับทางด้านของพาเมลัสไงที่สโมสรโลกปีที่แล้วใช่ไหมกุสตาโวอัลฟาโรเนี่ยก่อนหน้านี้คุมทีมส่วนใหญ่ก็จะคุมทีมในอเมริกาใต้นะในลีกอาร์เจนตินาส่วนใหญ่อาซาโลเรนโซอย่างนี้โรซาริโอเซนทันมาคุมปารากวัยเนี่ยเมื่อปี2024พาทีมลง3 19นะชนะ9เสมอ6แพ้4
1: ครับ
0: มองว่าไงเป็นคู่นี้แคนาดาอาจสหรัฐกับปารากวัย
1: ก็เอาจริงปารากวัยมาแรงนะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากผลงานในที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก็มีโอกาสออกหน้าเสมอสูงครับผมมองนี้แล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าด้วยสหรัฐช่วงหลังที่ผ่านมาก็ได้โปเชติโน่เข้ามาคุมเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะ
0: ครับ
1: ผมและอย่างปารากวัยก็ดูทำผลงานดีแล้วผมกำลังเนี่ยโอเคชื่อชั้นบางคนเราอาจจะไม่รู้จักก็ตามแต่ว
0: ่
1: าเขาผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาด้วยผลงานที่ดีเลยแล้วเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่บี้กันสุดๆแล้ว
0: ครับ
1: น่าจะมีผมเชื่อว่ามีโอกาสออกหน้าเสมอสูงพี่เจมองว่าไง
0: ผมมองต่างนะผมว่าวันนี้สหรัฐเนี่ยเล่นในบ้านด้วยแล้วความมั่นใจมาเต็มแน่นอนแล้วพิธีเปิดผมว่ายิ่งใหญ่แน่นอนสหรัฐเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยดูแล้วมีโอกาสที่เจ้าบ้านวันนี้น่าจะยิงขาดเลย มีโอกาสชนะสบายๆในสหรัฐวันนี้ทุกอย่างเป็นใจนะเล่นในบ้านด้วย
1: คร
0: ับผมว่าไม่น่าพลาดทีมร่วมกลุ่มของสหรัฐเนี่ยก็จะมีทีมอย่างปารากวัยใช่ไหมออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีเป็นเตอร์กีก็ออสเตรเลียก็เป็นทีมจากเอเชียนะ
1: ครับ
0: ช่วงหลังก็มาเล่นบอลโลกประจำเลยตั้งแต่มาอยู่เอเชียอีกทีมนึงก็เป็นตุรกีซึ่งประมาทไม่ได้เหมือนตุรกีช่วงหลังเป็นทีมที่พัฒนาได้สม่ำเสมออ
1: ่าใช่
0: แล้วกลุ่มกำลังเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะ
1: คร
0: ับ หลายๆคนเนี่ยอาดากูแลใช่ไหมแล้วมีแคนันยูดิชอีกที่พัฒนาฝีเท้าได้ก้าวกระโดดเลยช่วงหลังเดี๋ยวผมดูตุรกีนิดนึงแล้วกันก็นอกนั้นเนี่ยมีฮากันชาโนกูด้วยไง
1: ก็เป็นกัปตันทีมเน
0: า
1: ะ
0: ครับมีโอ้โหหลายคนเลยแนวลุกเนี่ยน่ากลัวทุกคนเลยนะคาเลมอัตโตกูของเฟเนบาเช่ใช่ไห
1: ม
0: มาริเตเมลากองหลังจากอัลอาลีประตูนี้มีอัสทาบายินดีไงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: เดี๋ยวเล่านี่เคยอยู่อยู่เป็นต้นไง
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนออสเตรเลียเนี่ยก็ตั้งแต่มาเอเชียก็ได้ไปบอลโลกสม่ำเสมอกุนซือเนี่ยเป็นทางด้านของโทนี่โปโปวิชนะนักเตะชุดนี้ก็จะเล่นในยุโรปซะส่วนใหญ่เลยในลีกตัวเองแทบไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: ประตูที่เราคุ้นก็เป็นแมตติวเรียนเป็นกัปตันทีมด้วยตอนนี้วัย34ปีแล้วอยู่กับเลบันเต้แนวรับเนี่ยมีแฮร์รี่ชอตเตอร์เล่นอยู่เลสเตอร์ซิตี้นะที่พอคุ้นหูกันแล้วก็แนวลุกเนี่ยมีแมทธิวลักกี้เล่นอยู่กับเมลเบิร์นซิตี้อายุ35แล้วแล้วก็มีอาร์เวอร์มาบิวที่เล่นอยู่กับคาสเตลอนในเซคุนดาดิวิชั่นก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่จากเอเชียที่เราตามเชียร์กันมาหลายๆปีนะออสเตรเลียแต่ดูแล้วปีนี้ไปอยู่กลุ่มเดียวกับสหรัฐปารากวัยและตุรกีก็ลุ้นยากหน่อยเพราะว่าดูแล้วสหรัฐกับตุรกีน่าจะเข้ารอบได้
1: โอ้มีตุรกีเนาะมีสหรัฐก็ดูเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าไล่บี้กันแล้วน่าจะลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: กลุ่มนี
0: ้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นตุรกีกับสหรัฐในกลุ่มนี้ไม่น่าพลาด
1: ครับ
0: ส่วนแคนาดาเดี๋ยวผมไปดูทีมร่วมกลุ่มนิดนึงก็มีทีมอย่างบอสเนียที่จะเจอคืนนี้มีกาตาร์แล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด
1: ์สวิตเซอร์แลนด์ก็ถ้าสำหรับผมก็มองเป็นติงกลุ่ม B นะ
0: ครับผมก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยปี2022เนี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายตกรอบ16ทีมสุดท้ายมา3ปีแล้วตั้งแต่ที่บราซิลแล้วก็รัสเซียด้วยผลงานดีสุดคือการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อปี1954นะแล้วก็1938รวมถึง934ด้วยแต่สวิตชุดเนี้ยนักเตะหลายๆคนนี่ถือว่าน่าจับตามองอย่างกานิชาก้าเนี่ยแม้อายุจะเยอะแล้วแต่ว่าฟอร์มกับเซนเดอร์แลนด์ปีที่ผ่านมายอดเยี่ยมมากนะ
1: คร
0: ับยังมีอย่างบีทเอมโบโลเนี่ยที่เป็นแนวรุกตัวความหวังมีทางด้านของโนเอาคาโฟกับที่เล่นอยู่กับลีดใช่ไหมแล้วก็มีโหหลายๆคนเนี่ยประตูเนี่ยเดี๋ยวผมดูเป็นเกเกอร์โคเบลไงจากดอชมุนส่วนใหญ่ก็เล่นในเยอรมันมีโรดิโก ริคาโดโรดิเกสด้วยแนวรับรองกัปตันทีมจากเบติสมามีอาคันยี่ไงกองหลังของอินเตอร์มิลาน
1: ครับ
0: ก็เป็นทีมที่ผสมผสานระหว่างนักเตะสายเลือดใหม่แล้วก็นักเตะที่มีประสบการณ์นะก็เป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่ประมาทไม่ได้ในกลุ่มนี้ส่วนกาตาร์เนี่ยนักเตะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชุดเดิมๆตั้งแต่ตอนคว้าแชมป์เอเชียนคัพปี2019แล้วมีฮัสซันเอาเฮดอสเนี่ยที่3-5แล้วเป็นกัปตันทีมของกาตาร์แล้วก็เป็นตัวหลักของทีมด้วยอาคัมอาฟิฟไงนักเตะ MVP เอเชียนคัพ2019
1: ครับ
0: รวมถึงอาโมสอาลีดาวซันโวเอเชียนคัพ2019คือเป็นนักเตะชุดที่เล่นต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เอเชียนคัพตอนที่ได้แชมป์รวมถึงบอลโลกเมื่อครั้งที่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตกรอบแรกด้วยการมีแค่แต้มเดียวนักเตะส่วนใหญ่เล่นอยู่ในลีกตัวเองหมดเลยนะมีเล่นอยู่กับเรอัลเนซ่าแค่คนเดียวก็คือโฮมัมอาเมชเป็นกองหลังวัย26ปีเล่นเป็นคนเดียวที่เล่นนอกกาตาร
1: ์เอากาลาฟาครับ
0: นอกนั้นเนี่ยนักเตะกาตาร์ชุดนี้ส่วนใหญ่จะเล่นอยู่กับอัลซาร์ทีมใหญ่ของเขาที่ชาบี้เคยคุมไงชาบี้เออร์นันเดสเคยคุมแล้วก็มีอัลรายันอัลดูฮาอิลพวกเนี้ยเป็นนักเตะในประเทศเกือบหมดมีแค่อย่างที่บอกว่ามีโฮมัมอาเมชคนเดียวที่เล่นนอกกาตาร
1: ์ครับ
0: แล้วก็เล่นในลีกเซกุนด้าด้วยผมดูแล้วเนี่ยกลุ่มนี้โหสู้กันสนุกเลยคือทุกทีมเนี่ยถ้าจะบอกว่าใกล้เคียงกันก็ได้นะเพราะเอาจริงๆแคนาดาเจ้าภาพก็จริงแต่ว่ามาตรฐานอาจจะไม่ได้ต่างจากบอสเนียหรือสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อาจจะเป็นเต็งหนึ่งได้ซ้ำไปสำหรับกลุ่มนี
1: ้ครับ
0: แต่ด้วยความเป็นเจ้าบ้านไงพอเล่นเป็นเจ้าบ้านมันก็จะมีแรงขับเคลื่อนมากกว่าทีมอื่น
1: กาตามีลุ้นไหม
0: กาตาร์ก็มีลุ้นไหมคือครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าแฟนบอลหลายคนก็คาดหวังกับกาตาร์ในบอลโลก2022กันเยอะเพราะอย่างที่บอกแหละไปเล่นในฐานะแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยแต่คือผลงานที่ออกมาอย่างเกมแรกที่เขาเล่นเนี่ยเจอเอกวาดอร์ใช่ไหมปีนั้นคือเล่นแบบสู้ไม่ได้แล้วก็แพ้ไปแล้วแต่ว่ายังดีที่ได้1แต้มในนัดสุดท้ายไงแต่พอมาคาร์บอนเนี้ยความกดดันอาจจะน้อยลงเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าภาพเหมือนครั้งที่แล้วแล้วก็มาในแบบไม่ได้กดดันเพราะอย่างที่บอกว่าคราวนี้มันมีความคาดหวังสูงอ่ะแต่กาตาร์ชุดเนี้ยก็ได้แชมป์เอเชียนคัพ2สมัยนะใช่มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดใช่ก็ปี2019กับ2023ครั้งนี้ก็มาในฐานะแชมป์เอเชียเหมือนกันแต่ว่าจะไม่กดดันเหมือนเดิมละเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าภาพแถมเคยมีประสบการณ์ในการเล่นบอลโลกแล้ว1ครั้ง
1: รอบที่แล้วแพ้เอกวาดอ
0: ร์
1: เปิดสนามเลย 2-0
0: ครับ
1: แล้วก็แพ้เซเนกัล 3-1 แล้วเนเธอร์แลนด์ 2-0
0: ใช่
1: แต่ว่ารอบนี้ดูต่างออกไปนะเพราะว่าไม่ได้เล่นในบ้านตัวเอง
0: ครับ
1: อย่างที่พี่เจมบอกก็คือความกดดันอาจจะไม่ได้เท่าเหมือนครั้งที่แล้วเนาะ
0: ก็รอบคัดเลือกของกาตาร์เนี่ยรอบแรกเนี่ยที่เล่นพร้อมกับไทยเราหมายถึงว่าอยู่ในรอบเดียวกับไทยเราเนี่ยก็คือรอบคัดเลือกรอบที่2โซนเอเชียอยู่กับคูเวตอินเดียแล้วก็อาการดิสหานก็6นัดเนี่ยชนะ5นัดเลยเสมอแค่เกมเดียวยิงไป18ประตูฟอร์มเนี่ยโหโคตรมากนะก่อนที่รอบ3เนี่ยรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยทางด้านของกาตาร์เนี่ยจะถูกจับไปอยู่กลุ่ม A นะอยู่กับอุซเบกิสถานอิหร่าน UAE คีร์กีสถานแล้วก็เกาหลีเหนือแต่ว่ารอบนี้กาตาร์ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่จบเป็นอันดับ4ของกลุ่มก็คือในรอบ18ทีมเอเชียเนี่ยจะเอาแค่3กลุ่มเนี่ยจะเอาแค่อันดับ1อันดับ2แต่ละกลุ่มเข้ารอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติส่วนอันดับ3อันดับ4ต้องไปเล่นรอบ4กาตาร์เนี่ยต้องไปเล่นรอบ4เพราะจบอันดับ4กับ UAE ในกลุ่ม A พอไปเล่นรอบ4เนี่ยบังเอิญได้เล่นในบ้านไงได้เล่นเพลย์ออฟในบ้านเขาบอกว่าเล่นสนามเป็นกลางกลางกาตาร์กลางซาอุก็คือเจ้าภาพ2กลุ่มเนี่ยมีคือพูดง่ายคือได้เพลย์ออฟคัดเลือกบอลโลกในบ้าน
1: ในบ้านเมื่อปีที่แล้วไง
0: ใช่กาตาร์เนี่ยได้เล่นที่กาตาร์กาตาร์เนี่ยได้เล่นบ้านตัวเองที่อัลรายันอยู่กลุ่มเดียวกับ UAE แล้วก็โอมานใช่ไหมก็เกมแรกเนี่ยอาจจะฝืดๆหน่อยเสมอกับโอมาน 0-0 ก่อนที่เกมนัดที่2ซึ่งเป็นเกมตัดสินเนี่ยชนะ UAE 2-1ทำให้กาตาร์เนี่ยผ่านมาเล่นบอลโลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันดูแล้วถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะถ้าเล่นเหมือนตอนเล่นเอเชียนคัพอ่ะถ้าเล่นเหมือนตอนเอเชียนคัพนี่สู้ใครก็ได้เพราะเป็นแชมป์ไง ป็นแชมป์เมื่อปี2019หรือ23ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่อย่างที่บอกแหละว่าแคนาดาก็เล่นในบ้านเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ไม่ได้มองแค่การหยุดแค่รอบแรก
1: ใช
0: ่อาจจะมองไปรอบ32หรือว่าอาจจะมองถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเพราะว่าถ้าแคนาดาเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปยังจะได้เล่นในบ้านอยู
1: ่
0: ยังเล่นที่แคนาดาต่อส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแน่นอนเป็นเต็ง1อยู่แล้ว
1: ครับ
0: น่าจะเข้ารอบได้ไม่1ก็2ส่วนบอสเนี่ยอาจจะต้องมาลุ้นอันดับ3นะกับกาตา
1: ใช่
0: คือถ้ามันมีสัก4แต้มก็อาจจะเพียงพอสำหรับการเข้ารอบต่อไป
1: ครับแคนาดาเนี่ยหวังเข้ารอบต่อไปนะเพราะว่ามันก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้เขาไง
0: ครับ
1: เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขา
0: อ
1: ย่างแล้วสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าเราตัดชื่อสวิตเซอร์แลนด์ออกจากเต็งแชมป์กลุ่ม B ไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับรวมถึงบอสเนี่ยก็มีลุ้นสำหรับอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับการพรีวิวของคู่เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราจะมาพูดถึงไลน์อัพคู่ที่เตะตอนตีสองอีกรอบหนึ่ง
1: ครับเดี๋ยวไว้อ่านข้อความกันหน่อยไหม
0: ได้ครับ
1: ครับทางช่องทาง YouTube เนี่ยคุณโซโลมาสเตอร์เขาก็บอกว่าเชื่อนะว่าเจ้าภาพเนี่ยน่าจะชนะไปได้ทั้งแคนาดาแล้วก็อเมริกา
0: ผมมองว่าเจ้าภาพทั้ง3ทีมที่ลงสนามในบอลโลกครั้งนี้ในเกมแรกเนี่ยทั้งเม็กซิโกทั้งแคนาดาทั้งสหรัฐเนี่ยดูแล้วเนี่ยโหเหนือกว่าคู่แข่งทั้ง3เกมเลย
1: ครับ
0: ด้วยเสียงเชียร์จากแฟนบอลด้วยความที่มันเป็นรายการเมเจอร์ระดับฟุตบอลโลกอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องมีความเรียกว่าความกระหายของนักเตะแล้ว4ปีมีครั้งนึงเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพและลงเล่นนัดเปิดสนามเนี่ยมันสำคัญแล้วก็เม็กซิโกอ่ะสำเร็จไปแล้วทีมหนึ่งก็คือคว้า3คะแนนในเมื่อวานสหรัฐเจอกับปารากวัยต้องบอกว่าปารากวัยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่สหรัฐจะคว้า3แต้มได้ส่วนแคนาดาประสบการณ์ในบอลโลกแคนาดาอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านโหเลยเนี่ยภาพถ่ายทอดสดตอนนี้คือแฟนบอลเต็มนะที่โตรอนโต44,000ที่นั่ง
1: สีแดงเต็มสแตน
0: ใช่
1: คร
0: ับ เจอกับบอสเนียก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วตอนนี้อันดับโลกเนี่ยตกจากบอสเนี่ยเนี่ยเคยอันดับโลกสูงสุดคืออันดับ13ของโลกเมื่อปี2013แล้วก็ตกมาตอนนี้60ละ
1: โอ้
0: ใช่ไหม64ละก็ผมเชื่อว่าแคนาดาน่าจะผ่านได
1: ้
0: 3เกมเจ้าภาพนัดเปิดสนามเนี่ยผมว่าน่าจะเก็บได้หมด
1: ครับ
0: คืนนี้ลงเล่น2คู่เจ้าภาพก็คือแคนาดาสหรัฐ
1: เป็นพรุ่งนี้เช้าก็คือสหรัฐ
0: ใช่ผมว่าชนะทั้งคู
1: ่
0: ชนะขาดด้วยมีข้อความอีกไหม
1: ก็มีครับสำหรับช่องทาง YouTube เนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับถ้าเข้ารอบ32ทีมกลุ่มไหนมีโอกาสเจอกันเขาจัดไว้แล้วหรือยังครับหรือต้องจับ
0: สลากเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลแป๊บนึงนะ
1: เหมือนจะจัดไว้แล้วนะพี่เจม
0: ครับเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงแล้วกัน
1: ก็รอบ32เนี่ยเขาผู้แชมป์กลุ่ม E เนี่ยจะเจอกับทีมอันดับ3ที่ที่สุดจากกลุ่ม A หรือ B หรือ C หรือ D แล้วก็ F
0: อ่ะคือเขาก็จัดไว้แล้วแหละคือมันเยอะมากนะ
1: แต่มันเยอะมากนะ
0: 16คู่ก็เขาจัดไว้แล้วใช่ก็เดี๋ยวสักผ่านไปสัก2เกมเนี่ยก็น่าจะพอเดาออกแล้วว่าใครจะเจอ
1: ใช่ๆ
0: เพราะตอนนี้โหเยอะมากเลยฮะถ้าไล่ให้หมดเนี่ย จบรายการนี้ก็ไม่หมดนะ
1: ครับเพราะ
0: ก็คือรอบที่รอบ32ทีมจะเตะ16เกม
1: ครับด้วยความที่รอบฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาก็ขยายทีมเนาะเป็น48ทีม
0: เมื่อกี้เนี่ยภาพของภาพโปรโมของฟุตบอลโลกเมื่อกี้แคนาดาเนี่ยเป็นฮอกกี้นะ
1: ครับ
0: เป็นกีฬาประจำชาติ
1: ใช่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมที่สุดในบ้านเขาแล้วแหละครับ
0: บ้านเรามีไหมฮอกกี้น้ำแข็งมีนะ
1: มี
0: แต่อาจจะไม่ได้นิยม
1: จริงๆช่วงหลังเนี่ยนิยมนะ
0: ใช่ใช่จำได้ว่าตอนช่วง4เกมนี้เราจะไปดูนี้เต็มนะ
1: ใช่
0: เต็มหมดนะไม่มีโอกาสได้จองตั๋วเลยนะ
1: ครับก็คืออาจจะด้วยความที่มีศิลปินเนาะที่เขาเล่นไอซ็อกกี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าในแคนาดาเนี่ยเขาบอกได้รับความนิยมมากสุดนะ
0: ก็เป็นกีฬาเรียกว่าประจำชาติก็ได
1: ้เ
0: มื่อกี้เนี่ยมีภาพโปรโมที่เขาแบบเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอ่ะใช่โหแดดแรงแน่ๆที่ตอนโต้นะอุณหภูมิ24-26องศานะ
1: สำหรับเรานี่ถือว่าร้อนไหม
0: โห26นี่ผมนอนสบายเลยเย็นเลยแต่ถ้าเป็นฝรั่งอาจจะร้อนหน่อยเนี่ยฝรั่งโหถือน้ำเข้ามากินเลยนะอากาศน่าจะร้อนพอสมควรครับมีข้อความเพิ่มเติมไหมเบน
1: ประมาณนี้ครับ
0: ครับทาง Facebook ล่ะ
1: Facebook ก็ยังไม่มีครับ
0: ครับผม เดี๋ยวผมไปดูข่าวบอลโลกหน่อยละกันคือเมื่อคืนเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องวัตโรเอนโดใช่ไหมที่ถอนทีมชาติไป
1: ถอนกันทันหันด้วย
0: ใช่ก็ไม่ฟิตเจ็บก็ถอนไปแล้วใช่ไหมเมื่อคืน
1: ใช่ครับ
0: ส่วนคนที่ถูกเรียกมาแทนเนี่ยเป็นชูโตมาชิโนแนวรุกจากอาบูริเซียมิชชันกัดบัก
1: กลายเป็นว่าทำยิบทับซามูไรบูก็ที่เป็นสตาร์หลักเนี่ยดูจะช่วยสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปหลายคนนะ
0: ทั้ง
1: มินามิโน
0: ใช่
1: แล้วก็วาตารุเอนโดไหม
0: ใช่
1: แล้วมีมิโตมะไง
0: ใช่
1: ครับ
0: ไปทั้ง3คนก็จะไม่เล่นบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีหลายๆนักเตะที่ยังน่าจับตามองในครั้งนี้อย่างทาเกฟุสะคูโบะ
1: ใช่
0: มี
1: โซเซดัต
0: ริซึโดอัน
1: ครับ
0: แล้วก็มีจุนไดอิโตะไงนะลูกประสบการณ์สูงส่วนกองหน้าเนี่ยมีไดเซนไมดะที่เพิ่งยิงพาเซลติกคว้าแชมป
1: ์
0: สกอตติชพรีเมียร์ชิพมีอายาเซอุเอดะฟอร์มกำลังแรงเลยกับเฟยานูดใช่ไหมแล้วก็โกกิโอกาวะที่ยิงประตูในเกมอุ่นเครื่องกับไอซ์แลนด์ใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ตุนิเซียนะเกมแรกเนี่ยแล้วก็สวีเดนทีมหนึ่งเกมแรกเนี่ยจะเจอเนเธอร์แลนด์เลยโอ้โหมันเลยผมเชื่อว่าเกมนี้คนรอดูเยอะมากนะทั้งแฟนบอลไทยที่เชียร์ในไทยแลนด์ด้วยแล้วก็แฟนบอลไทยที่เชียร์ญี่ปุ่นผมว่าก็เยอะไม่แพ้กัน
1: ใช่
0: จะเป็นเกมเรียกว่าโหหนึ่งในเกมที่น่าดูที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกคราวนี
1: ้เป็นมามืดแล้วล่ะ
0: มามืดไหมญี่ปุ่นปีนี้ก็น่าจับตานะ
1: ใช่
0: คือญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นขาประจำในบอลโลกไปแล้วครั้งแรกเนี่ยที่มาคือปี98และหลังจากนั้นมาเนี่ยมาบอลเล่นบอลโลกติดต่อเลยจนถึงครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: ก็คือตกรอบ16ทีมสุดท้ายตลอดอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยที่กาตาร์ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช
0: ่แพ้โครเอเชียไง
1: แพ้โครเอเชีย
0: ก่อนหน้านั้นก็แพ้จุดโทษแพ้เบลเยียม
1: ครับ
0: ปี2018แล้วก็ย้อนกลับไปนั้นก็2014ก็ตกรอบ
1: แบ่งกลุ่มไหม
0: ใช่
1: คร
0: ับ 2010ที่แอฟริกาเนี่ยแพ้จุดโทษปารากวัยก็ยังไม่เคยผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายนะ
1: คร
0: ับ แล้วครั้งเนี่ยมีโอกาสไหมเบน
1: ครั้งนี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสนะถ้าดูจากฟุตบอลโลก2ครั้งที่ผ่านมานี่ญี่ปุ่นมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะ
0: โหใช่เป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์อย่างคราวที่แล้วก็ชนะทั้งสเปนแล้วก็เยอรมัน
1: ใช่รอบนี้เจอเนเธอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็ตูนิเซียผมว่ามีโอกาสและสูงด้วยที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป
0: ครับผม
1: อาจจะเป็นอันดับ1ไหมหรืออันดับ2
0: สวีเดนก็อีก1ทีมในกลุ่มนี้ก็มาบอลโลกแบบกระท่อนกระแท่นอยู่นะ
1: มาแบบว่าวุดวิดอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมดูแล้วกลุ่มนี้ในเท่าไหร่กับสเปนน่าจะมีโอกาสเข้ารอบต่อไปมากที่สุดนะเผลอๆอ่ะในเท่าไหร่กับญี่ปุ่น
1: ในเท่าไหร่ญี่ปุ่น
0: ใช่ๆครับผมอันนี้พิธีการในสระไม่ใช่ดัมสแตนเลอร์ใช่ไหม
1: ไม่
0: หน้าเหมือนเลยนะ
1: อ้าวหรือจะเป็นไมเคิลบูเบย์ไหม
0: ไมเคิลบูเบย
1: ์ไมเคิลบูเบล
0: ครับ
1: ครับศิลปินชาวแคนาเดียแคนาเดียน
0: ครับผมก็พิธีเนี่ยกลับเขาเรียกว่าตอนนี้นักเตะกลับห้องแต่งตัวละเตรียมตัวที่ลงสนาม
1: ในอีกไม่ถึง15นาทีเนาะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะมาอีกหนึ่งข่าวที่ผมเพิ่งเห็นละกันเป็นเรื่องของทีมชาติฝรั่งเศสละกันทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยจะลงสนามในฟุตบอลโลกเนี่ยนัดแรกเนี่ยในวันที่16ก็คือคืนวันอังคารหน้าจะเจอกับเซเนกัลฝรั่งเศสปีนี้เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มอยู่กลุ่มไอนะกับเซเนกัลอิรักแล้วก็นอร์เวย
1: ์
0: ก็เป็นทีมที่กลับมาเล่นบอลโลกอย่างนอร์เวย์ที่น่าจับตามองในกลุ่มนี้รวมถึงเซเนกัลก็ล่าสุดเนี่ยผมเห็นบทสัมภาษณ์ของอาร์เซน เวนเกอร์นะอดีตกุนซืออาร์เซนอลเนี่ยก็ยกให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งแชมป์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ก็ยังตัดรายชื่อออกจากเต็งแชมป์ไม่ได้นะสำหรับทีมชาติฝรั่งเศส
0: ใช่ก็เวนเกอร์เนี่ยบอกว่าฝรั่งเศสมีนักเตะที่มีความสามารถสูงแล้วก็ชื่นชมประสบการณ์การคุมทีมของดิเดียเดชองนะแล้วก็บอกว่าแนวรุกของฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างมีความอันตรายแล้วก็ยกให้ทีมชุดนี้เป็นทีมที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์ได้ด้วย
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ก็คือการคว้าแชมป์เมื่อปี2018
1: แล้
0: วก็ปีครั้งที่กาตาร์ก็เข้ารอบชิง
1: รอบชิงต่อไพ่กับอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: ครับแล้วถ้าดูอย่างที่อาร์เซนวินเกอร์บอกคือเขามองว่าเป็นเต็งแชมป์เนาะ
0: ใช่
1: ในขณะที่ออฟต้าเนี่ยเขามองว่าเป็นเต็งแชมป์ลำดับที่2แล้วกันรองจากสเปน
0: ม
1: ีโอกาสถึง 13% นะ
0: ครับผมอ่ะผมอ่ะพูดเบนพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมไปเจออ่าสิติแล้วอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการคาดเดาก่อนเกมแล้วก่อนก่อนเกมแล้วกันก็ก่อนการขันแล้วกันก็คือเรื่องของทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: เต็งหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาให้เป็นสเปนนะ
1: ครับ
0: ก็สเปนชุดนี้ก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่ง
1: โอ้แข็งแกร่งนะ
0: เป็นแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดด้วย
1: ใช่มีดาวเด่นอย่างลามินยามาลไง
0: ครับ
1: ครับ
0: มีเบรดี้พวกนี้กาบี้ใช่ไหม
1: ไม่มีนักเตะจากมาดริดเลย
0: ใช่เป็นครั้งแรกเลยที่ไม่มีนักเตะจากเรอัลมาดริดติดทีมชาติสเปนมาเล่นบอลโลกก็ตอนแรกเนี่ยอาจจะมีดีนเฮาเซนแล้วนี้ใช่ไห
1: ม
0: สุดท้ายไม่ติดนะ
1: คร
0: ับ กอนซาโลกาเซียก็ไม่ติดแต่ว่าเป็นสำรองใช่ไห
1: ม
0: ครับส่วนเต็ง2เนี่ยยกให้เป็นฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสเป็นเต็ง2ฟุตบอลโลกครั้งนี้เต็ง3นี่เป็นอังกฤษ
1: อ
0: ังกฤษก็เดี๋ยวจะลงสนามในสัปดาห์หน้าด้วย
1: ปีนี้อังกฤษดูน่าสนใจนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้เล่นหลายคนดูถือว่าโอเคเลยนะกับฟอร์มในซีซั่นที่ผ่านมารวมถึงแอนโทนีโกดอนเนี่ย
0: ครับผมและนักเตะใหม่บาร์เซโลนาส่วนเต็ง4นี่เป็นโปรตุเกสแต่โปรตุเกสช่วงอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: วันนั้นเนี่ยผมนั่งดูเจอชิลีเนี่ยลาเฟลเลอโดนแดงด้วยนะแดงแบบแดงงงๆเลยอะไปเล่นนอกเกม
1: ครับ
0: อาจจะหงุดหงิดอะก็เลยไปเล่นนอกเกมนิดนึงแต่ว่ารูปเกมครึ่งแรกกับชิลีวันนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: โรนโดก็
1: ยัง
0: พอได้ฟรีคิกก็ขอยิงเหมือนเดิมสุดท้ายติดกำแพง
1: ติดกำแพง
0: ใช่แต่ก็เป็นเต็ง4ในบอลโลกครั้งนี้
1: อาจจะด้วยมิดฟิลด์เขาไง
0: โอ้โหระดับโลกทั้งนั้นนะวิตินญาจอเนเบสอาบูโนเฟอร์นันเดส
1: แล้วก็อาจจะมีแถมๆไปเป็นเบอร์นาร์โดซิวาไง
0: ครับ
1: สวิตกันได
0: ้มีโอ้โหเป็นทีมที่กองกลางเนี่ยดีมาก
1: ครับ
0: ก็เป็นเต็ง4ส่วนเต็ง5เนี่ยมี2ทีมเป็น2ทีมจากคอนเมนโบอเมริกาใต้เลยนะบราซิลกับอาร์เจนตินา
1: แชมป์เก่า
0: ครับอาร์เจนตินาเป็นเต็ง5กับบราซิลนะส่วนเยอรมันเนี่ยตกมาเต็ง6เลย
1: ครับแต่เยอรมันนี่ก็เป็นหน้าใหม่นะ
0: เยอรมันเนี่ยนักเตะส่วนใหญ่ก็หน้าใหม่นะดาวเด่นของเยอรมันชุดนี้ให้ใคร
1: ผมให้นิกวอเตอร์แมนเดอร์ไง
0: นิกวอเตอร์แมนเดอร์กองหน้าจากนิวคาสเซิล
1: ครับ
0: ถ้าถามผมผมต้องให้ฟอรินเวสอยู่แล้ว
1: อาจจะด้วยความเป็นเด็กของ
0: ใช่ครับหลังจากเยอรมันเนี่ยเป็นฮอลแลนด์นะ
1: ครับ
0: ฮอลแลนด์ก็ชุดนี้ก็มีกักโปใช่ไหมเมนฟิสเตบายก็ยังติดทีมชาติอยู
1: ่แต่มีเซอร์ไพรส์ไงเต็งถัดมาเป็นนอร์เวย
0: ์ครับนอร์เวย์ก็กลับมาเล่นบอลโลกครั้งแรกเลยตั้งแต่ปี1998ก่อนหน้านี้ไปเล่นบอลโลก3ครั้งคือปี1938ตกรอบ16ทีม1994ที่เยอรมันที่สหรัฐตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็1998ตกรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: สวีนอร์เวย์ชุดนี้ก็เป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นใช่ไหม
1: ครับผม
0: นักเตะหลายๆคนเนี่ยผมขอดูนิดนึงมีพาทริกเบิร์กจากโบโดกิมที่ฟอร์มค่อนข้างดีนะมาร์ตินโอเดนการ์ด
1: อเล็กซานเดอร์ซอนล็อต
0: อันโตนิโอนูซาใช่ไหมจากอาเบรไรซิกแล้วก็อัสกาบอบที่เพิ่งย้ายจากแมนเชสเตอร์อยู่ฟูลแล
1: ม
0: นาลุกเนี่ยเป็นเอเซอร์ซอลต์แล้วก็เออร์ลิงบอลฮาแลนด์นะ
1: ร
0: วมยอร์เกนสแตนลาเซนด้วยโอ้โหแนวรุก3คนนี้ใครก็ได
1: ้
0: แต่ว่ายืนหนึ่งน่าจะเป็นฮาแลนด
1: ์ใช่
0: เป็นรองกัปตันทีมของทีมชุดนี้ด้วยส่วนกัปตันทีมนี้ก็เป็นมาร์ตินโอเนกาที่เพิ่งพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครับผม
1: คือที่เปิดก็กำลังไอ้นี่เนาะใกล้คิกออฟแล้วแหละ
0: ครับ
1: เหลืออีกประมาณ10นาที
0: นี่ไงไฮไลท์เหมือนเมื่อวานเลยนะก็คือการเชิญธงของแต่ละชาติเข้าถูกสนาม
1: อันนี้เป็นไมเคิลบูเบล
0: ครับผมก็เกมแรกนะที่แคนาดาเป็นเจ้าภาพก็จะเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์โกซิวินาที่โตนโตสเตเดียมหรือว่าBMO Field ใช่ไหม
1: BMO Field
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนลิซ่าพวกนี้เขามาทั้งวงไหมพี่เจมน่าจะมาศิลปินเดี่ยวเนาะแล้วก็แสดงร่วมกับอันนิต้าอัน
0: นี้คือข้อความใช่ไหม
1: ใช่
0: มาทั้งวงนี่หมายถึง
1: อาจจะเขาอาจจะหมายถึงแบ็คพิงค์หรือเปล่า
0: อ๋อไม่น่านะน่าจะหมายแค่คนเดียวนะ
1: แค่ลิซ่าเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วก
0: ็ร้องเพลงเดียวไหมเพลงโกหรืออาจจะมีเพลงของเขาได้ไหมพรุ่งนี้แต่ผมเชื่อได้เป็นไฮไลท์เพราะว่า
1: โกนี่จะขึ้นก่อนเลย
0: เพราะว่า

0: ย่างที่บอกว่าที่สหรัฐด้วยและเป็นบิ๊กเบิ้มด้วยที่บิ๊กสหรัฐนะเป็นเจ้าภาพที่คาดว่าน่าจะจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เลยสำหรับสหรัฐแล้วทุกคนก็จะจับตาไปที่เกมนี้ไงแล้วก็รวมถึงการแสดงของลิซ่าที่แฟนบอลชาวไทยแฟนเพลงชาวไทยน่าจะรอติดตามกันแล้วก็จะมีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยของที่บ้านเรานะพรุ่งนี้ทางช่องโมโน29เริ่มพิธีเปิดเนี่ยย้ำอีกทีคือ6โมงครึ่งนะไม่ใช่8นาฬิกานะ8นาฬิกาที่บอลเตะแล้วนะถ้าใครอยากดูช่วงพิธีเปิดต้อง6โมงครึ่งนะตั้งนาฬิกาปลุกเลยผมก็จะตื่นมาดูด้วยเพราะมันเป็นไฮไลท์อ่ะสำหรับคนไทยเป็นไฮไลท์เพราะว่าเราก็ไม่เคยผมไม่แน่ใจแล้วกันว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าดิซ่าน่าจะเป็นคนแรกที่ได้ร้องพิธีเปิดบอลโลกใช่ไหมวันนี้อย่างเรื่องดิซ่านี่วันนี้ก็มีกระแสเกิดขึ้นตอนเช้าใช่ไหมพี่น้องไปใส่เสื้อของอีคังอินอ่ะตอนทีมชาติเกาหลีเตะเนี่ยก็ผมว่าเป็นก็เป็นดิซ่านี่ก็เป็นศิลปินที่แจ้งเกิดจากทางเกาหลีถูกไหม
1: เขาก็เติบโตมาจากเขาเรียกว่าไงเดบิวต์จากเกาหลีตั้งแต่โอ้ตั้งแต่วัยรุ่น
0: อ
1: ่ะ
0: ก็เลือกเชียร์เกาหลีก็ไม่แปลกว่าเราก็ไม่ไปเตะบอลโลกแต่ว่าก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันทีมจากเอเชียก็เลยเชียร์เนาะแล้วก็เซิงคังอินด้วย
1: พอใส่เซิงคังอินปุ๊บเล่นดีเลย
0: ใช่ แต่ไม่ได้ยิงนะเมื่อเช้าอีคังอิน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็หกโมงครึ่งนะพรุ่งนี้
0: ใช่ก่อนที่เกมคู่แรกจะเตะนะ
1: แต่ว่าคืนนี้ก็มาจับตาแล้วก็ฟังบรรยายสดกันได้ครับกับ FM 99ที่จะบรรยายสดตั้งแต่เวลาตีสองบ้านเราเป็นต้นไปเป็นคู่ระหว่างแคนาดาพบกับบอสเนียเนาะ
0: ครับ
1: บรรยายสดโดยพี่อู๋ใหญ่ครับ
0: ครับ
1: อุดมศักดิ์แล้วก็พี่เอกนพดล
0: ใช่แล้วช่วงเช้าล่ะช่วงเช้าคู่สหรัฐกับปารากวัยนี่เดี๋ยวให้เบนซ์แจ้งกันแล้วกันว่าใครเป็นคนภาคคู่นี้นะ
1: ครับก็คู่เช้าเนี่ยเป็นพี่ต้นประวีณนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นพี่ตั้มพันศิษย
0: ์โอ้โหผมรอฟังเลยพี่ตั้มพันศิษย์กับพี่ต้นประวีณนะ
1: บรรยายคู่สหรัฐกับปารากวัย
0: ครับผมก็2คืนแรกเนี่ยโปรแกรมบอลโลกอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่วันละ2คู่2คู่แต่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยมาเต็มละคู่แรกนี่ตั้งแต่5ทุ่มเลย
1: ใช
0: ่5ทุ่มตี2ตี5 8โมง
1: แล้วช้าสุดนี่เท่าไหร่ช้าสุด
0: 11โมงผมจำได้ว่าเป็นเกมญี่ปุ่นเตะหน้า11โมงเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: โหญี่ปุ่นเจอตูนิเซียวันอาทิตย์หน้าถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนแล้วผมคิดว่าจะเป็นเกมที่คนดูเยอะแน่นอนเวลาดี
1: ก
0: ็วันอาทิตย์ด้วย
1: ใช่ช่วงสาย
0: ๆใช่แล้วญี่ปุ่นเตะคนไทยดูเยอะ
1: ครับ
0: อาทิตย์หน้าใช่ไหมตูนิเซียไหม
1: มี
0: ใช่วันอาทิตย์หน้า11โมงตุรกีเจอญี่ปุ่น
1: พรุ่งนี้ก็มีนะพี่เจมมีออสเตรเลียอ๋อเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย
0: ์ใช่เป็นวันอาทิตย์11โมง
1: ออสเตรเลียตุรกี
0: โหก็เวลาดีเลยสำหรับบ้านเราเนี่ย11โมงก่อนกินข้าวเที่ยงนะ
1: อยู่กับครอบครัวไงก็ดูบอลโลกไปด้วย
0: ใช่ก็ทีมเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เตะเวลาช่วงเช้าบ้านเราเพราะว่าก็เวลามันก็จะอิงกับทางเอเชียด้วยนะ
1: อ
0: ย่างจอร์แดนเนี่ยก็จะได้เตะช่วงสายบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมอิหร่านนี่เตะตีสองเจอเบลเยียมเดี๋ยวผมขอเช็คโปรแกรมนิดนึงเพราะว่าหลายๆทีมในเอเชียเตะช่วงเช้านะ
1: ใช่ อย่างจอร์แดนนัดสุดท้ายเจออาร์เจนตินาก็9โมงเนาะ
0: อิหร่านเนี่ยอียิปต์เตะ10โมงอย่างเกาหลีใต้เมื่อเช้าเนี่ยก็เตะ9โมงใช่ไหม
1: เตะ9โมง
0: ครับผม
1: ร่วมฟังบรรยายสดกับ FM 99ได้ครับตั้งแต่เวลา2นาฬิกาบ้านเราเนาะ
0: ครับ
1: ไปจนจบการแข่งขันเลยแล้วก็มาร่วมเชียร์ไปพร้อมกันต
0: ั้
1: งแต่เวลา8นาฬิกาแต่ว่าก็มาดูโชว์สดของลิซ่าได
0: ้ครับผมดูข่าวฟุตบอลโลกล่าสุดเนี่ยก็เป็นข่าวของสกอตแม็กโทมินีนะก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บใช่ไหมแต่ล่าสุดนี้กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะก่อนที่จะลงเล่นนัดเปิดสนามเจอเกเฮติในวันเสาร
1: ์
0: ก็เป็นกองกลางคนสำคัญเลยจากนาโปลีนะสำหรับสกอตแลนด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งเจอข่าวร้ายไปคือบิลลี่กิลมอร์ที่ต้องถอนตัวไปก็เป็นการกลับมาเล่นบอลโลกครั้งแรกตั้งแต่ปี98กุนซือนี่เป็นสตีฟคลาร์กบอลโลกก่อนหน้านี้สกอตแลนด์ก็ไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยนะก็ตกรอบแบ่งกลุ่มตลอดโดยเฉพาะ แล้วก็รวมถึงครั้งล่าสุดเมื่อปี98ด้วยครับผมชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็มีนักเตะที่เราพอคุ้นๆหลายคนเลยนะอารอนฮิกกี้แบ็คจากเบรนท์ฟอร์ดแอนดี้โรบินสันกัปตันทีมด้วย
1: คร
0: ับ แล้วก็คิแลนเชียนนี่มีไทเลอร์แฟชเชอร์ที่ถูกเรียกไปแทนบิลลี่กิมอร์เนี่ยเป็นลูกของดารินแฟชเชอร
1: ์
0: อืมจอห์นแม็กกินจากแอตตันวิลล่ามีเลวิสเฟอร์กูสันจากโบโรญญานะ
1: คร
0: ับ ลีออนไดไงกองหน้าจากชาลตันมีเชียร์ดำด้วยกองหน้าจากโตริโน่ครับมีลอเรนชักแลนกองหน้าของฮาร์ชที่อกหักเนี่ยสุดท้ายเลยฮาร์ชออร์บิเดอร์สมีมิดเดิลสโตเนียนเนี่ยก็พลาดแชมป์สกอตติชพรีเมียร์ลีกในนัดสุดท้ายแพ้เซลติกไง
1: คร
0: ับ อืมก็สกอตแลนด์ชูนิน่าจับตามองนะอืมเป็นทีมที่น่าจับตามอง
1: มาได้ดีแล้วฟอร์มของสกอตเนี่ยถือว่าขาขึ้นสุดๆแล้ว
0: ใช่แล้วก็ได้ข่าวดีก็สกอตแม็กทูมินีกลับมาติดทีมกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วก่อนที่จะเจอกับเฮตินะก็เดี๋ยวผมไปดูโปรแกรมของสกอตแลนด์แล้วกันอยู่กลุ่มเดียวกับโมร็อกโกบราซิลแล้วก็เฮติโอ้โหหนักมากแต่เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นครอบเหมือนกัน
1: ใช่อ่
0: ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยลงสนามแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกก่อนเวลาจะได้ให้พี่เอกกับพี่อูเนี่ยเตรียมสำหรับการพากคู่เปิดสนามวันนี้แคนาดากับบอสเนี่ย
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวอยู่ต่อนิดนึงครับผม
1: โอเค
0: อ่ะ
1: ได้
0: ตอนนี้เนี่ยนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยลงสู่สนามแล้วนะ
1: ก็เริ่มร้องเพลงชาติตอนนี้จะเป็นเพลงชาติของบอสเนีย
0: ครับ
1: ครับ
0: เชคโรสเนตนี่โหเป็นกัปตันทีมด้วย
1: ครับ
0: อืม
1: ก็อีกไม่กี่อึดใจเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ถึง4นาทีครับก็จะลงทำการแข่งขันและสำหรับเจ้าภาพอย่างแคนาดา
0: เอดินเชโกวันนี้มีชื่อเป็นตัวจริงไหมเป็นสำรองแล้วนี้
1: เป็นสำรองครับแต่ว่าผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยจะสวมเสื้อไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สวมเสื้อคลุมลงสนามอ่ะ
0: ครับ
1: เอออื
0: มตอนนี้ในพิธีการในสนามเนี่ยเริ่มแล้วนะอ่ะเดี๋ยวอีกสักรอบไปกันเบนวันนี
1: ้
0: แคนาดากับบอสเนีย คิดว่าไงคู่นี
1: ้อืมผมมองว่ามีโอกาสเสมอสูงนะพี่เจมส
0: ์อืม
1: ครับ
0: อันนี้ไงอารีเนียโมริสเต้ใช่ไหมที่ร้องเพลงชาติแคนาดาประเดิมสนามเดี๋ยวเราต้องออกแล้วเพราะว่าจะได้ให้พี่เอกกับพี่อู๋มาเตรียมเข้ารายการก่อนบรรยายสดนะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้ในไลฟ์บนโลกผมกับเบนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: หรืออาจจะเป็นวันอื่นครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
11: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
14: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
5: 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ Soccer Live Report นะครับก็จะไปตามเกมฟุตบอลโลกในกลุ่ม B นะครับวันนี้อยู่กับผมอุดมศักดิ์สุภัทรโรภัทรพงศ์แล้วก็คุณเอกรุ่งพดลเชิดชูสกุลวงศ์นะครับ
16: สวัสดีครับพี่อูครับสวัสดีผู้ฟังด้วยนะครับเจอกันในเกมแรกของค่ำคืนนี้ตี2ตรงไลน์อัพนี่มาพอดีเลยนะครับเจ้าภาพแคนาดาครับวันนี้มาในระบบ442ครับได้เรียงตามไลน์อัพเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับส่วนบอสเนียนะครับก็เป็นคู่แข่งของแคนาดาในนัดแรก
15: ไลน์อัพมานี่ทาง FIFA วางมาว่าสูตร442เหมือนกัน
16: ใช่ครับ
15: นะครับใช้ระบบกองหน้า2คนเหมือนกันนะครับบอสเนียก็นำทัพมาเลยสูตรหน้าอย่างเดมิโรวิชจากสตุตการ์ดแล้วก็ทางด้านของโยโวรูคิชนะครับ
16: ครับผม
15: วันนี้เอดินเชโก้สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับวันนี้มีชื่อเป็นสำรองนะครับว
16: ัน
15: นี้ภาพจับมาพอสมควรเลยครับศูนย์หน้าวัย40ปีครับ
16: ขบวนสุดท้ายแล้วไหมเชโก้
15: ใช่ครับ
16: ครั้งนี้ข้างหน้าอีก4ปีข้างหน้าก็ดูแล้วก็อาจจะไม่ไหวนะครับ
15: นี่ก็เป็นนักเตะบุนเดสเรียบร้อยนะครับ
16: หลัง
15: จากขึ้นชั้นมากับชาเก้นะครับ
16: ก็ทักทายพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดอีก41สถานีด้วยนะครับรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดทาง FM 99ช่วงฟุตบอลโลกนี่ยาวๆเลยนะครับก็99เองก็ประจำอยู่แล้วนะพี่อู๋นะยูโรฟุตบอลโลกก็จะมีออนแอร์ไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นใครที่รับฟังอยู่นะครับ SMS ส่งมาพูดคุยกันได้ทาง4689899โซเชียลเพจ Facebook นะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยเข้าไปที่ FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
15: ก็หลังจากจบคู่ของเราคู่เราเริ่มตี2ก็ต่อกันได้เลยนะครับแป๊บเดียวไม่เยอะครับ9โมงคู่2นะครับ
16: เมื่อวาน2วันนี้2เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็จะมี
15: ใช่หลายคู่เลยนะครับ
16: เกมกำลังจะเริ่มนะครับเม็กซิโกในชุดสีแดงครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับจากหน้าจอ
15: เราไปดูไลน์อัพกันหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับทางด้านของเจ้าถิ่นก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นเลยครับสำหรับแคนาดาก็วางมาหน้าคู่เหมือนกันนะครับโจนาธานเดวิสกับปูเวอร์เซยี่นะครับเริ่มมานี่ก็ได้ทุ่มเลยครับแคนาดาครับเกมริมเส้นทางกลับซ้ายนะครับจะคว้างลึกเข้าไปครับเดมิล่าบอลตกอยู่ในกรอบเขตโทษพยายามจะเคลียร์สะบัดเข้ามาแม่บอลไปชั้นแหลบแล้วออกหลังนะครับ
16: ลูกสูตรทุ่มได้ประตูเนี่ยเกมเมื่อวานเนี่ยมีแล้วนะครับเปิดฉากมานี่เอาเลยนะครับเจ้าถิ่นแคนาดาครับ
15: ได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับอามาเดดิช
16: ผู้ดูความจุนี่อาจจะเต็มเลยนะครับที่โตลอนโตสเตเดียม
15: กดใหม่ครับผู้สินฟาคุโดเตโยนี่วิ่งมาเคลียร์ก่อนเลยนะครับเป่าแล้วก็มาเคลียร์ก่อนครับไม่ให้มีการมาอัดกันหน้าปากประตูนะครับลูกเตะมุมทางกราบซ้ายครับเดดิดเลือกปาดสั้นเข้ามาแล้วบอลมันกักกักกันอยู่สุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปเลยดีกว่าแล้วกำลังจะได้สวนแม่แต่ว่ามันลึกไปหน่อยครับจังหวะโดนบีบมาแล้วครับแต่ด้านของเซอร์เบียจะได้สวนครับโคลาซินาชจ่ายมาแต่ว่าโดนบีบอยู่นะครับไม่ถนัดเท่าไหร่วางไว้ทีโคลาซินัสยังเก็บได้แล้วก็โอ้โหโดนยันกันไปก่อนทีหนึ่งครับผู้สินเป่าฟาวให้นะครับโอ้โหแคนาดาอะไรผู้สินเตโยกวักมือเรียกออกมาก่อนครับเข้าหนักไปหน่อยนะครับ
16: น่าจะเป็นจอห์นสตันแล้วครับแบ็คขวาก็อาจจะได้แค่เตือนแล้วครับในช่วงต้นเกมดูจังหวะเข้าบอลนี่ยกเท้าสูงเข้าบอลช้านะครับจอห์นสตัน
15: มีเปิดปุ่มเข้ามาด้วยนะครับจังหวะของโคลาซินัสถึงก่อนครับ
16: เจสซี่มาร์ส แฟนบอลบ้านเราน่าจะคุ้นนะครับเพราะว่าเคยคุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาด้วยครับ
15: ดูตั้งเตะวางลึกข้ามาเสาไกลโมงตั้งกลับเข้าไปแล้วบอลจากแถวซองโอ้โหได้ซัดลูกนี้บริเวณจุดโทษด้วยยิงเบิร์ดข้ามคานไปเองนะครับโอ้โหมาใส่เต็มครับอามาเดดิช
16: มีตัวที่ออกตัวไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เล่นไม่ล้ำนะครับทงไม่ขึ้นจังหวะเคลียร์มาเข้าทางปืนโอ้ยไปพยายามจะแปรนะครับคือต้องรีบยิงครับแนวรับของแคนาดาเข้ามาได้เร็วนะครับ
15: ลูกสูตรเลยครับวางครอสมันที่เสาไกลแล้วก็หมุนตั้งกลับไปบริเวณจุดโทษแล้วได้ยิงนะครับพยายามจะช่วยไล่ปั๊มครับเดมิลุยต้องหวดทิ้งมาก่อนครับโคลาซินาสมาถึงนี่กลายเป็นบอสเนียพอเก็บบอลเล่นได้นี่เริ่มมาบ่อยๆเข้าแล้วนะครับจอนสตันจ่ายตัดเข้ากลางมาครับคูเน่ทะลุมาครับโอดูบริซิยี่ทางมันตันเกินครับเลาะจากขวามาแล้วก็ปาตัดเข้ามาด้านในแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยครับหัวตูมเดียวทิ้งไปเลยครับบารักชาลวิชครับ
16: คือเป้าหมายก็น่าจะเปิดยัดมาให้โจธานเดวิสนะครับเอาชัวร์ครับแนวรับคุเกโยเลสโดนจังหวะสวนกลับนี่มงทิ้งไปเลยครับ
15: เนี่ยวันนี้เติมเกมทางฝั่งซ้ายได้ดีนะครับโคลาซินัสเริ่มเกมมาคู่นี้ก็เหมือนไม่พูดพลาดทำเพลงเลยนะครับมาถึงก็ใส่กันพยายามจะฟ้องว่าโดนผลักครับกุศินไม่ได้ว่าอะไรครับยูเวอร์ลูคิชลุกขึ้นมาบ่นกุศินหน่อยนะครับ
16: โดนผลักอยู่เหมือนกันนะแต่กุศินอาจจะไม่ได้เห็นนะครับแต่เป็นมุมอับ
15: แต่จริงๆกุศินเตโยลูกนี้น่าให้ฟาวนะครับเพราะว่าลูคิชเก็บวิ่งมาในกระเจนล็อกเอลมาเลยนะครับทำฟาวกันบ่อยขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะทางด้านของแคนาดานะครับเริ่มฟาวบ่อยขึ้นครับ
16: เมื่อวานบอลสองคู่นี่มี3ใบแดง
15: ก็เบาไป3ใบแดงนะครับ
16: ตั้งแต่เกมแรกอ่ะคู่เม็กซิโก3ใบแดง
15: เปิดมายังดุดันนะครับโอ้ถือว่าไม่กลัวเลยนะครับวันนี้บอสเนียได้รู้ตั้งเตะอีกแล้วนะครับจะบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษครับจากริมเส้นเซตกันตรงกลางก่อนครับพยายามจะตั้งลำเข้าไปนะครับบาซิชหยอดไปแล้วได้มงมาก็ลูกอากาศเหมือนทำได้ดีกว่านะคร
16: ับ
15: เนี่ยบาซิชหยอดเข้าไปแล้วให้ลูคิชมงตั้งไปนะครับ
16: บาบาเรสกุนซือของบอสเนียโอ้นึกว่าอันเดอร์สล็อตไม่ใช
15: ่ทำไมแก่ไปเยอะเลยครับสเกมบาร์เบเลสนะครับ
16: ก็เชวัตเนี่ยก็มาเหมือนกันนะครับบิวบอลบิวต้องระวังนะครับเมื่อวานนี้แอฟริกาใต้โดนมาแล้วนะครับ
15: ตั้งแต่ประตูแรกเลยครับพยายามจะบอมมาแค่โจนาธานเดวิดแต่โอ้ไม่ไหวครับอยู่คนเดียวครับนักเตะบอสเนียอยู่กันเยอะครับนึกว่าบราซิลบอมมาตรงกลางโอ้โหแถว2ตอนนี้นี่กลายเป็นดีกว่าครับโคลาซินาชวางขนานเส้นมาเลยแล้วบอลมันตกอ้อมมาครับลูคิดตามบีไปก่อนลูคิดไม่ยอมแต่ว่าก็ถือว่าบังได้ดีนะครับบังจนออกหลังไปเลยครับไม่เข้าไม่ถึงครับลูคิด
16: ฟูเกโรเยสครับเซนเตอร์วัย20ปีครับของแคนาดาจะไปเล่นกับเดนเดอร์ในยุโรปนะครับ
15: ไปมานี่ทางฝั่งของบอสเนียไม่กลัวเจ้าภาพเลยนะครับโอ้โหบุกเข้าใส่เลยเนี่ยยังเนี่ยได้แต่วางบอลนะครับใช้ผู้สักประตูบอมยาวๆมาครับเทโปแต่ว่าก็ยังไม่แม่นนะครับบอลออกข้างไปครับได้ทุ่มอีกแล้วนะครับ
16: บอสเนียวันนี้มาแบบไม่กลัวในรอบเพลย์ออฟก็ผ่านอิตาลีมานะครับถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับบอสเนีย
15: มาเดดิชทุ่มคืนหลังกลับไปดีกว่าครับมาเล่นกันใหม่ครับมาเดโมวิชหยอดบอมไปข้างหน้าครับแม่เป้าหมายตอนนี้ก็ยืนเหมือนจริงๆก็ยืนเป็นหน้าเป้าคนเดียวเหมือนกันครับเดวิดวิชยืนไปยืนค้ำเป็นหน้าเป้าแล้วก็ทางด้านของลูคิชแกออกมาอยู่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายนะครับโดนปั๊มจังหวะนี้แล้วก็ทำบอลออกไปเองครับโคลาซินาสได้เป็นลูกทุ่มเลยครับได้บุกอยู่ทีเดียวครับทางด้านของจาจินแคนาดาครับหลังจากนั้นนี่ก็เป็นคอมบอลของบอสเนียนะครับ โคลาซินัสวันนี้แหมพยายามจะพลิ้วขึ้นมาจากทางกลับซ้ายครับเคาะชิง 1-2 กันมาแล้วก็ไปชันแลบเลยครับได้ทุ่มอีกแล้วครับบอสเนียวันนี้เน้นทางซ้ายเป็นหลักเลยครับมูฮาเนโมวิชบอมยาวๆข้ามฝั่งมาเกี่ยวได้ครับจะพลิกเล่นเองไม่ดีครับไบรักทารวิชครับ
16: โอ้ยผู้สิน
15: เตะโดนบอลครับมาดูอาซียี่เก็บบอลไม่ได้เลยครับตอนนี้กลายเป็นบอลของมอสเนียล้วนๆเลยนะครับ7นาทีครับบอมยาวๆมาอีกแล้วครับเดเมโนวิชพักให้ลูกกลางอากาศหากันไม่เจอครับแคนาดาโดนบีบมาครับจอห์นสันยังหนีไม่ออกบอมยาวๆทิ้งไปใหม่ทีนึงก็โดนบังเหลี่ยมแล้วครับโคลาซินาสจะเข้าไปตันอยู่ครับยังไม่ยอมครับแหมตามบีบมาสุดท้ายอัดกันไปอัดกันมาแหมสุดได้ฟาวครับโคลาซินาสครับบูแคนเนน
16: ก็เล่นอยู่กับเบียร์แล้วในสเปนนะครับวันนี้ยืนเป็นปีกเลยนะครับระบบ 4-4-2 ของแคนาดา
15: สรุปผู้สินให้เป็น
16: บอสเนียทุ่ม
15: ลูกทุ่มนะครับดูเกี่ยวมาแล้วพยายามจะอ้อมไปเดมิโรวิชบังตันไว้ก่อนนะครับโดนจิ้มทิ้งออกไปได้จะทุ่มเร็วยังไม่ตรงจุดครับผู้สินบอกถอยออกมาครับกินแดนไปหน่อยครับเดมิโรวิช
16: นี่เล่นมากับเกือบ10นาทีไม่มีดึงนะพี่หูนะ
15: ไม่มีดึงเลยคร
16: ับ ใส่กันเต็มตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับบอสเนียก็ไม่ได้กลัวเจ้าภาพมาที่สู้ได้เลย
15: คิดแคนาดามาบุกตั้งแต่นาทีแรกทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเวนของทางบอสเนียล้วนๆเลยนะครับลูกมงตั้งมาก็ไม่มีอะไรครับงัดกลับไปใหม่อีกทีนึงตักกลับไปไม่ดีเท่าไหร่ครับอามาเดดิชนะได้ขยับมามั่งครับเรียบิล่าจ่ายมาย้อนหลังไปหน่อยนะพลิกไม่ได้ครับต้องสกัดทิ้งไปก่อนครับบารักทาโลวิช
16: จะเล่นเร็วบอสเนียก็ลงกันมาเต็มนะครับ
15: แต่วันนี้บอสเนียเอง
16: มาแปลกไหม
15: ติดตัวเร็วมากนะครับคือตั้งแต่แคนาดาถึงบอลปุ๊บเนี่ยเนี่ยจะลุมเข้ามาเนี่ยลุมกินโต๊ะหนีไม่ออกครับสุดท้ายเตะอัดดีกว่าครับเรียมิล่าโอ้โหเจอคุม2เลยครับวันนี้พลิ้วไม่ออกเลยครับเรียมิล่า
16: 2ทีมนี้ยังไม่เคยเจอกัน
15: ไม่เคยเจอกันมาก่อน
16: ใช่
15: จะได้ลูกทุ่มจากทางกลับซ้ายเข้าไปครับเรียมิล่าเป้าหมายคว้างไปไกลๆไว้ก่อนครับลูกกลางอากาศลอยข้ามาต้องกลับหลังไปเลยครับแคนาดาครับย้อนหลังไปนู่นเลยครับเคโปครับ
16: มันไกลมากนะครับนะ
15: วางหมายทีเคโปโอ้โหบอลตกมาครับเรียมิล่ามิล่าจะไปเจอ1-2ครับต้องย้อนหลังกลับมาครับตูเน่มองไปข้างไหนมีแต่สีขาวอะบอสเนี่ยเนี่ยจ่ายไปก็ติดนะครับต้องกลับหลังมาใหม่ครับแคนาดาไม่ไหวครับแน่นเกินครับโคเน
16: ่ทำช้านี่บอสเนี่ยลงมาเต็มพื้นที่ครับเดี๋ยวดูว่าจะหาช่องจอดยังไงครับเจ้าภาพ
15: เหมือนพยายามจะต่อบอลเข้าไปแต่ว่าอยู่กันเยอะแล้วส่งกันพลาดครับอะจัดสวนกลับกัดชากไปแล้วโดนเสียไปเหลืองไหมผู้สินโอ้โหจ่ายกันพลาดทีเดียวครับสวนกลับโอ้โหไม่ให้ครับ
16: ครับ
15: โคลาซินาสพยายามจะโวยผู้สินเตโยนะครับว่าให้แจกใบเหลืองนะครับโอ้โหจริงๆลูกนี้น่าโดนใบเหลืองนะครับ
16: ควักไหมอยู่ในมือน่าจะเหลืองนะครับน่า
15: ดู
16: จังหวะให้บอลไปแล้วโดนตัดได้ขึ้นมาทางซ้ายดูจังหวะเข้าจังหวะนี้ขาขวาโดนบอลแต่ขาซ้ายเนี่ยครับมันไปอัดผู้เล่นของบอสเนียครับก็ดูแล้วเหลือง
15: เข้าข้างหลังใช่นะครับเพราะว่าจังหวะของ
16: เมมิส
15: จะ
16: หลุดไปแล้ว
15: กระชากหลุดไปแล้วนะครับแต่ต้องสไลด์แล้วมันสไลด์จากข้างหลังไปเกี่ยวแล้วก็ใบเหลืองเลยครับไม่รอดครับครับจอห์นสตันครับแบ็คขวาครับ
16: เหลืองเนี่ยมันนาทีที่11เนี่ยก็อยู่ในช่วงต้นเกมเลยนะครับ
15: ก็ถือว่าอันตรายนะครับ
16: ครับ
15: ลิสเตอร์จอห์นสตันแบ็คขวาโดนใบเหลืองเพราะวันนี้เนี่ยทางฝั่งของบอสเนียกันเน้นเจาะทางกราบซ้ายเนี่ยซึ่งต้องเจอแบ็คขวาอย่างจอห์นสตันนะครับก่อนหน้านี้รอดไปจากการอัดโคลาซินัสไปทีนึงแล้วนะครับ
16: อ่ะลงมาลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะครับได้ฟรีคิกบ่อยนะครับในช่วงต้นเกมอ่ะบอสเนียหูจากนี้เนี่ยเล่นยากแล้วนะครับแบ็คขวาของแคนาดา
15: ต้องหาเพื่อน บุคเคนั้นต้องลงมาประคองเพื่อนหน่อยนะครับทางปีกขวาครับลูกตั้งเตะวางยัดมาได้มงเนี่ยมันไกลไปหน่อยครับจากนอกกรอบนะครับมงแบบนี้มันโดนแล้วมันไม่ได้ลุ้นเลยครับลูคิชตรงนี้ได้เปิดเยอะมากนะครับตัดมาบอสเนียอีกแล้วครับวางทะลุมาพยายามจะเลี้ยงตัดไปครับเดมิโลวิชออกขวามาใหม่ครับเดดิชเมมิชแทงทะลุตามช่องมา

0: ออกได้หายใจหายคอคล่องหน่อยแคนาดาเนี่ยเข้าเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งแรกปี86เล่นรอบแบ่งกลุ่มตกรอบปีครั้งที่แล้วก็เล่นรอบแบ่งกลุ่มตกรอบนะครับครั้งนี้ก็ได้สิทธิ์กับการเป็นเจ้าภาพร่วมครับครั้งที่3
1: ไม่เจอบอลจริงๆครับคู่หน้าอูรุกวัยซีกับทางโจนาธานเดวิดนะครับเพราะว่าทางบอสเนียก็วิ่งบีบตัดมาตลอดนะครับเนี่ยครับพอจะถึงบอลจะคืนกลับหลังมาครับบัตซิล
0: ครับ
1: บัตซิลนี่ก็จะตกชั้นกับซังเปาลีไปนะครับจะเป็นประตูจอมเซฟคนหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ต้องดึงช้าบ้างครับมูฮาเดมูวิชที่ทางฝั่งแคนาดาไม่บีบไล่มาก็บอสเนียก็เล่นสบายครับคลาซินัส
0: นี่พอโดนบีบออกบอลพลาดเหมือนกันทุ่มเร็วครับ
1: ทุ่มเร็วมาสูดเส้นเปิดตักเข้าในมาสกัดทิ้งไปก่อนเลยครับไม่สนแล้วครับ
0: เบอร์12รออยู่เดี๋ยวต้องก้มหน้าดูก่อนว่าน้องก็ชื่ออะไรใครลาลินก็ไม่เอาลง
1: ก็ช่วงหลังมาใช้ไอ้เจ้า
0: โอรูเลยครับโอรูวาเซยี่ครับก็ฉวยโอกาสเล่นเร็วนะครับยกมาลูกนี้ถึงก่อนครับแนวรับของบอสเนียแต่ยังได้เตะมุมนะครับ
1: มีตัวคุมถึง2คนก็มีเดมิโลวิชลงไปช่วยประกบด้วยนะครับหาครับได้ลุ้นเตะมุมบ้างครับทางกลับขวาครับแต่บอสเนียแกตัวใหญ่นะครับก็เล่นสั้นเลยครับเลือกคืนกลับมามุมธงแล้วก็โยนกลับมาใหม่ไม่ไหวครับโดนโมงเคลียร์ไปลูกกลางกัดยังโมงกันอยู่ครับสุดท้ายกำลังจะได้สวนวางมาแล้วมาไปแฉลบ
0: โดนผู้ตัดสินเตโยแกก็พยายามแต่ก้มหัวหลบแล้วนะครับนี่นี่ยกมือขอโทษเลย
1: ขอโทษครับจังหวะของเดมิโลวิชครับ
0: ใช่จริงๆบอสเนียพี่อู๋เขาก็เป็นยูโกสลาเวียเก่านะเพราะฉะนั้นเรื่องคลาสฟุตบอลลีลาฟุตบอลนี่ไม่ต้องห่วง
1: ยกมือขอโทษเลยครับ
0: กับ
1: โอ้ท่านหลุดไปเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสหลุดเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูคิดแกสตาร์ทไปแล้วครับ
0: บอสเนียเนี่ยครั้งนี้เล่นฟุตบอลโลกครั้งที่2นะครับครั้งแรก2014ที่บราซิลครั้งนี้เล่นครั้งที่2
1: จับยาวไปแม่กาลิลุสบอลเซตตรงกลางมาครับโกเน่อิสเบลโกเน่จับสวนเร็ววางทะลุมาแล้วให้มาสุดเส้นหลังแล้วก็โอ้โหปาดแรงไปเยอะครับต้องตามไปเก็บครับบูคาแนนสุดมุมธงพอดีครับพยายามบูคาแนนคืนกลับมาใหม่พยายามจะบวนมาโกเน่จ่ายยัดไปก็ไม่ดีครับโดนหัวทิ้งไปครับ
0: จังหวะเมื่อสักครู่ไม่เลือกที่จะยิงเองนะครับโอรูวาเซยี่ครับพยายามจะเปิดไปข้างหน้าให้เพื่อน
1: 15นาทีนานๆจะมีโอกาสได้เสียวสักทีหนึ่งนะครับเจ้าถิ่นแคนาดาบอลเซตกันตรงกลางมาครับลายีออกมาสายสุดเลยครับจะเลาะไปที่มุมธงเลยครับหูเดียมิล่าเจอ2เข้าไปครับจ่ายย้อนคืนกับมาใหม่ลายีแทงชิงออกซ้ายมามิลล่าปิดรับพยายามโยกไปสุดเส้นหลังแล้วก็ยอดใกล้มาลูกนี้โดนโมงสกัดก่อนตามมาโมงซ้ำอีกทีนึงครับบอสเนียยังสกัดไว้ได้ตั้งป้อมมาใหม่อีกทีนึงดูสตัดโยโอ้โหบอลตกมาแล้วซัดลูกนี้โอ้โหวาดซิลเซฟตรงตัวพอดีครับโอ้โหบอลตั้งป้อมมาโจนาธานเดวิดครับ
0: โอ้ยซ้ายเต็มๆตรงกรอบแต่ทิศทางไม่ได้ครับหยอดจังหวะแรกเนี่ยโดนเคลียร์มาแล้วซ้ายลูกนี้โอ้ยยิงไม่ดีครับเดวิสเลือกที่จะยิงแปรเน้นตรงกรอบโอ้ถ้าอัดหลังเท้าเน้นๆเนี่ยก็มีโอกาสได้ลุ้นนะครับ
1: ยิงระยะบริเวณจุดโทษจังหวะกองหลังสกัดมาแล้วมันตั้งมาให้นะครับยิงไม่ดีครับโอ้ยิงดีๆนี่น่าจะได้ลุ้นไปตรงตัววัตซิลนะครับวัตซิลก็บอมยาวๆมาใหม่เป้าหมายข้างหน้าเดมิโลวิชพักได้จับพลิกครับโกเน่พลิกมาฟาวไปแล้วครับโดนอัดซะเลยครับ
0: ตัดเลยบาซิสคือถ้าหลุดไปนี่โอ้โหมีโอกาสได้จ่ายออกซ้ายขวาเลยดูอีกทีหนึ่งครับซ้ายโอ้ยิ่งดูภาพช้ายิ่งเห็นเลยว่าเดวิสยิงไม่ดีครับ
1: วิ่งมาแปรแล้วมันเหมือนแป๊กครับมันโดนไม่เต็มโอ้โหเจสซี่มาร์ทโอ้โหอาการออกเลยครับโอ้โห
0: สงสัยอยากลงไปยิงเองอ่ะ
1: น่าจะด่าครับโอ้โห
0: ก็โอกาสของแคนาดาพี่อู๋เจาะเข้า
1: ครั้งแรก
0: น้อยมากนะครับก็ต้องชมแนวรับของบอสเนียแล้วโดยเฉพาะลูกโด่งเนี่ยโอ้โหกินยาก
1: ครับใช่ครับตัวใหญ่อยู่แล้วครับโอ้วัตซิลแกจอมเซฟครับบอกก่อนหน้านี้ไปแล้ว
0: เมื่อสักครู่นี้ได้เซฟเลยนะ
1: ใช่ครับได้เซฟครับซุปเปอร์เซฟเลยนะคร
0: ับ
1: แต่ครุบไว้ได้พอดีครับ
0: ตัวสำคัญของแคนาดาอีกตัวนึง

0: แบ็คของไบเอิร์นก็มีปัญหาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะครับไม่น่าพร้อมนี่ครับโฟสเตอร์ดีวิสไปเจ็บในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบรองกับ PSG นะครับก็ยังไม่หาย
1: ใช่ครับปวดส่วนศูนย์หน้าของบอสเนียที่อยู่กับบักไอ้เจ้าทบาโควิดก็ไม่น่าพร้อมเหมือนกันนะครับในเกมอุ่นเครื่องไปเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาครับ
0: ครับ
1: ต่างคนต่างฟ้องครับสุดท้ายวุฒิสินให้เป็นบอลของบอสเนียนะครับได้ทุ่มเลยครับริมเส้นทางขวาตรงกลางสนามเลยครับ
0: เผื่อแป๊บเดียวนี่ผ่านมาจะ20นาทีแล้วนะครับ
1: บอลตกข้ามมาแล้วแหมพักได้แล้วแตะจะอ้อมหนีไปครับโดนบัง2ต่อ1สุดท้ายต้องเตะทิ้งนั่นแหละครับโอ้โหโดนบอสเนียบีบมาแต่บอลมันยังไม่ออกอ่ะมันไต่เส้นอยู่นะครับยังโดนบีบอยู่พยายามจะแกะสุดท้ายเอาแกะกันได้ครับทะลุตรงกลางมาเลยแล้วก็วางมาก็ยังติดส้นเท้าพอดีแล้วก็ตาไปอัดเอาผู้สินไม่ได้ให้ฟาวก็จังหวะมั่วกันอยู่ครับลายีส่งมาก็ไม่ดีโดนตัดได้บราทาโลวิชครับแตะหนีไปแล้วโดนเสียบต้องตัดฟาวเหมือนกันครับอุซาคิโอ
0: ใครดูเกมนี้อยู่เนี่ยโหแทบไม่มีช็อตให้หายใจเลยนะครับบอลถึงกันตลอดทันกันตลอดแล้วจังหวะเข้า50 50ก็มีอัดหนักนะ
1: โอ้แต่เทิร์นลูกนี้สวยมากครับ
0: โอ้ยสุดปลายเท้าปุ่มสตาร์ทอัดเลยครับ
1: ซากิโอนี่แกฟาวปุ๊บต้องรีบหันมามองหน้าผู้ตัดสินก่อนนะครับ ขอโทษก่อนเลยครับว่ามันจังหวะมันเหมือนจังหวะแย่มันลื่นพอดีครับเหมือนความสามารถเฉพาะตัวบอสเนียแกก็ตัวก็ไหวอยู่นะครับเนี่ยใช้ตัวพักไว้เดมิโลวิชมาจะพลิกอีกทีนึงบอลมงตั้งมาเจอสกัดเร็วครับบล็อกอยู่หมดแล้วครับตอนนี้บอสเนียเซตกันตรงกลางครับเดดิชให้มาครับบาซิตทะลุตามช่องมาแล้วไปสุดมุมธงแล้วก็เจออัดบอลหลุดออกหลังไปนะครับต่างคนต่างฟ้องเจ้าเตะมุมได้ไหมครับลายีบอกไม่โดนครับผู้สินน่าจะให้ครับ
0: นี่ถามมาพี่อู๋โคลาซินัสเล่นทีมชาติทำไมดูเทพอ่ะแต่พอเล่นกับอาร์เซนอลดูแบบดูแย่เลย
1: มันก็ต่างกันคนละแบบนะ
0: ใช่เขาเล่นกับทีมชาติก็เป็นรุ่นซีเนียร์นะ
1: แต่วันนี้มันเหมือนกับอาจจะความมุ่งมั่นต่างกันนะเล่นกับทีมชาติมันต้องเต็มที่อ้าวได้ลูกตั้งเตะมุมนะครับบาสิตปัดใส่มาแล้วก็เรียบร้อยครับเสาแรกมงเสยเข้าไปเลยได้ประตูไปแล้วครับโยโวลูคิสครับกองหน้าของบอสเนีย 1-0 ครับ
0: สูตรนี้เจ้าเล่ห์มากครับโอ้โหหยอดไปเสาแรกแล้วก็มีตัวมงเช็ดสุดท้ายเป็นลูคิสครับศูนย์หน้าจากยูนิเวอร์ซิตี้ครูชครับที่โรมาเนีย
1: เหมือนกับเตือนหลายทีแล้วเพื่อนนะว่าจังหวะลูกกลางอากาศบอสเนียที่ตัวใหญ่แล้วก็เล่นลูกกลางอากาศได้ดีกว่า
0: สูตรเสาแรกโอ้ยคือตัวที่วิ่งหนีมายูสตากิโอครับก็เลยทำให้ผู้เล่นบอสเนียมีพื้นที่โมงเช็ดมาสุดท้ายเสร็จเลยโมงกระจอกเลยครับ
1: คนโมงเสาแรกเนี่ยเป็นโคลาซินัสนะครับโมงเสยมาก่อนแล้วก็ลูคิดแกชาร์จเข้าไประยะหลาเดียวครับโมงแบบเต็มๆเลยครับ
0: เอาละครับสกอร์แรกเป็นของบอสเนียโอ้จะบานเซ็งเลยครับ
1: คือเริ่มต้นมาก็ต้องยอมรับว่าเริ่มมาดีกว่าด้วยนะครับ
0: ไอ้รอบเพย์ออฟที่เขาผ่านมาได้ก็ไอ้พวกลูกเซตพีคลูกโด่งนี่แหละบอสเนียครับกองเชียร์ทีมเยือนบอสเนียครับได้ยิ้มก่อนโอ้นี่หลังท่านร้องเลยครับ
1: ดีใจครับภาพจับมาสาวๆแฟนบอสเนียถึงกับร้องไห้ไปแล้วนะครับเอาละครับประตูแรกมาแล้วนะครับในวันนี้ครับกลุ่ม B ครับ1-0ผ่านมาประมาณครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับนาที22ครับ
0: ครับเดี๋ยวดูว่าเจ้าบ้านแคนาดานี่จะเปิดเกมบุกมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ต้องระวังนะครับอู้ยยังดีที่ได้ฟาวนะครับนะเกือบพลาดครับแนวรับแคนาดา
1: ถึงกระเป๋าปากแล้วเดมิโลวิชแกเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วเป็นกองหน้าชอบวิ่งเข้าใส่กองหลังอยู่แล้วนะครับโอ้ดีว่าผู้สินจับฟาวไปก่อนนะครับเต้นประมาทเองครับฟูเกโรเยสไปกล้าเลี้ยงนะครับดีว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงวัตเบรกก่อนครับพักก่อนครับ
0: ครับผม
1: ในช่วงที่เบรก3นาทีนะครับ ดื่มน้ำแล้วก็มาประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮีลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระของหัวเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดวันครับสำหรับใครที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990นะครับ
0: ครับ
1: 02-114-3990นะครับ
0: ครับผม
1: ถ้าจัดส่งราคาประกันสินค้าประมาณ50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ครับผมอ่ะส่วนแฟนๆ FM 99รับฟังอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรก็ส่งข้อความคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครอยากดูบอลแล้วอยากจะชิงของรางวัลเชิญทางนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือว่าอสมทของเราเนี่ยครับช่อง9อสมทนี่แหละร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan นะครับ Mcot Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกันหนูเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของคุณนะครับลุ้นรับรางวัลมูลค่า 2,600,000 บาทนะครับกับภารกิจที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Superfan แพ็กเกจเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter จนไปถึงMcot Superfan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มและจะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลเยอะแยะเลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมของเราเองนะครับแล้วก็ค่าสมัครเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับร่วมสนุกกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคม69จนถึงเวลา 01:45 นะครับ
1: กับ
0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับ
1: ครับผมมาร่วมสนุกกันได้นะครับเอาละครับบอลกลับมาเตะกันต่อหลังจากพักวอเตอร์เบรกไปนะครับ3นาทีครับวางยาวทิ้งขึ้นมาบอลเลยไปหมดนะครับสุดท้ายสกัดเคลียร์ไปก่อนตีเข่าไปก่อนเลยครับไม่สนแล้วครับตอนนี้เหลี่ยมสกัดมาครับโกลาซีนัทก็ขวดเอาตอนนี้มั่วกันอยู่นะครับลูกกลางการขวดกันไปขวดกันมาไม่ไปไหนครับจังหวะพักได้ครับอุซากิโอคืนย้อนกลับมาแล้วจัดโดนเทิร์นอีกแล้วครับจังหวะค่อยไปค่อยมาปั๊มกันไปปั๊มกันมาแล้วก็ต่างคนต่างฟ้องผู้สินเตโยบอกเป็นบอลของบอสเนียครับเจสซี่มาร์ชไม่พอใจครับริชาร์ดลาเรีย
0: เข้าจากด้านหลัง
1: กีฬายีแกเหมือนจังหวะล้มไปเองนะครับแล้วก็สกัดออกไปเองแต่ลูกทุ่มมาก็โมงไม่ดีนะครับบารักชาราวิทลูกทุ่มมาครับลายีโมงตั้งไปด้านในครับบอลหลุดมาอุซากิโอแต่ไม่มีเพื่อนเติมโอ้โหบูแคนนันแกก็รีบเติมไปหน่อยนะครับโอ้โหไม่มีเหลี่ยมจ่ายครับต้องเลาะขวาไปก่อนบูแคนนันมัวแต่ช้าบังอยู่เจอลุมสองแล้วก็ได้ฟาวครับดึงฟาวได้ครับ
0: ถึงตรงนี้ผู้เล่นของบอสเนียนี่ช่วยกันวิ่งได้ดีมากนะครับ
1: คือวันนี้ปีกอ่ะมันเหลือแค่ฝั่งเดียวคือเรียมิล่านะครับที่พอจะขึ้นได้แต่บุคเคนั้นแกขึ้นแทบไม่ได้เลยนะครับก็ได้ลูกตั้งเตะเลยครับเล่นเร็วไปหน่อยผู้สินบอกยังไม่ให้เล่นครับอุซากิโอจะได้เปิดเข้าไป
0: แล้วดูไซส์พวกบอสเนียกับแคนาดาให้คนละไซส์เลยนะครับ
1: ลูกตั้งเตะอุซากิโอเปิดไม่ขึ้นแล้วมีตัวล่วงไปแล้วปั๊มบอลกันอีกทีนึงลูกระยะไกลแทงเข้าไปในกรอบไปเท่าแล้วปั่นมาลูกนี้นอนขวางไว้ก่อนโดนโมงทิ้งออกมาโมงตั้งไปหมายจอห์นสตันก็ควิดทิ้งออกไปเลยครับโคลาซินัสออกไปออกข้างเลยครับจะทุ่มเร็วครับ
0: ยืนแน่นงานไปหมดเลยครับโอ้จุกเลยครับโดนยิงอัดไปเมื่อสักครู่นี้ครับมูฮาเลโมวิชครับ เนี่ยผู้สินต้องมาถามอาการครับเบรกก่อนเดี๋ยวดูว่าไปโดนจังหวะไหนอ๋อไปโดนกระแทกแล้วก็ทิ้งตัวครับแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าฟาวให้นะครับ
1: ที่เหมือนแกพยายามจะบ่นผู้ตัดสินว่าไม่ได้เป่าฟาวให้แกนะครับมูฮาเลโมวิชเซตบอลกันเนี่ยต้องระวังนะครับทางด้านของแคนาดาเอาบอลเปิดบอลแล้วบอลมันฉลับมาเกี่ยวลูกนี้ต่างคนต่างฟ้องผู้ตัดสินให้เป็นเตะมุมแล้วครับ
0: บูชานานได้เรื่องขยันนะครับกระโดดแย่สุดท้ายบอลไปโดนผู้เล่นบอสเนียออกหลังอ่ะลุ้นต้องเปิดให้แม่นนะครับเตะมุมเซตพีซได้เยอะแต่ว่ายังทำอะไรบอสเนียไม่ได้นะครับแคนาดา
1: เริ่มจะเตะมุมได้บ่อยขึ้นนะครับเตะมุมทางกราบขวาครับวางหยอดเข้ามาตรงกลางบอลตกมาทางด้านจ่ายมาลูกนี้แล้วก็จะยิงเร็วยังโดนปั๊มอยู่ไม่ได้ครับเชนทานเดวิสและสุดท้ายก็ผู้สินเป่าไปแล้วครับ
0: โอ้โหมีโอกาสได้ยิงอีกแล้วนะครับทางด้านโจทานเดวิสผู้ตัวครับโอ้ดูมุมนี้มือออกไปผักเลยนะครับทาริกมูฮาเรโมวิชฟรีคิกริมเส้นทางซ้าย
1: เปลี่ยนมาเป็นตั้งเตะแทนครับโอ้โหตอนนี้งานมารัวๆเหมือนกันนะครับ
0: เอาจริงๆเหลี่ยมมุมยิงก็ได้นะครับแต่ต้องจะแคบหน่อย
1: ฟรีคิกก็ได้ครับอ่ะบอลเส้นข้างทางด้านซ้ายนะครับจะได้เปิดเข้ามาครับเลือกจ่ายทะลุไปแถว2จับแล้วลั่นจะสวนยังไม่ได้แถว2อีกทีนึงแทงทะลุมาบอสเนี่ยยังดักได้อยู่ม้วนไปม้วนมาหาช่องยิงไม่ได้ครับเรียมิลล่าโอ้โหเจอตาประกบติดครับต้องจ่ายคืนย้อนหลังกลับมาใหม่ครับบอลตรงกลางเลือกวางมาไม่ดีครับบอสเนี่ยก็โมงแล้วจะได้สวนแล้วเอาแล้วครับจะเป็นเกมสวนทะลุมาต้องไปเองลากไปแล้วก็ไปช้าเองครับโจนาธานเดวิดไปแย่งคืนกลับมาจะสวนคืนเหมือนกันครับเลาะซ้ายมาโจนาธานเดวิดคืนกลับมาตรงกลางครับต้องดึงช้าก่อนครับเซตกันใหม่เลยครับอิสมาอิล โกเน่เคาะออกซ้ายทันทีครับเรมิล่ามีโอกาสเจอกันตัวโยกตัดในมาเจอตัวซ้อนที่2ตัวซ้อนที่3สกัดทิ้งออกมากำลังรอจะสวนอยู่ครับฝากตรงกลางมาแล้วก็แทงลูกนี้ไปติดพอดีครับแมลายีมาบล็อกได้ทันนะครับเกือบไปครับจังหวะของบาซิช
0: โอ้สูตรนี้ของบอสเนียนี่ต้องบอกว่าเยี่ยมเลยนะครับรับแน่นมากครับแล้วแคนาดาบุกเพลินๆต้องระวังจังหวะสวนกลับด้วยนะครับ
1: คือเหมือนเจตนาเลยแกรอสวนโดยเฉพาะเลยนะครับ
0: ใช้คำว่ารอซื้อได้ไหม
1: มีสิทธิ์เหมือนกันครับ
0: เหมือนล่อซื้อแคนาดาครับ
1: บูแคนแนนวนพลิกมาเกือบโดนฉกครับบูแคนแนนต้องคืนไปก่อนครับจอห์นสันดึงช้าหน่อยคร
0: ับ
1: อุซากิโอแต่ตอนนี้11คนลงมาอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วครับบอสเนีย30นาทีผ่านนะครับ
0: แล้วยิ่งนำก่อนด้วยนี่เข้าทางบอสเนียเลยนะครับพดแนวรับของแคนาดานี่ดันสูงไปอยู่ในแดนบอสเนียหมดเลย
1: เริ่มจะไม่พอใจมูฮาเลโมวิชแกบอกว่ามีโดนผลักครับจะได้ทุ่มนะครับริมเส้นทางกลับซ้ายครับเรียมิล่าทุ่มเร็วมาเคาะไปมิล่ากระชากไปแล้วถึงเส้นหลังตามเกี่ยวคืนกลับมายังมั่วกันอยู่เอาได้เปิดอีกทีโอโรซี่ช้าไปหน่อยกลับหลังมาก่อนครับหน้ากรอบเขตโทษวางบอมเข้าไปด้านในแล้วบอลตกมาพยายามจะเก็บครับรวยซีเย่ปาดกลับมาใหม่ขวดทิ้งไปเลยครับโกลาซีนาสครับโอ้โหมีออกมั่วตุ้ยเหมือนกันนะครับนะ
0: กดดันนะครับผู้เล่นของแคนาดาพยายามจะเร่งเกมเยอะบางทีก็ออกบอลพลาดนะครับมาใหม่ครับ
1: ยกมาเอากุลาซีนาสเสียท่าแล้วได้ยิงเลยโอ้ยิงไปไหนก็ไม่รู้ครับโอรูวาเซยีโอ้จังหวะพลิกหนีโคลาซีนาสวยแล้วจังหวะโอ้โหยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับ
0: นกตากี่ตัวจังหวะพิงสวยแต่เข้าเหลี่ยมอีซ้ายแล้วเหมือนจะเลือกปั่นไปเสาไกลครับพี่หูคือถ้ากดเต็มหลังเท้าเนี่ยไม่แน่นะครับเนี่ยพยายามจะเล่นทางแต่ว่าโอ้บอลมันโด่งมันไซส์ไม่พอนะครับ
1: จังหวะที่ยิงบอลมันกระดอนพื้นพอดีนะครับบอลมันลอยอยู่แล้วซัดใต้ลูกโอ้โหข้ามคานไปเยอะเลยครับ
0: แต่อย่างน้อยๆโอกาสจบสกอร์แบบนี้มาเรื่อยๆแล้วนะครับ
1: เริ่มมีปัญหาเหมือนกันครับโดนเจาะบ่อยๆเข้าโคราซินาสแกหลุดเหมือนกันนะครับเอาไม่อยู่ครับจังหวะได้ดวลความเร็วนี่แกเอาไม่อยู่ครับโดนพลิกไปได้ครับโหมาแบบรัวๆเหมือนกันนะครับได้ทุ่มทางกราบซ้ายครับอุซากิโอจอห์นสตัน จ่ายไหลขนานเส้นมาครับบูคานันบูคานันจับสันไปเจอหลุม2ลงมาช่วยครับเดวิลวิทแล้วเตะอัดซะเลยครับเดดิชต่างคนต่างฟ้องทุกลูกครับ

0: ช่วงนี้รับอย่างเดียวครับบอสเนียแล้วพยายามจะไม่ให้แคนาดาเจาะเข้าไปในกรอบ18หลาเขียนง่ายๆครับไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยก็ซื้อเกมรับนะครับในช่วง10กว่านาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับ
1: บอสเนียก็ง่ายๆหันไปทางไหนก็หวดไปทางนั้นน่ะทุ่มไกลก็มาครับจอห์นสันหม่งทิ้งออกหลังไปได้เป็นเตะมุมแทนครับจังหวะลงมาช่วยเกมรับครับ
0: หม่ง
1: แบ่งด้านของลูคิช
0: ทุ่มแบบนี้มันทื่อไปหน่อยนะทุ่มโด่งๆโรยๆมาแบบนี้นะครับว่าแนวรับของบอสเนียรูปร่างสูงใหญ่นะครับแน่ๆฮะได้เตะบ่อยๆก็บอสเนียอาจจะพลาดให้ก็ได้นะครับคนเล่นทางขวา
1: คิดลูกตั้งเตะพวกนี้มันก็จะหากินแบบขอสักทีนึงครับอ่ะวางหยอดเข้ามาปุ่มโมงได้เหมือนเดิมสกัดทิ้งออกไปแล้วกำลังจัดสวนคืนอ่ะวิ่งมาต้องไปคนเดียวครับลุยมาเดดิสเจอบรายิตจับแตะหลบมาลายีแค่จิ้มทิ้งไปก่อนนะครับเกือบไปเหมือนกันครับเอามาเดดิสครับ
0: ยังซื้อเวลาได้นะครับคือบุกมาอย่างน้อยยังได้ทุ่มครับบอสเนีย
1: แบ็กซ้ายต้องลงไปช่วยบีกแบ็กขวานะครับเมื่อสักครู่ครับลายีเพราะว่าจอห์นสันแกลงไม่ทันแล้วนะครับเดมิลูวิชครับโมงตั้งมาโมงเสยไปทีเดมิลูวิชบอลตกมาครับขวดตูมเดียวทิ้งออกมาครับคาร์เนลิอุสม้วนหนีไม่ได้ครับโคลาซินาแต่ว่าจ่ายไม่ดีบอลมันออกข้างไปแล้วครับเร่งไปหน่อยครับบอสเนีย34นาทีนะครับแคนาดายังตามหลังบอสเนียอยู่ 0-1 นะครับหม่งแล้วไม่เจอพักออกก่อนแล้วก็ขวดตูมเดียวทิ้งไปเหมือนกันครับตาฮิโรวิชเอาเอามีเริ่มมีแถมกันอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มฟ้องครับเดมิโรวิชบอกว่าก็เดลิโอสเก็บตามอัดมาด้วย
0: ก็ต้องเอาลูกหนักเข้าสู้นะครับจังหวะกระโดดอัดใส่เดมิโรวิชเป็นบอลทุ่มของบอสเนียนะครับทางด้านซ้าย
1: คู่นี้ดูแล้วไม่น่าทดเยอะนะคุณเอกนะเพราะว่าเล่นในเกมมันจริงครับจ่ายบอลสั้นไปหน่อยไปโดนโฉกได้นะครับสุดท้ายต้องรีบเตะทิ้งครับอุ้ยไดอันเลโนครับปีนี้อกหักไปนะจะของทีมเล็กแฮมนะไม่ได้ไปเพลย์ออฟครับ
0: นี่มาเป็นแมวมองเองหรือเปล่าอาจจะหาส่องนักเตะหน่อยไปเสริมทัพเดี๋ยวดูครับ10นาทีสุดท้ายทางด้านแคนาดาจะเอาประตูตีเสมอได้หรือเปล่านะครับ
1: ตอนนี้ก็เน้นเล่นเกมรับหมดแล้วนะครับทางด้านของบอสเนียครับลงไปตั้งรับกันแล้วก็ต้องคอหาช่องหน่อยครับให้บอสเนียขึ้นมาไล่หน่อยนะครับไม่งั้นนิ่มผูมันเจาะไม่เข้าครับคาเดเลอุสฝากมาเรียมิล่าโดนบีบอยู่ริมเส้นคืนก็คืนไม่ได้เลือกจ่ายตัดเข้ามาพยายามจะพลิกเล่นเกี่ยวสวยครับมาโคเน่จ่ายทะลุโดนดักได้แล้วจะสวนคืนอีกทีหนึ่งลากไปแล้วแม่ยังตามมาจิ้มได้ครับโอ้โหต้องลงมาช่วยครับโจนาธานเดวิด
0: โคเน่เมื่อสักครู่นี้ให้บอลช้าครับคือถ้าออกบอลเร็วกว่านี้เพื่อนรออยู่ข้างหน้ากรอบเขตโทษสองคนครับพอดึงจังหวะเสร็จปุ๊บจ่ายพลาดเลยครับ
1: คือไปแย่งบอลมาได้แล้วแอคครับกะจะม้วนเท่ๆจ่ายช้าครับโดนจิ้มมาแล้วอุสตากิโอฝากไปตัวไกลเลยครับจอห์นสันแบ็คขวาเติมมาแต่ว่ามันสวนเร็วไม่ได้ครับอุซากิโออีกทีนึงเลือกวางยาวๆทิ้งมาในกรอบเขตโทษก็โดนโมงดักได้ครับส่งกันไม่ดีช้าไปหน่อยเล่นยากไปหน่อยครับบาร์ดัคทาโรวิชพยายามจะม้วนหนีมาครับโอ้ตอนนี้เป็นของแคนาดาครับเลาะซ้ายมาอีกทีนึงเลมิล่าเจอบาร์ดัคทาโรวิชไปแล้วหนึ่งคนแล้วจังหวะเปิดลูกนี้ไม่ดีครับ
0: น่าจะออกไปแล้ว
1: ออกไปแล้วครับเลมิล่าวันนี้เจอตัวซ้อนไม่ไหวครับเลมิล่า
0: เดี๋ยวดูว่าจังหวะแฉลบนี่ไปโดนบอสเนียออกหลังหรือเปล่าเหมือนรุสินจะให้เตะมุมนะมีตัวเข้าไปเตะบล็อกบอลแฉลบออกหลัง
1: สุดท้ายมาให้เป็นเตะมุมเลยครับบอลมันไปแฉลบอามาเดดิชครับจะได้เตะมุมนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับอุสตากิโอปั่นเข้ามาได้โขกลูกนี้บอลย้อนไปเสาไกลแล้วก็พยายามจะตีลังกาเตะเข้ามาก็ไปแฉลบออกหลังเตะมุมครับเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งขวาครับบอลติดโคลาซินัส
0: กีวันนี้บอลแฉลบบอลติดบล็อกโคลาซินัสเนี่ยหลายลูกนะครับพยายามอุ้ยเดี๋ยวดูจะมีเช็คอะไรหรือเปล่าแต่เหมือนจะโดนลำตัวก่อนนะครับจังหวะจะพยายามตวัดโอ้ดูมุมนี้น่าจะโดนสีข้างครับไม่น่าจะโดนแขน
1: ที่แขนก็แนบลำตัว

0: ครับเตะมุมครับผู้สินไม่มีอะไรครับแฮนด์บอลไม่เกิดขึ้นนะครับได้เตะมุมแทนครับเตะมุมทั้งกราบขวานะครับลูซากิโอหยอดเข้ามาตรงกลางเลยครับโอ้โหป๊อตเองกันลูกกลางอากาศแกก็ทำได้ดีตลอดนะครับ
1: ยืนแน่นมาก
0: ดีทิ้งมาก่อนก็ต้องคืนหลังไปเลยครับแคนาดากลับไปเลยครับเคโปครับไม่ได้เซฟอีกเลยตั้งแต่โดนยิง 1-0 ครับเคโป
1: ลูกโดนนี่ก็ต้องใช้คำหมดปัญญาจริงๆนะ
0: ต้องมีล่อซื้อหน่อยครับเคาะกันไปเคาะกันมาแล้วหาช่องเอาครับได้ของฟิเกโรเลสจะพยายามจะลุยบุคแคนแนนไปสุดเส้นอีกทีหนึ่งก็ยังดักไว้ได้เหมือนเดิมครับคราวนี
1: ้ไม่น่าจะได
0: ้มุมอีกไหมครับต่างคนต่างฟ้องมีผลักกันเหมือนกันครับได้เตะมุมเลยครับ
1: มุมเดิมฮะขวามือเดี๋ยวลูกสูตรน้อยมากครับแคนาดาคือเปิดคอร์สมาแบบทื่อๆเลยนะครับก็ไม่ผ่านแนวรับของบอสเนีย
0: จะเป็นอุสากิโอคนเดิมนะครับเนี่ยเลือกเปิดเข้ามาตรงกลางแบบลอยๆแบบเนี้ยบอลมันย้อยๆตกเข้ามามันเล่นยากครับอ่ะจะเปิดไปทีครับเรียมิล่าหยอดเข้าไปด้านในก็โดนโขกเหมือนเดิมครับโอ้หยวนโยนใส่กระแพงอ่ะวางมาอีกทีนึงก็บอลฉลับเตะมุมอีกแล้วครับโอ้อยู่ตรงนี้ครับอยู่เตะมุมนะครับ
1: ไม่รู้กี่ครั้งนะทางด้านเจ้าพาเจ้าถิ่นเนี่ยแต่เตะมุมมันเล่นงานแนวรับของบอสเนียไม่ได้เนี่ย
0: คือเซนเตอร์แบ็กโฟร์ของทางบอสเนียแกตัวใหญ่หมดเลยครับ
1: เกือบ10ครั้งแล้วนะครับเตะมุมของเจ้าภาพ
0: คือร้อนย้อนไปครับโคเน่จ่ายยัดในมาก็ไม่ผ่านครับเต็นเดียบริเวณโมงตั้งไปทีโมงฉลับมาก็หวดออกไปก่อนเลยครับคาติชลูกโมงเช็ดมาบาดาคาโควิดจัดโยนกันมาเอาตอนนี้มั่วกันไปก่อนครับแล้วจับบอลยาวไปเองครับมาโจนาธานเดวิดโอ้จะดูดลงมาแต่มันดูดไม่อยู่ครับสุดท้ายบอลไปถึงนิโคลัสวัตซิลครับ
1: ถงไม่ขึ้นไม่ล้ำด้วยนะเนี่ยพยายามจะดูดมันไม่โดนหลังเท้าโดนแล้วมันปริ้นนะครับโอ้ถ้าเลือกที่จะตัดสินใจยิงตามน้ำไปเลยก็น่าจะได้ลุ้นนะ
0: แต่มันก็ยิงยากนะลูกนี้เหลี่ยม
1: คือกะดูดบอลเอาชัวร
0: ์ลูกกลางอากาศปั๊มกันแล้วมาตามมาเก็บตกได้เกี่ยวคืนหลังไปก่อนครับบาราทารูบิดทำได้ดีเดดิชออกมาบาราทารูบิดงกจับเข้าไปด้านในครับมาลงไปช่วยกันก่อนต้องสกัดทิ้งเลยครับตอนนี้เรียมิล่าเคาะไปตอนนี้โอ้โหโดนบีบอยู่นะครับพยายามจะบิ้วจากหลังมาครับวนไปวนมาลายีโดนบีบครับกระชากลุยฝ่ามาเองครับมาสุดท้ายมีมือไปดึงนะครับอามาเดดิชไปฟาวก่อนแล้วนะครับเดดิช
1: โดนดึงแล้วไม่ได้เปรียบนะผู้สินก็มาเป่าให้เกยูเลสครับพยายามจะลุยขึ้นมาเองครึ่งแรกเหลืออีกแค่5นาทีนะครับเกมมันแทบจะไม่มีช่วงหยุดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: สู้กันตลอดเลยนะครับ
0: แล้วคู่นี้ก็ดีเล่นกันดีอย่างคือต่างคนต่างฝ่ายอยู่ในเกมนะครับคือทางฝั่งของบอสเนี่ยแกลงไปรับแกรับจริงๆนะครับแล้วก็รอสวนเลยครับวางยาวแล้วก็ให้พวกตัวรุกข้างหน้าวิ่งนะครับดูเลยครับต้องคอยสั่งครับเดมิโรวิชนะครับคอยตะโกนสั่งเพื่อนชี้ให้โลตามบอลของแคนาดานะครับเนี่ยเข้าไปลุมเอาครับจ่ายมาแล้วก็พลาดครับแล้วก็หยอดสวนคืนกลับมาเลาะริมเส้นอยู่ฟาวไปแล้วมีมือไปดึงก่อนนิดนึงครับ
1: กับเมมิสครับไปทำฟาวทิ้งตัวนะครับผู้เล่นของแคนาดาโดนกระแทกจากด้านหลังได้ฟาวอยู่แล้วนะครับนี่เหนื่อยยันผู้ตัดสินนะเพราะเกมมันเดินตลอดนะครับโฟกัสไปที่รูปเกมทั้งสองทีม
0: ตอนนี้แคนาดาก็พยายามจะเอาคืนให้ได้ก็บุกแล้วบุกอีกนะครับมาเป็นชุดเหมือนกันเน้นที่เกมทางซ้ายนี่ครับมิลล่าเนี่ยเริ่มจ่ายไม่ทะลุครับเลิกจะโยกผ่าน2นะครับบอลไปฉลับนิดนึงครับบารักทารวิชนิดเดียวครับเกือบจะทะลุได้แล้วเหมือนกันนะครับบารักทารวิชจังหวะพักบอลมาโดนบีบไว้ดึงบอลกับตัวนานเกินครับเกือบไปเหมือนกันครับแต่ด้านของโคเน่ลูกโมงก็โมงทิ้งไม่ได้ครับคาติช บอลตกมาครับต่างคนต่างโมงครับเตะสกัดทิ้งก่อนเอาบอลมันไม่ไปไหนก็บอลตกตรงกลางสนามดวลลูกราไก่ทีนึงยันทิ้งไปเลยครับกระโดดถีบบอลไปรักทารุบิดอ้าวให้มาลูกนี้ลุยทะลุมาแล้วเลือกตัวซ้ายกระชากมาแล้วพยายามจะไปครับเดดิดจะไปสุดท้ายยังไม่ได้ครับว่าจอห์นสันจิ้มทิ้งออกข้างไปเลยครับ
1: เคลียร์เสร็จนี่โล่งเลยนะครับทั้งซ้ายที่ขึ้นเกมมาเมมิดนี่ตัวเล็กแต่ว่าได้คล่องเลยครับ
0: คือถ้าหลุดนี่จะหลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วนะครับเมมิชดีว่ายังหันมาจิ้มได้ทันนะครับ
1: ดูแฟนเม็กซิโกนี่เครียดเลยนะครับส่วนแฟนบอสเนียนี่ได้เฮครับตอนนี้2นาทีครับครึ่งแรกก่อนทุกเวลาบาดเจ็บ
0: จะทุ่มเข้าไปครับโคลาชินัสทุ่มโด่งไปก่อนโดนโมงสกัดทิ้งมากระโดดมาจะกระโดดดีดหลังเท้ามันไม่ดีครับลูกนี้ครับทาฮิโรวิช
1: บอลลอยมานี่กระโดดซัดเลยครับอย่างน้อยๆก็ได้จบนะครับยิงไม่เข้าก็ยังได้มีเวลาที่ถอยไปรับได้ปู่เราขึ้นไปบีบสูงเลยครับบอสเนีย
0: มีโดนแถมอาจจะเตือนพุทธศิลป์ไปขยันไปหน่อยครับโอ้โหไปแถมใส่เขานะครับเดบิโลวิชครับ
1: ก็เนริอุสก็โดนทำฟาวอู้ไม่รอดนะไม่รอดผู้สินต้องแจกฮะเข้าบอลช้า
0: ไม่
1: ที
0: ่
1: สองของเกมนะ
0: ไม่น่าโดนครับช็อตดี
1: แล้วไปโดนในแดนของแคนาดานะ
0: ใช
1: ่ออกบอลไปแล้วนะครับ
0: คือพยายามจะบีบเร็วแต่ว่าลูกนี้ไปแถมตามน้ำเขานะครับไม่น่าเล่นครับโอ้ลูกนี้ไม่น่าโดนเหลืองครับเดมิโรวิชแต่แกตามสไตล์แกอยู่แล้วนะครับโดนบีบมาครับลูกวางมาจอห์นสันโมงตั้งเข้าไปมันก็ไม่มีเพื่อนอยู่ครับโอรูวาซียี่โคราซีนัทตั้งป้อมแล้วก็วางยาวสวนกลับมาใหม่พักอกมาตรงกลางครับไทโรวิทโดนปั๊มนิดนึงโคราซีนัชไหลขนานเส้นมาเอาเพื่อนก็ไม่ลงมาเอาบอลนี่ก็แม่เมมิชตามมาฉกคืนได้ครับแล้วก็วางยาวข้ามทิ้งมาทางขวาวิ่งแข่งกันไปลูกนี้ตีคู่กันไปก่อนครับพยายามจะใช้ตัวบังไว้จุดท้ายออกหลังครับแม่บาลัตชาโดวิชแกบางกว่าครับเบียดสู้ไม่ได้ครับ
1: ต้องระวังครับเอสเนียบาลัตชาโดวิชเนี่ยอยู่กับ PSV นะครับอายุเพิ่ง21ปีครับทดเจ็บครึ่งแรก4นาทีนะครับก็ไม่มากไม่น้อยกำลังพอดี
0: ผักอกได้บาซิสจะมาเข้าบอลเบียดกันไปเอาเมมิดไม่ถึงลูกโมงตั้งมาครับเดมิลวิชโมงตั้งไปทางซ้ายอีกทีนึงลูคิชดูดบอลลงมาได้แล้วครับลูคิชตัวรอตัวเติมลูคิชดึงก่อนลูคิชพยายามจะโยกเจอรุม2ครับล้อซ้ายมาโคลาซินัสแทงยัดในมาเข้ามาในกรอบไปทดจะไปติดทางด้านของเคนานานีดหนึ่งสุดท้ายมีการสกัดกันแล้วก็ไปโดนจับเอาใบเหลืองอีกครับโอ้โหไม่น่าโดนเนี่ยลูคิด
1: จับบอลพลาดไปแล้วครับลูคิดแล้วผู้เล่นของแคนาดากำลังจะสวนกลับแล้วไปยกเท้าขวางนะครับเข้าไม่หนักแต่ว่าเจตนาตัดฟาวนี่แหละวันนี้เหลืองติดๆกันเลยนะแล้วเป็นคู่หน้าอย่างเดมิโรวิชกับลูคิดนะครับ
0: จังหวะยกซ้ายมาสกัดแบบไม่มีอะไรแต่จังหวะถลายตัวถลายมาเนี่ยขาขวาไปเกี่ยวอีกทีนึงนะครับก็เลยให้เหลืองไปครับเหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับทาเดเลียสวางยาวอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้บอมอย่างเดียวนะครับโมงดักไว้ได้พยายามจะสวนมาครับเดมิโรวิชพักไปก่อนดีดย้อนหลังกลับมาให้ดึงหนีสวยครับบาซิชคือหลังกลับไปเลยครับคาติชก็ฝากไปทางซ้ายโคราซินัสไหลทะลุกลางครับทาฮิโรวิชเลือกวางทะลุโอ้โหเผื่อไปเยอะครับมาเผื่อไปถึงนู่นเลยครับเคโปครับ
1: เมมิดนี่ต่อให้มีสปีดความเร็วแต่โอ้ลูกนี้เพื่อนเปิดไปไกลเลยนะครับเผื่อเยอะเกินไปฮะไปไม่ทันละ
0: คือสูตรนี้เนี่ยถ้าจะแทงทะลุแบบนี้ต้องมาเล่นเกมกับ M99 ของเรานะ
1: ใช่
0: รอแจกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยครับโอ้โหถึงจะไปเอาทันครับโอ้โหตอนนี้วันเวย์จริงๆครับอยู่ที่ว่าจะยันอยู่ไหมครับแคนาดามาอีกแล้วครับบูเคนนันรอจากขวาตัดเข้ามาเลี้ยงเยอะเจอปั๊มซะเลยแล้วก็บอลชนเสาออก
1: ออกข้างนะฮะไม่ได้เตะมุมจังหวะปั๊มยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดามุมทงเลยนะครับ ยังหาความอันตรายไม่ได้เลยครับทั้งลูกทุ่มแล้วก็ลูกเตะมุมของเจ้าภาพนะครับผู้สินมองแค่พุ่งกับเส้นอย่างเดียวครับ
0: ลูกทุ่มเข้ามาก็โดนหม่งไว้ได้ที่กล้องจากตัวผู้ตัดสินนะมันเห็นอยู่ว่ามันเหมือนฉลับนะครับเตะอัดอีกแล้วครับแล้วก็บอลออกหลังครับได้เตะมุมอีกแล้วครับจอห์นสตัน
1: เตะมุมของแคนาดาครึ่งแรกน่าจะมากกว่า10ครั้ง
0: เตะซ้ายเตะขวาสลับแล้วสลับอีกนะครับช่วยกันดีครับบอลติดโคลาซินัสนะครับได้เตะมุมทางกลับขวาครับเจ้าเดิมครับอุซากิโอวางคันนี้หยอดมาตรงกลางเหมือนเดิมได้โมงแต่ก็ไม่มีอะไรครับลูกนี้ข้ามคานไปเยอะเลยนะครับ
1: กับ
0: คอเนลิอุสหรือว่าคอเนลิอุสครับ
1: คือบราซิลเองแทบจะไม่เจอช็อตยากเลยพี่หูตั้งแต่เดวิสยิงช่วงต้นเกมนะครับ
0: ม
1: ีโอกาสเข้าทำหลายๆครั้งของแคนาดาก็ไม่ได้อันตรายนะครับ
0: เหมือนมีมาเชียร์แคนาดาอยู่ครับแล้วเรโน่ได้แต่เฮครับคือลูกยิงไม่อันตรายนะครับลูกเซตไปบาซิชเคาะหมัดโดนบีบอยู่ครับต้องคืนหลังมาโดนบีบไปแล้วครับคาติชหวดลูกนี้ไปก็บริสินเป่าจบเกมนะครับทดมา4นาทีครับเสมอกันไม่ใช่เสมอครับตามหลังอยู่ 1-0 นะครับลูกยิงของทางด้านของโยโบลูคิชนะครับลูกโมงระยะเผาขนเลยครับ
1: ก็ได้ประตูขึ้นนำในช่วงนาทีที่21ของเกมนี่นะครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่21เดี๋ยวต้องไปดูครับเจสมาจะไปแก้เกมยังไงนะครับเพราะครึ่งหลังก็มีเวลาอีก45นาที
0: คือคู่หน้าโดนใบเหลืองไปแล้วไม่แน่ครึ่งหลังเราต้องรอดูว่าความสดของเอดินเชโก้จะถูกสลับลงมาหรือเปล่านะครับ
1: ครับผมไป
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2000
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
7: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
10: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
16: สนับสนุนโดย
17: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
18: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
19: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
12: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
20: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99ของเรากันต่อนะคร
1: ับ
0: ในช่วงนี้ ก่อนจะไปพักอีกทีนึงเน
1: า
0: ะ
1: ก็มีข้อความส่งมาถามนะครับพี่ครับขอผลน่าจะเป็นท็อต2ท็อตเตอร์ของไอซ์แลนด
0: ์ครับ
1: แล้วก็อะไรอะแลนสลูนของสวีเดน1เหรอเดี๋ยวผมเช็คดูให
0: ้ครับ
1: ท็อตเตอร์เนี่ยนำอยู่20คาปาโบกู20ส่วนสวีเดน D1เดี๋ยวไม่รู้ว่าจบไปยังนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมเช็คดูก่อน
0: ยังส่งกันมาได้นะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหเมื่อสักครู่นี้สถิติขึ้นมานี่เตะมุมไป9ครั้งนะครับสำหรับทางด้านของแคนาดานะครับครองบอลเยอะกว่าแต่โอกาสยิงน้อยนะครับยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวเองนะครับสำหรับโอกาสยิงเท่ากันเลยนะครับฝั่งละ3ครั้งครับแต่ว่าทางฝั่งของบอสเนียที่คุณภาพก็ดีกว่านะตรงกรอบไป2ครั้งแล้วได้มา1ประตูนะครับ
1: อ่ะสวีเดนดิวิชั่น1โซดราครับลุนแพ้ AFC มาโมไป0ประตูอ่ะแพ้ไป1-4นะครับ
0: ครับ
1: พี่อู๋เดี๋ยวดูคอมเมนต์ทาง YouTube นิดนึงเนาะ
0: ครับผมได้ครับ
1: สอบถามมาเหมือนกันนะครับคู่เม็กซิโกเมื่อคืนช่วงพักคูลิ่งเบรกเพลงในเกม GTA เหรอพี่อู๋เปิดมานี่ผมนี่ลั่นเลยครับ
0: เหรอ
1: ันนี้ไม่ทราบ
0: อันนี้ผมไม่ได้เล่นด้วย GTA นะฮะ
1: คุณโลโซมาสเตอร์บอกว่าบอลนัดเปิดเจ้าภาพด้วยนะครับลอกสูตรคู่เมื่อวานเลยได้เปรียบมากๆทั้งเสียงเชียร์และบรรยากาศในสนามผมเห็นทั้งแคนาดาและอเมริกาชนะแน่นอนแต่ครึ่งแรกแคนาดาเนี่ยผมว่าโดยรวมผมบอสเนียดีกว่าเนาะ
0: คือครองบอลได้เยอะกว่าโอกาสแต่ว่ามันเจาะไม่เข้านะ
1: ใช่
0: ได้แต่ครองบอลนะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นยังมีอีก45ทีก็ต้องรอดูว่าทีเด็ดอย่างพวกกองหน้าที่สำรองรออยู่นะครับบอสเนียก็มีตัวเก่าอย่างเชโก้ส่วนทางฝั่งแคนาดาก็ยังมีไคลาลิน
1: ใช่
0: นะครับอาจจะได้ลงมาเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยทั้งเดวิดแล้วก็โอรูวาซิยี่นี่โอกาสน้อยมากนะครับโดยเฉพาะเดวิดมีโอกาสครั้งเดียวก็คือที่เขายิงจ่อๆแล้วไปติดเซฟนะครับ
1: ครับจานอูครับถ้าแคนาดาเลือกเอาพี่เอกแทนโจทานเดวิสมีสิทธิ์เข้าชิง
0: น่าจะคมกว่าน่าจะคม
1: โอ้ยลูกนั้นผมบอกเลยไม่เหลือไม่เหลือยิงตรงกรอบแต่ว่ามันไม่เข้านะฮะคุณพระสุ2537บอกว่าสวัสดีครับถ้าเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายกลุ่มไหนมีโอกาสเจอกันเขาจัดไว้หรือยังครับต้องจับฉลากไหม
0: วางไว้แล้วว
1: างแล้ว
0: วางไว้แล้ว
1: ไม่มีจับนะครับแล้วก็มีถามเพิ่มเติมลิซ่ามาทั้งวงไหมครับเขาออกจากแบ็คพิงค์แล้วนี
0: ่ลิซ่าน่าจะคนเดียว
1: น่าจะเดียว
0: นะครับ
1: มีทักทายมาสวัสดีครับคุณสบัดทชัย
0: เพราะว่าเขาใช้ชื่อลิซ่าเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ได้ใช้ชื่อแบ็คพิงค์ถ้าแบ็คพิงค์น่าจะมาทั้งวง
1: เสียบาสเมียแปดสวัสดีมาทักทายมาทาง YouTube ด้วยครับพี่อู๋จากคุณบักบอยนะครับ
0: ครับผม
1: เดวิสขอ1ลูกโอ้ยังไม่มาเลย
0: ยังไม่มามีโอกาสยิงวิธีนึงครับแต่ว่าทำหมู6ไปหน่อยยิงซะเบาเลยครับ
1: กองหลังอายุ20ของแคนาดาดาวรุ่งประมาณนี
0: ้
1: สวัสดีครับคุณอู๋สวัสดีครับคุณเอกคุณหนูไม่ใช่คุณหนูนะฮะเป็นคุณอู๋นะ
0: คุณอู๋อู๋ครับ
1: เจ้าภาพร่วม2ทีมคืนนี้งานยาก
0: คู่
1: นี้ยากแน
0: ่งานยากคู่นี้ก็บอสเนียก็เหนียวแน่นมากนะครับแล้วมีทีเด็ดจากการสวนกลับด้วยนะครับ
1: หมายว่าบอสเนียคว่ำอิตาลีมาด้วยใช่ครับ FM 99ประมาณนี้นะคุณชื่นใจทีวีชื่นใจนะครับชาวโลกทั้งหลายคิดว่าใครจะได้แชมป์โลก
0: ถ้าเป็นผมมองฝรั่งเศสนะปีนี
1: ้ผมก็ชอบฝรั่งเศสกับสเปน
0: ฝรั่งเศสปีนี้น่ากลัวโอ้โหก็เต็ง1เต็ง2มันก็ต้องชอบอ่ะจ้ะ
1: อังกฤษอังกฤษถึงมั้ยอังกฤษ
0: เต็ง3ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ปีนี้ที่เชียร์เยอรมันอยู
1: ่
0: เชียร์เยอรมันทีมรักผมแล้วก็อีก1ทีมที่ตามเชียร์อยู่คือญี่ปุ่น
1: ครับอีกสักนิดนะฮะคุณเอกลักษณ์บอกสวัสดีครับพี่เอกจันอู
0: ๋ครับผม
1: นักเตะแคนาดาผมก็อ่านว่าบูชานันมาตั้งนานครับนึกว่ามีญาติพี่น้องเป็นคนไทยประมาณนี้
0: แต่ว่านามสกุลแกโหลนะบูชานานิ่งถ้าเป็นนักเตะบอลหญิงนะโอ้โหของแคนาดาที่เพียบเลย 3-4 คน
1: คุณเอกรัตน์นะทางเพจ Facebook อยากฟังแทนอู๋กับจุนครอบครัวพิบไหว Family นะคุณปัญญาบอกเป็นเกตรายปีโมโนดูได้ไหมครับดูได้สิถ้าแพ็คเกจ
0: ดูได้ดิครับดูได้ดิครับ
1: สบายเลยคุณทศพรดีเลยครับไลฟ์แบบนี้อันยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ
0: ครับถ้าชอบก็ตามกันได้นะครับ
1: ภาพันธ์บอกว่าสวัสดีทั้งสองท่าน
0: ใช่นะครับแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับอสมทของเรานะ
1: ครับผม
0: ในช่วงของ
3: MCOT Super Fan นะครับเพราะว่าของรางวัล
1: น
3: ี่รออยู่เทียบเลยนะครับ
1: ของรางวัลอยู่นี่
3: ใช่ครับ
1: มีรถยนต์มี
3: ไม่แล้วมันมีหลายอย่างเนาะรวม 2.6 ล้านอ
1: ่
3: ะ
1: ใช่อ่ะเราเบรกก่อนไหม
3: ครับเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีเจอกันช่วงครึ่งหลังนะครับยังมีอีก45นาทีนะครับนำอยู่แค่ประตูเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบแนบ

0: องไทยแข็งแรง
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: โดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
12: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
0: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทับด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 นทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99
3: 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
13: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
14: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับในช่วงของ Soccer Live Report นะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกนะครับ
15: ครับ
14: เกมในครึ่งเวลาแรกนะครับจบที่ทางด้านของบอสเนียนำแคนาดาอยู่ 1-0 นะครับกำลังจะกลับมาสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับก็ยังไม่มีรายงานการปรับเปลี่ยนตัวนะครับมาถึงก็ลุยเลยครับเดบิโลวิชลองยิงไกลดูก็ไปเข้าซองครับเคโปได้เซฟซะก่อนทีนึงครับกลับตัวแล้วใส่ด้วยขวานะครับเดบิโลวิช
15: ครึ่งหลัง10วิครับมีโอกาสได้ส่องมาแล้วบอสเนีย
14: ต้องดูว่าการแก้เกมของทั้งคู่ครับเซเกบาเบเรสกับทางด้านของเจสซี่มาร์ทนะครับครึ่งแรกอ่ะไปรับโอ้โหซะเยอะเลยนะครับตั้งแต่ ขึ้นนำมาได้นะครับ
15: ครับผม
14: แต่ว่าโอกาสยิงของแคนาดามีไม่เยอะนะครับก็ที่เราเห็นในกราฟิกที่ขึ้นมามีโอกาสยิงตรงกรอบครั้งเดียวนะครับ จากทั้งหมด3ครั้งนะครับ
15: นี่ FC แคนาดานะครับดูทีวีแต่ฟังจันอู๋จันเอกครับ
14: ครับผม
15: กระทักทายมาได้อดทนรอหน่อยนะแฟนๆแคนาดาเพราะรูปเกมครึ่งแรกอึดอัดเหลือเกิน
14: ก็ต้องดูว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยบอสเนี่ยจะรับเหมือนเดิมหรือว่าจะมาบุกเพราะว่าโดนมันชุดใหญ่เอาไปเสียบอลกลางทางแล้วโอ้ยวางลูกนี้โอ้เพื่อนหยุดวิ่งเลยครับกำลังจะสวนกลับแต่ว่าบาสิตเกตโยนลูกนี้มันแรงไปเยอะนะครับ
15: ครับ
14: กลับมาดึงจังหวะหน่อยครับก็เหมือนจะขยับมาไล่บอลมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ลงไปรับเยอะครับลูกโมงตั้งมาออกทางด้านข้างไปก่อนครับรัวซีแต่ว่าโดนสไลด์ทิ้งออกไปไม่ยอมเลยครับคาติชบูแคนนันทุ่มมาให้ครับหาช่องก่อนครับจอร์นสันจ่ายตัดเข้าไปได้กรอบเขตโทษต้องวนออกมาใหม่จะพลิกเข้าไปเอ้าไปจนสุดเส้นแล้วจ่ายมาลูกนี้วาซิลเซฟก่อนแล้วก็สกัดทิ้งมาก่อนบูคานันจะมาอีกทีนึงครับบูคานันเจอหลุม 2-1 เตะทิ้งครับโคลาซินาช
15: ดูแต่คึกคักตั้งแต่ต้นเกมครึ่งหลังเลยครับแคนาดาคือเล่นเหมือนครึ่งแรกมันทิ้งเวลาไปเรื่อยๆครับ
14: ดูทุ่มมาก็โดนหม่งสกัดทิ้งไปแล้วก็สวนครับเดมิโลวิชวิ่งมาลายีต้องวนกลับมาก่อนนะครับคือหลังกลับมาครับลูกแทงยัดในมาแล้วจะชิ่ง 1-2 กันมาก็โดนกระแทกแต่ว่าคือหลังกลับไปครับบัตซิลเตะแล้วมันปลิ้นออกข้างนะครับโอ้เคลียร์ไม่ดีครับอิกราวัตซิลทุ่มเร็วเลยครับจอห์นสันให้มาบูเคนันเลือกวางเข้าไปด้านในโดนโมงสกัดไว้ก่อนบอลตกมาลูคิชลูคิชโอ้โหให้เผื่อไปเยอะไม่ไหวครับบาดักทารวิชแกถอนสมองแล้วไปวิ่งแล้วครับ
15: ก็เหมือนจะเล่นเหมือนครึ่งแรกนะบอสเนียเน้นรับแล้วก็รอสวนแต่ที่ได้เปรียบคือสกอร์บอสเนียกำมาแล้ว1ลูกนะครับ
14: คือตอนนี้ซื้อด้วยเกมรับนะครับวางเผื่อมาก็อุ้ยมีจังหวะปะทะกัน
15: ชี้ไหมผู้สินให้ใครเจ็บทั้งคู่ครับ
14: คือบอลมันตกกำลังจะเข้ามาในกรอบแกโทษวัดซิลก็ออกมาแล้วอุ้ยมีจังหวะปะทะกันครับเจ็บทั้งคู่ครับ
15: โอรูวาเซยี่ครับกับทางด้านวัดซิลเดี๋ยวดูว่าใครถึงบอลก่อนครับแต่ผู้สินตอนนี้เป่าหยุดเกมเพราะว่าผู้สาวตูของบอสเนียก็นอนเจ็บอยู
14: ่คือวัตซิลเหมือนกำลังจะคว้าบอลแล้วโอรูวาซียิกเก็บพุ่งเข้ามาพอดีมีการปะทะกันครับลงไปนอนกองทั้งคู่นะครับโอรูวาซียิกลุกมาแล้วครับแต่ว่าวัตซิลก็เหมือนยังเหมือนเจ็บที่ข้อมือนะครับ
15: เดี๋ยวดูจังหวะวางบอลแนวลึกจากแดนของตัวเอง
14: ไม่ล้ำแบบ
15: คือปล่อยไปก่อนแล้วพุ่งกับเส้นก็ปล่อยก่อนจังหวะนี
14: ้ถึงก่อน
15: เดี๋ยวดู
14: เหมือนปัดทิ้งไปแล้ว
15: ไม่แน่นะครับเนี่ย
14: ไม่ถึงบอลก่อน
15: เดี๋ยวดู12หรือ
14: นี่ฮะชกบอลก่อนแล้วครับวัดซิลชกคือเป็นจังหวะโชคร้ายครับวัดซิลชกบอลไปแล้วเนี่ย
15: ครับ
14: ตัวทั้งคู่ลอยมาชนกันพอดีครับ
15: ใช่ดูจังหวะก่อนหน้านี
14: ้จากจังหวะเทิร์นของโอลูวาเซยี่ลูกนี้สวยนะครับวัดซิลก็เซฟครับ
15: ถ้าไม่มีมือวัดซิลถ้าบอลถึงทางด้านเดวิดได้จบเลยนะครับน่ะฮักเขาก็ไปสามีสอบถามมานะครับช่องทางในการที่จะร่วมกิจกรรมเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net ก็ตรงตัวเลยนะครับ cheer.mcot.net นะครับ
14: ครับดูจังหวะกระชากลุยมาโอ้โหมาซะเร็วเลยครับก็แทงทะลุตามจ้องมาโอ้มาอย่างสวยแต่จ่ายแย่ครับเรียมิล่าโอ้ให้แรงเกินโอ้โจนาธานเดวิดรออยู่แล้วนะครับเอาจะลากสวนคืนมั้งครับเมมิชลุยฝากตรงกลางมาครับไทฮิโรวิชเดมิโรวิชดึงก่อนแล้วก็โอ้ปูสินช้าไปครับเดมิโรวิช
15: ต้องระวังนะฮะโดนเหลืองไปแล้วครับเดมิโรวิชในช่วงครึ่งแรกแต่จังหวะนี้ก็เหมือนกับจะเข้าจากด้านหลังแต่ไม่ได้หนักนะครับปูสินก็เป่าฟาวธรรมดา
14: คือหันไม่มองเพื่อนแล้วหันกลับมาเนี่ยนักเตะแคนาดามาแล้วครับก็เลยไปเตะเขานะครับก็ต้องเน้นเกมทางซ้ายมีสวนมากกว่าโอ้โหเรียมิล่าจะไปคราวนี้รู้ทันครับบังซะเลยครับอามาเดดิชบังอย่างตันกันไม่อยู่ครับไหลกับไหลตันกันอยู่เอ้าเตะอัดให้ได้ครับพยายามจะเตะอัดแล้วฉลับครับโอ้กลายเป็นฉลับพวกเดียวกันเองครับได้ทุ่มเลยครับจากนั้นแคนาดาหุ่มจักเข้ามาด้านในโดนสกัดทิ้งเข้าไปครับคาติชยกกลับมาใหม่ครับคาร์ดิเลียสลูกจ่ายมาเดวิดให้มาครับเรียมิล่าทางซ้ายเรียมจ่ายตัดในมาลูสตาเกียโอโอ้โหไม่มีช่องให้โยนะครับโดนเข้าเร็วครับทะลุมาครับคาร์ดิเลียสมาแล้วก็วางลึกมาก็ไม่ดีลึกไปครับเข้ามือวัดซิลครับ
15: โดนแบบนี้ที่วัดซิลแบบของชอบเลยครับ
14: วัดซิลก็บอมเร็วมาครับโมงตั้งทิ้งกลับไปครับแต่ได้ของฟูเกโรเลสบุคแคนันจะไปไม่ผ่านเลยครับโปลาซินาสครับกระโดดขวางไว้ก่อนนะครับบอลออกข้างไปครับ
15: คือต้องเปลี่ยนไอเดียการเขาทำบ้างครับแคนาดาเจาะไม่เข้าเลยครับเราเห็นช็อตยิงนอกกรอบไม่ค่อยมีนะอยู่
14: ใช่ครับ
15: น้อยมากนะครับ
14: คือสูตรแกมาง่ายไปหน่อยครับปีกขวาซ้ายเนี่ยมาคนเดียวนะครับเรียมิลล่าแล้วก็รวมไปถึงบุคแคนันเนี่ยเวลาลุยเนี่ยต้องเจอ1-2นะครับ
15: ครับ
14: คือทางฝั่งของเซอร์เกย์บาเบเลสแกแพ็คคู่มาเลยครับลุม2ตลอดแล้วพอจะเลี้ยงฝ่ามันก็ไปไม่ได้นะครับ
15: คุณประสงค์ว่าสวัสดีครับพี่หงกินเป่ากับประธานเหมา
14: ว่าไอ้คุณเอกอย่างนี้คุณน้ำหนักขึ้นนะคนเรียกคุณหงกินเป่า
15: ทักทายด้วยนะฮะทางโซเชียลดูเพลินๆก็มือพิมพ์ส่งข้อความอะไรมาพูดคุยกับเราได้นะคร
14: ับเรื่อยๆนะครับเราก็มีจังหวะถ้าว่างไม่มีอะไรเราก็อ่านให้เนาะ
15: ใช่
14: เดี๋ยวถ้าหลังเกมก็ตามกันได้เพราะเราวันนี้เราอยู่ถึงกี่โมงอ่ะคุณเอก
15: ตีสี่
14: อ่ะจบเกมพอดีเนาะอ่ะลุยมาอีกแล้วครับเรียมิล่าสุดเส้นหลังหาช่องเปิดอยู่ไม่เปิดครับเลี้ยงกลับมาย้อนหลังยัดในมาอู้ไซโยหลุดมาแล้วจริงโรเดโอชนคาเตสกัดทิ้งออกมาได้ยังไม่เข้าประตูแล้วจัดสวนคืนโดนดึงใบเหลืองไหมครับโอ้โหศิลป์มาพร้อมใบเหลืองเลยครับโอ้โหโดนไป
15: ซุปเปอร์เซฟเป็นโคลาซินักหรือเปล่านะครับนี่นะครับโอ้วันนี้เนี่ยยืนถูกที่ถูกเวลาครับไม่มีโคลาซินักเข้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ดูจังหวะยิงลูกนี้ปุ๊บโอ้โหเคลียร์เสร็จบอลชนคานก็ดอนออกมาครับ
14: ไม่สกัดเข้าแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับ
15: ให้ยิงจากลายี
14: โอ้ลายีครับโอ้โหแล้วก็ต้องโดนใบเหลืองไปครับ
15: ฟูเกโรเยส
14: ครับโอ้โหกำลังจะเทินสวนกลับครับโอ้โหไม่กอดไว้เนี่ยหลุดเดียวแน่ๆครับเดมิโรวิชโอ้โหจักจะเสียประตูนะครับเอาจังหวะปั๊มกันลูกนี้มาบุกไปบุกมาเกือบโดดวางทะลุมาแล้วมงตั้งมา

0: บอลจังหวะแตะเข้าไปในกรอบ18หลาแตะยาวไว้หน่อยครับจังหวะจะตามมายิงเซฟเลยโอ้ยเดี๋ยวดูว่ามีเช็คอะไรหรือเปล่าครับ
1: ขาของเคโปงัดบอลออกไปพอดีครับไม่งั้นเนี่ยเสียประตูแน่นอนครับโอ้เนี่ยดูครับจากช็อตที่กำลังจะโดนนะครับ เทิร์นกลับมาได้ใบเหลืองโคลาสินาสครับ
0: เตะมุมฮะ
1: เตะมุมชัยฮิโรเวชวางมาเสาไกลออกมาแล้วไม่เจอบอลแต่ว่ายังมีตัวมาเก็บได้ครับลุยมาโกเน่ให้ทะลุตามช่องมาแล้วมีตัวสุดท้ายรออยู่คืนหลังได้ครับแล้วเตะทิ้งครับวัตซิลโอ้โหตอนนี้นี่ลุยแหลกกันแล้วนะครับเกมเปิดอีกแล้วครับลุยมาทางขวาอีกทีครับเรียมิล่าโยกมาอยู่ทางขวาครับมิล่าว้าโอ้โหลูกนี้เพื่อนด่าเลยครับโอ้ไม่รู้ทำอะไรครับจะเปิดหรือยิงก็ไม่ดีทั้งคู่ครับเรียมทางด้านของเรียมิล่าครับ
0: ทางเลือกมีเยอะมากครับมีตัวอ้อมไปแต่ว่าลากตัดเข้าในพยายามจะเปิดในกรอบ18หลา 2-3 คนนะครับโอ้โหเปิดลึกแบบนี้นี่โอ้เพื่อนด่าแน่นอนนะ
1: วันนี้ต้องชมคนนี้ด้วยนะครับมักซิมเคโปครับซุปเปอร์เซฟทำให้ทีมไม่เสียลูก2นะครับ
0: ถ้าลูก2เนี่ยแทบจะจบเลยนะ
1: คือถ้ายิงเข้าไปจะนำ 2-0
0: ใช่
1: ครับเอ้าถูกต้องมาแล้วเหมือนการบอลชั้นแล้วโอ้โหเกือบไปโอ้พรไปให้ดูภาพช้าปรับจับไปที่เจสซี่มาร์นะครับโอ้โหกลับมาอีกทีนึงโอ้เป็นจอนาธานเดวิสครับหลุดมาในกรอบเขตโทษแล้วเปิดชั้นแล้ววางสวนกลับไปครับวัตซิลโอ้เกมครึ่งหลังพอมันเริ่มเปิดมากขึ้นนะครับโมงสกัดไม่ดีนะครับได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
0: ถ้าถึงตรงนี้ยังไม่มีเปลี่ยนตัวทั้ง2ทีมนะครับโอ้นี่โคตรเท่เลยครับโคลาสินัส32ปีครับถึงตรงนี้นี่ยังวิ่งได้อยู่
1: เดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนตัวเพราะว่าเหมือนเจสซี่มาร์ทไปประชุมเพลิงกับทางเยอะครับเยอะจัดครับพุ่งช้าครับโคลาสินัสโดนจนได
0: ้นี่เราเห็นกฎใหม่กับตาเองนะพอทุ่มช้าเปลี่ยนทุ่มทันทีนะครับ
1: มัวแต่แอคจะทุ่มนั่นแหละครับเดี๋ยวกฎใหม่ใช้จนได้อันนี้ถือว่าดีครับทุ่มแล้วก็ไม่ทุ่มสักทีครับโคลาสินัสโอ้แต่ว่าจังหวะยอมโยนบอลลูกนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันครับคือเหมือนแคนาดาเริ่มจะไปเร่งเกมเกินแล้วก็ใช้การวางยาวแล้วมันไม่แม่นนะครับ
0: ครับ
1: โดนกล้องจับหน้าสักทีนึงครับปราซินัสครับลูกทุ่มขังริมเส้นมาลายีสกัดไม่ได้ครับอุซากิโอเอาไปเกี่ยวขาเขานี่ต้องระวังนะครับอุซากิโอผู้สินไม่มีอะไรครับ
0: พอบอสเนียได้ฟาวก็เนี่ยดึงเกมช้า
1: เดี๋ยวโดนจนได้ครับมาแล้วด้วยเพ่พวกล้มตัวแล้วผูกเชือกรองเท้าใหม่เนี่ยคุณสินเดินเข้าไปหาแล้วนะครับคุณสินเตโยไปเตือนครับแต่ว่าได้ลูกตั้งเตะพอดีครับ
0: นี่บอก
1: เนี่ยเริ่มโดนโผล่แล้วครับคือแกจะเตะแล้วแกไม่เตะนะครับให้เพื่อนผูกเชือกรองเท้าก่อนเอ้าวางบอมยาวๆมาโมงตั้งไปด้านในโมงเสยมาแถว2มีไหมงัดกลับมาอีกทีก่อนครับบอสเนียลูกากัดมาแล้วเอาเคโปชกไม่ดีครับบอลออกหลังได้เป็นเตะมุมเลยครับต้องระวังนะครับลูกเตะมุมนี้ก็คือประตูที่ได้มา 1-0 นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ก็ยังผูกไม่เสร็จครับมาจายฮิโรวิชครับคือสูตรในครึ่งแรกที่ได้ประตูคือเตะมุมแล้วมีตัวไปอยู่ที่เสาแรกนะโมงเสยมาคราวนี้ไปอยู่เสาไกลหมดเลยนะครับลูกเตะมุมหยอดเข้ามาเสาไกลโมงลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับโอ้โหมูฮาเรโมวิชครับแนวรับเซนเตอร์ครับ
0: 23ปีแต่รูปร่างสูงมากนะครับซ้ายเปิดโค้งมาจังหวะเทคตัวโมงกดไม่ลงนะครับลูกเนี้ย
1: มูฮาเรโมวิชนี่สึกเก็บ2เมตรหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีคนถึง2เมตร1นะครับโอ้โหจังหวะไถกันไปไถกันมาโดนไล่ตันอยู่ครับสุดท้ายโอ้โหมากำลังจะมาครับ3คนครับของทางแคนาดาครับอยู่ไม่ไหวแล้วครับเจสซี่มาส
0: ก็ต้องเปลี่ยนสำรองมาเพื่อเปลี่ยนเกมเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู่นะ
1: ลงมาเห็น1คนครับซาลิบาเนี่ย1คนแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้ จะรอสักนาที60กำลังจะถึงครับอาบอสเนียลุยมาจับแทงไม่

0: านครับโอ้โหเดดิชทำทางไปให้แล้วครับเรียมิล่าดีดเข้ากลางมาอุซากิโอเจอไล่แซงจากข้างหลังยังไปได้อยู่ครับตอนนี้มีสลับกันเหมือนกันครับลงไปช่วยโคเน่อยู่หน้าก่อนไปโทษโคเน่ออกซ้ายมามิล่ามิล่าแทงทะลุยัดไปข้างในยังปั๊มกันอีกทีนึงบอลล้นมาใหม่เตะสกัดไปก่อนพยายามจะพลิ้วหนีครับบาราทโลวิชเตะสกัดได้นิดนึงแล้วก็บอลออกข้างไปนะครับได้ทุ่มเลยครับนะจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับ
1: ดูจังหวะภาพก่อนหน้านี้ผู้ล้ำหน้าก็โอ้แต่กราฟิกขึ้นคล้ำหน้าไปครึ่งตัวเลยนะจังหวะที่
0: จังหวะที่ไปชนกันนะครับก็คือลูกนี้ไม่มีอะไรเพิ่งจะไปย้อนให้เห็นว่ามันเป็นล้ำหน้าไปอยู่ดีครับของโอรูไวเซซี่ครับแต่ว่าแคนาดาเดี๋ยวรออ่ะครับผู้สินเป่าให้แล้วนะครับจะเปลี่ยนตัวครับหมายเลข20
1: เรียมิลเลอร์โดนถอดนะครับหมายเลข11แล้วก็หมายเลข14เข้ามาแทนนะครับ
0: 14ก็เป็นเจ้าเฟนเบิร์กนะครับ
1: ครับ
0: กดดันได้ดีแต่ว่าสุดท้ายจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
1: ยี่สิบสี่ถอดเดวิสออกนะ
0: ถอดเดวิสแล้วเอาเดวิสอีกคนหนึ่งลงมาครับดูครับแกเหนือชั้นจัดครับแต่ไม่ใช่อัลโซเดวิสนะครับ
1: อีกคนหนึ่งเนี่ยฮาเมดครับแล้วก็ถอดทางด้านโกเนริอุสลงถอดทางด้านโกเนริอุสออก
0: โอ้โหฝั่งนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับทั้งบาสิตทั้งลูคิชออกครับ
1: ครับ
0: จ้าเอดินเชโก้ครับดูครับเป็นทางด้านของบาสด้านะครับไม่ใช่ทางด้านของเชโก้นะครับตัวสำรองลงมาเปลี่ยนแอบเปลี่ยนเหมือนกันนะครับฝั่งแคนาดาเปลี่ยนไป3นะครับบอสเนียลงมาเพิ่มอีก2คนนะครับก็เปลี่ยนตรงกลางครับอามินกิโกวิชนะครับจะเป็นกองกลางอีก1คนนะครับเพราะว่าเอาบาสิชออกแล้วครับคือเริ่มจะหมดแล้วและส่วนทางด้านกอลูคิดก็โดนใบเหลืองไปแล้วนะครับ
1: กิโกวิชนี่เล่นกับทางด้านยังบอยนะลุยกันต่อฮะแคนาดาเปลี่ยน3ส่วนบอสเนียเปลี่ยน2นะครับ
0: สกอร์ยังตามหลังแค่0-1เวลายังมีอีกเยอะอยู่นะครับผ่านมา62นาทีเท่านั้นนะครับบอลตกมาพยายามจะเกี่ยวในกรอบเขตโทษโคเน่พยายามจะไถไปมือไปดึงเขาก่อนนะครับฟาวไปแล้วมาเพิ่งจะลงมาโดนเลยครับทางด้านของโทบิสเดวิสครับตัวแค่ใหญ่ครับกองหน้าครับโทบิสเดวิสไปดึงกิโกวิชนะครับเนี่ยกิโกวิชบังแล้วโอ้โหศอกไปเกี่ยวหน้าโอ้โหตัวคนละไซส์เลยครับโอ้มันล่มเลยครับโทบิสเดวิส
1: บาเบเลสนี่ยกมือฟ้องผู้ตัดสินเลยนะครับแต่ออกมาครับบราซิล63นาทีนะครับโอ้โหเล่นแบบนี้นี่เข้าทางบอสเนียเวลาเดินไปเรื่อยๆเข้าทำครึ่งหลังก็มีมาแต่ว่าจะน้อยครับเจ้าภาพแคนาดา
0: คืออาจจะครองบอลได้เยอะกว่าแต่ว่ามันยังไม่มีช็อตหวัดเสียวนะครับ
1: ครับ
0: อาเมดครับทะลุมาทางขวามีตัวเติมมาแล้วนะจะไปต่อลูกนี้ไปไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ช่วยกันดีครับเดดิช
1: สไลด์ทิ้งไปก่อนนะครับเอาละครับเวลาที่เหลืออยู่ใส่ไม่ยั้งแน่นอนครับทางด้านแคนาดาต้องการ1ลูกไปก่อนนะครับ
0: อาเมดลุยฝ่ามันจะใช้ตัวสำรองแล้วเบย์เมสโอ้โหพยายามจะไถไปยิงเจอบล็อกไว้อยู่นะครับได้เอาความใหญ่มาไถแล้วครับโทมิเดวิสครับคือตัวแกหนาแล้วใหญ่มากนะครับเนี่ยพวกตัวสำรองมีบทบาทครับ
1: จิ้มไปให้ดูโอ้โดนดึงตังหวะยิงน่าจะเป็นทางด้านมูฮาเลมูบิชที่เข้ามาขวางด้วยนะครับ
0: มากันคู่เลยครับก็ หลุยแล้วก็วางทะลุมาแม่พยายามจะตอกส้นมาให้ครับจะให้กับบาสด้าครับ
1: ตัวเบสเดวิดก็เล่นในยุโรปนะครับกับอเล็กซานกิลัว
0: ดูเปิดวางยาวมาครับจอห์นสันเก็บได้ครับอาเมดมีความคล่องตัวครับอาเมดที่ลงมานี่มีบทบาทเยอะอาเมดต้องคืนหลังไปก่อนนะครับโดนบีบไล่มาครับฝากมาตรงกลางก่อนตอนนี้ต้องถอยลงไปช่วยเกมรับมากขึ้นนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเอาคอนเนเลียสออกไปแล้วนะครับแต่ได้ของโคเน่เอาโหทะลุมาสวยครับสุดมุมธงแล้วก็ล็อกหาช่องจะเปิดอยู่หน้ากรอบเบโทษอุซากิโยยิงลูกนี้ก็ได้แต่แรงแต่มันไม่มีทิศทางครับพยายามแตะเข้าขวานะครับโดนบีบมาเร็วครับ
1: ก็ถือว่าลูกนี้ไอเดียดีนะครับนี่ขึ้นเกมมาทางซ้ายจังหวะแรกยิงไม่ได้ไหลมาครับจังหวะปั่นลูกนี้โอ้มันไม่ติดไซส์ครับก็ต้องลองยิงจากนอกกรอบแบบนี้บ้างนะครับยูสตาคิโอ
0: เพราะว่าทางนั้นบอสเนียแกติดตัวตลอดนะครับมันไม่มีโอกาสได้ยิงแบบจ่าๆเลยครับแกเอ้ากิโกวิชไปจ่ายคืนหลังมายังดีครับช่วยกันดีครับโอ้ยเล่นกันยากเกินพักอกคืนมาให้แล้วได้บุกมั่งครับพยายามจะรอตัดมาแล้วจ่ายตัดไปจะให้กับบาสด้าไม่ดีครับม้วนมาลูกนี้ครับเมมิชเริ่มจะครองบอลไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่นั่นกับบอสเนียบอลยาววางทะลุมาใหม่พยายามจะเกี่ยวได้ด้วยสุดเส้นหลังวางข้ามาลูกนี้ก็บอลได้โค้งมีตัวสกัดอีกแล้วโบ่งสกัดอีกทีนึงในกรอบเขตโทษเตะสกัดทิ้งไปก่อนครับโอ้โหดูตัวคุมเส้นแล้วก็ไปทำฟาวล์แล้วครับลูกนี้ต้องตัดฟาวล์ก่อนนะครับบัสด้า
1: แต่ได้เหลืองหรือเปล่าครับสำรองลงมาโอ้มีตัวเคลียร์บนเส้นอีกแล้วครับบอสเนียยังไม่เสียประตูนะครับ
0: ลงมาใหม่แล้วจี๊ดทีเดียวครับ
1: ดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับคูเกโยเลสไปได้ฟาวนะครับผู้สินให้ฟรีคิก
0: ลุยมาครับอาเมดกระชากพาทัวร์ก่อนอาเมดเข้ามาในกรอบไปแล้ววางทะลุตามช่องมาอุซากิโอเปิดหักกลับมาอาเมดอีกทีนึงโอ้โหเปิดไปไกลเกินเสาไกลตามทันไหมไม่ทันแล้วครับโอ้โหความคล่องตัวดีนะครับอาเมดที่ลงมาใหม่เนี่ย
1: ดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหวิ่งเคลียร์บนเส้นเลยครับ
0: อย่างบอลเลยวัดซิลไปแล้วครับ
1: ถ้าไม่มีคาติดยังไงก็เข้าไม่มีตัวหลังจากนี้แล้วนะครับ
0: ก็แกก็เหนียวสมชื่อทั้งคาทั้งติดเลยครับคาติดครับโอ้โหจริงโมงหลายทีแล้วครับติดหลายทีเอาบอลหลุดมาแล้ววางทะลุมาทางขวาทันไหมถ้าทันเนี่ยหลุดแล้วเอาลุยมาครับเซอร์เบียมาถึงเส้นหลังดึงจังหวะก่อนชักคัตแบ็กตัดในมาวนมาแล้วก็จ่ายลูกนี้เจอรุม2นะครับโอ้โหบอลชันแลบมาครับได้บอมอีกทีนึงวางข้ามาในกรอบเขตโทษบอสเนี่ยโมงตั้งไม่ได้ไหนไม่ดีนะครับลึกไปถึงเคโปครับเอาหลุดเหมือนกันครับลุยมาสวยครับอุซากิโอมองขวาก่อนวางทะลุมาอาเมดดึงหลอกล่อก่อนอาเมดแทงทะลุไปได้ไหนไม่ได้ครับโดนลุมแล้วก็ฟาวล์เลยครับโอ้โหตอนนี้นี่ต้องลงมาช่วยตัดฟาวล์ให้ครับบัสด้าครับตัวรุกข้างหน้าคูลาซินักนี่ดูแล้วต้องปล่อยลมออกสัก5ปอนด์นะตอนนี
1: ้โอ้ดูแกบวม
0: ดูตันไปหน่อยครับหน้าเติมลมแข็งไปหน่อยครับโอ้วิ่งทีดิ
1: แต่ก็ยังได้นี่เกาโชนะ
0: ใช่แต่ว่ายังเหนียวแน่นครับวันนี้
1: ครับ
0: อ่ะได้ลูกตั้งเตะเข้าไปครับยอดมาอาเมดยังมงดักไม่ได้เหมือนเดิมบอลกำลังจะหลุดเส้นหลังเกี่ยวได้ก่อนแล้วก็จะหาจังหวะอยู่ครับไทโรวิชยังโอ้โหโดนผลักโคลาซินาสได้ฟาวล์ครับมาวันนี้จะไปทั่วเลยครับข้ามมาฝั่งขวามาช่วยเกมรับนะครับโคลาซินาส
1: ก็เบรกก่อนครับตอนนี้นาที68พักเบรกพักกินน้ำกินท่ากันหน่อยจริงๆผมว่าน่าจะเป็นแทบทุกคู่เหมือนกันนะอยู่นะว่าอากาศที่โซนอเมริกามันร้อนมากนะครับ
0: ใช่ครับช่วงนี้อากาศร้อนครับแล้วมันเป็นร้อนแบบร้อนชื้นนะก็วอเตอร์เบรกครับหรือว่าไฮเดรชันเบรกนะครับคล้ายกันก็พักไปก่อน3นาทีครับ
1: คุณกิติกรบอกว่าอย่าแพ้นะบอสเนียเสมอก็ได้คือถึงตรงนี
0: ้ดูยากแล้วคือ
1: ถ้าดึงไปเรื่อยๆแบบนี้ถึงขนาดแพ้ต้องโดน2แล้วอยู่
0: อืมแต่ดูแล้ววันนี้บอสเนียช่วยกันดีนะครับช่วยกันดีมากครับเวลาตอนเนี้ยตีสักกลมๆ70มีเวลา20นาทีนะครับ เปลี่ยนกันไปอย่างละชุดแล้วเหมือนกันนะครับทางฝั่งของแคนาดาเปลี่ยนไป3นะครับก็เปลี่ยนทั้งตัวริมเส้นมาใหม่คู่เลยนะครับริมเส้นซ้ายขวาเลยครับอาเมดกับชาเฟนเบิร์กนะครับแล้วก็ลงมากลายเป็นมีส่วนร่วมแล้วก็รวมไปถึงตัวรุกเอาไว้เจ้าโควิดเซวิทที่ตัวเริ่มเลยนะครับ
1: จริงๆวันนี้นี่แฟนบอสเนียก็เยอะนะพี่อู
0: ๋
1: ไม่ได้2-0ผมแล้วกลัว1-1ก็บอลดูจากชื่อชั้นก็ไม่ได้ดีกันมากนะแคนาดากับบอสเนียนะครับ
0: ก็จะว่าไปกลุ่มนี้ก็ใกล้เคียงกันเหมือนเป็นกลุ่มอัปเดตได้นะไม่ต่างกันเท่าไหร่ในกลุ่มนี้ก็จะมีสวิตและก็กาตาร์ก
1: ็
0: ที่จะดูอ่อนมาเขาหน่อยคือกาตาร์นะครับส่วนสวิตก็จะดูเหนือว่าเพื่อดูกลุ่มหน่อยนึงนะครับส่วนสองคู่นี้ดีเกรดเดียวกันครับ
1: ถ้าเทียบกลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์กับฟุตบอลโลกก็ถือว่าโอ้
0: เก่าม
1: าประจำนะครับคุณกิติกรบอกว่าบอสเนียกับปารากวัยวันนี้ไม่แพ้ครับแล้วการว่ากองเชียร์ทางฝ่ายฝั่งของบอสเนียนี
0: ่ก็เยอะอยู่เหมือนกัน
1: ยังยิ้มแบบมีความสุขนะครับ
0: แต่เกมรับวันนี้ช่วยกันดีมากนะครับ
1: ผมว่าโคลาซินัสเด่น
0: ใช่ครับโคลาซินัสดีเด่น
1: แล้วใช่เจ้าหนูโมฮาเรโมวิชเนี่ยเลขสี่หรือว่ายืนตำแหน่งได้ดีมาก
0: วันนี้เกมรับ3คนวันนี้เนี่ยโคลาซินัสมูฮาเรโมวิชแล้วก็รวมไปถึงคาติชช่วยเซฟกันได้ดีนะครับส่วนเดดิตเนี่ยไม่ค่อยจะเล่นรับเท่าไหร่ส่วนใหญ่แกจะไปช่วยเกมรุกมากกว่านะครับ
1: อาจารย์อู๋สนใจไปเดอะสเตเดียมไหมครับ
0: ก็ไปได้หมดนะครับแต่ไปฟรีไม่เอา ต้องเสียตังค์นะครับ
1: คุณยังได้ตังค์ครับบอกว่าบอลโลกเล่นสนุกตั้งแต่รอบแรกไม่มีติดชิ่งผมว่าด้วยกฎใหม่มันบีบให้ต้องเล่นสนุกขึ้นจะดึงเกมช้าเหมือนเมื่อกี้ไง
0: แต่ผมว่า
1: ดูได้ทุ่มแล้วมาดึงช้าเนี่ยเขาเปลี่ยนทุ่มเลยนะ
0: ดูวิธีการเล่นแล้วเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะเพราะว่าถึงทางบอสเนียจะเล่นเกมรับจริงแต่ว่าจังหวะสวนเนี่ยแกไปเลยนะปกติมันจะแบบไปปุ๊บแล้วก็คืนหลังใช่ไหมกลับมาตั้งกันใหม่ดึงช้าที่สุดแต่บอสเนียไม่ได้เล่นแบบนั้นนะครับบอสเนียนี่คือกะเอาด้วยกะเอาเพิ่มครับ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับถึงตรงนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับจะเป็นเจ้าภาพที่เปิดสนามแล้วแพ้แล้วนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยเม็กซิโกเจ้าภาพ1ทีมไม่ชนะไปแล้ว
0: แล้วดูดิครับสกัดไปสกัดจริงๆนะครับเตะสกัดมาเอาทิ้งไปข้างหน้าครับบอสเนียทุ่มคือหลังกลับมาพยายามจะบีบครับเดเบโลวิชไล่มาแล้วไปเทิร์นโอ้โหแล้วเทิร์นแล้วไม่รอดครับเอาวางสวนกลับมาลูกโมงตั้งเข้ามาครับลูกนี้ไปเล่นยากเองครับแคนาดาแต่ว่าโอ้โหช่วยกันดีอาเมดวันนี้มาปี๊ดเหลือเกินอาเมดเจอรุม2ไปไม่ผ่านครับไทโรวิชจ่ายตัดเข้าในมากิโกวิชครับคืนมาครับเดดิชวางเข้ามาครับวางยาวๆข้ามไปทางขวาลูกโมงลูกนี้ยังดักไว้ได้ครับทางด้านของลายีบอลมันช้าไปหน่อยครับชาเฟนเบิร์กช้าไปแล้วก็ไปคล้องบอลมาได้แล้วก็ฟาวครับโกเน่เอาใบเหลืองเลยครับโกเน่โอ้โหเกือบแล้วครับดีเพื่อนมาผลักก่อนนี่วิ่งปรีเข้าไปผู้ตัดสินเตโยกับแกควักเลยนะครับเตรียมแล้วครับโอ้เพื่อนต้องมาผลักออกไปครับก็ไปฟาวจริงครับทางด้านของโกเน่
1: ก็โกเน่เนี่ยอยู่ห่างผู้ตัดสินประมาณ 5-6 หลาครับเอาเรื่อง
0: หากจับมาคนนี้จะไหวหรือเปล่าครับเพราะว่าจากแหล่งข่าวเนี่ยเขามองว่าไม่น่าจะลงไหวนะครับอัลโซเดวิสครับเป็นหนึ่งในตัวรุกโอ้โหกำลังจะลงมาอีก2คนนะครับอ่ะเซอร์เกย์บาบาเรสครับปรับมาแล้วครับอีก2คนนะครับจะเพิ่มมาใหม่ครับ14แล้วก็19ครับโอ้โหซุนยิดครับตัวหนึ่งนะครับลงมาช่วยแพ็คตรงกลางบารักทาโรวิชครับบารักทาโรวิชออกไปแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนหน่อยครับหมดแล้วครับบารักทาโรวิชครับ
1: อาลัสเบกูวิชจะลงมาอีกคนหนึ่ง
0: ครับ โอ้เอาไปล้มแล้วลีลาแกโอ้โหทำไมมันเปลี่ยนเร็วอย่างงี้โอ้โหไอ้เจ้าชัฟเฟนเบิร์กครับลงไปดิ้นหูมันโดนเหยียบขาครับสักแป๊บลุกขึ้นมาอย่างไวครับเจอเดดิสครับเนี่ยโอ้โหจังหวะดิ้นไป2วิครับแล้วก็หายครับเนี่ยโอ้โหพวกผู้ตัดสินไม่สนกันลุกอย่างไวเลยครับ
1: เจ็บหน้า
0: ไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ต้อง
1: ทีมตามหลังอยู่
0: จะจบสาขาการละครมากครับโอ้โหหายเจ็บไวเหลือเกินครับ2วิเองครับชาเฟนเบิร์กลูกโหม่งกลางอากาศมาครับพยายามจะลุยไปชาเฟนเบิร์กโดนเบียดเร็วจริงแต่กระตูนเล็กนะครับชาเฟนเบิร์กเบียดสู้ไม่ไหวครับไทฮิโรวิชแกตัวใหญ่กว่าเอาวางสวนคืนกลับมาย้อนหลังกลับมาก่อนเลยครับโคลาซินัสไหลขนาดเส้นมาโคลาซินัสดึงก่อนโอ้โดนบีบพยายามจะเคาะแกะก่อนครับแกะเพลสครับลูกวางทะลุมาโคลาซินัสเลาะซ้ายมาแล้วปาดเข้าในมาโอ้โหต้องวนก่อนโอ้โหช่วยกันดีครับเกมรับแคนาดาต้องวนกลับหลังมาใหม่ครับคาติชคาติชทาฮิโรวิชให้มาลูกนี้ครับกิโกวิชทะลุไปอีกทีหนึ่งก็แย่โดนนิดเดียวซุนยิชดึงไว้ก่อนครับก็เอาความเก่าแล้วครับซุนยิดเอาไปจับก่อนแล้วลั่นนะครับตามมาปั๊มกันแล้วมีดึงกันหน่อยครับ
1: ครับ
0: อาเมดกับโคลาซินัสครับ
1: อาเมดนี่เล่นในอังกฤษกับนอริชซิตี้นะครับเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพโอ้โหส่วนโคลาซินัสนี่ได้เก่าอยู่แล้วกำลังจะเปลี่ยนมาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับเจ้าภาพแคนาดาคายลาลินครับต้องใช้งานแล้ว
0: โอ้นี่ถือว่าแกอยู่มาได้นานครับโอรูวาซียี่ก็ต้องเอามาแล้วครับลาลินเติมกองหน้าลงมาก็คือเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับไม่ได้เปลี่ยนแผนอะไรครับเพราะก่อนหน้าในคู่หน้าเขาก็เปลี่ยนเอาโจนาธานเดวิดมาเป็นโปรมิสเดวิดลงมาครับ
1: จะเล่นกับนักบุญซอลตันตันในอังกฤษนะครับไคลาลินอยู่ในชุดที่โดนปรับเลยไม่ได้มาเล่นเพลย์ออฟนัดชิงไงซอลตันตันเนี่ย14นาทีสุดท้ายนะครับไม่รวมช่วงทดเจ็บยังตามหาประตูตีเสมออยู่นะครับเจ้าภาพแคนาดา
0: ก็พยายามจะเปลี่ยนกันโอ้โห
1: ดี
0: มา5คนนะครับ
1: ไม่ดีเห็นทางด้านอาเมดลงมาเป็นตัวสำรองนี่ได้เรื่องของความเร็วนะครับ
0: วันนี้โดยเฉพาะทางขวาที่เปลี่ยนมาแทนบูแคนแนนิดเห็นชัดเลยนะครับบอลออกไปก่อนแล้วนะครับพยายามจะให้กับอะไรเบคโควิดนะครับออกริมเส้นไปก่อนแล้วครับได้ทุ่มเลยครับจอห์นสันทุ่มคืนหลังกลับมาครับให้มาครับโคเน่โอ้ตอนนี้ทิ้งเอาเดมิโรวิชเอาไว้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าบาสต้ากองหน้าที่ลงมาคู่เนี่ยลงมาช่วยไล่ตรงกลางนะครับเขาพยายามจะดึงตัวประกบลงมาหน่อยครับตอนนี้เล่นไปเล่นมานี่เหมือนยืนตอนแรกยืนเป็นแบ็คโฟนะครับแต่ยืนจริงๆนี่ก็เหมือนยืนเป็น5คนเลยครับแน่นมากครับ
1: นี่เปิดหน้าบุกเต็มที่เนี่ยต้องระวังที่จะโดนบอสเนียสวนกลับนะครับ1-1ไม่ได้ต้องระวังจะโดน2-0นะ
0: แต่มันก็ต้องแลกแล้วครับเพราะตอนนี้ก็ใส่มาหมดแล้วกองหน้าครบแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับโอ้มิสอะไรก็ลงมาแล้วไคลาลินก็ลงมาแล้วนะครับพยายามจะวนตัดในมาครับโคเน่ลากมาแล้วจริง 1-2 กันมาได้ซัดลูกนี้โมโหเข้าเต็มหลังเท้าเลยครับตีเสมอเป็น 1-1 ไคลาลินครับการยิงครั้งแรกของเขานะครับเข้าข้อพอดีเลยครับเอาละครับกลับมาเสมอกัน 1-1 แล้วนะครับมีเวลาอีก12นาทีครับ
1: นี่31ปีครับไคลาลินสัมผัสแรกครับกับการพลิกตัวซัดลูกนี้ผ่านมือวาซิลเข้าไปเป็นประตูที่31ในนามทีมชาติแคนาดานะครับไคลาลิน
0: ผู้ตะลุกนี้ยิงดีครับโอ้เซ็งเลยครับโอ้โหสเกเบอร์บาเดส
1: เดี๋ยวดูจังหวะคือแคนาดาอย่างที่บอกไปครับเขาแลกแล้วครับเนี่ยจังหวะโคเน่ลากตัดในมาไคลาลินจังหวะนี้อู๋เขาก็เลี้ยงลายดีนะครับจังหวะอาเมดดีดมาเสร็จปุ๊บพลิกแล้วก็ดีดเลยโอ้ลูกนี้จังหวะดีดหลังเท้ามันติดไซด์ด้วยนะครับนี่แบบโคเน่แตะให้เพื่อนสำรองเดวิดนะครับโปรมิสเดวิดแล้วก็ไคลาลิน
0: ออ โอ้โ
1: หฉลับไม่ทัน
0: พอดีครับโอ้โหกลายเป็นฉลับที่ดีนะครับจังหวะหลังเท้าเนี่ยมันฉลับมุมมันก็เลยห่างมือทางด้านของวัดซิลครับวัดซิลเลยพุ่งไม่ทันนะครับ
1: เอาล่ะครับเสมอ 1-1 กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสัก10นาทีครับ
0: วัดเนี่ยกลายเป็นรับเยอะไปหน่อยแล้วพอเกมสวนมันไม่มีเนี่ยแคนาดาไม่กลัวแล้วนะครับพอบุกแล้วก็เอาจนได้ครับ
1: คือรับเยอะเกินรับต่ำเกินนะ
0: นะครับกลับมาแล้วโอ้โหเวลายังมีนะครับตีกลมๆอีกประมาณ10นาทีครับตอนนี
1: ้โอ้คราวนี้อารมณ์แฟนบอลที่กลับกันเลยครับบอสเนียเซ็งนะครับ
0: แฟนบอลนี่เครียดเลยนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าแคนาดาจะเร่งเอาประตูชัยหรือจะพอใจกับการมี1แต้มกับเกมเปิดสนาม
0: ไม่น่าจะพอเลยครับเพราะเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ยต้องเอาแล้วครับเพราะเวลายังมีเยอะแล้วรูปเกมดีกว่าด้วยนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับอยู่ที่บอสเนี่ยจะปรับยังไงครับต้องวางบอลยาวๆมาเดมิโรวิชมงเช็ดมาให้แล้วพอเปลี่ยนตัวกลายเป็นเกมริมเส้นมันเก็บไม่ได้เอาบอลฉลับมาเข้าทางโพรมิสูจะยิงลูกนี้แล้วเจ็บเองครับโอ้
1: จังหวะแรกเหมือนได้กักกับทางด้านไคลาลินเนี่ย
0: เจสซี่มาร์ทเก่งก็แก้ได้ดีนะครับเพราะว่า
1: สำรองลงมาดีทุกตัวนะแคนาดา
0: เพราะรู้ว่าแนวรับตัวใหญ่ก็เลยเอาจังหวะเอาความใหญ่มาไถเอาครับ
1: ครับตัวสุดท้ายของบอสเนียทาริโฮวิชนะครับโอ้เหลือๆเลยครับ
0: โอ้หนึ่งช่วงตัวครับ
1: ใช่
0: โคลาซินัสไปยืนเขาเลยทำให้ไม่ล้ำหน้านะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจังหวะยิงไปฉลับตรงไหนครับโอ้ยฉลับ
0: ทางด้านของมาคาติด
1: คาติดครับแต่ก็จะไปโทษคาติดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคาราลินง้างก็ต้องเข้ามาบล็อกกันนะครับ
0: คือมันกลายเป็นโชคดีไปครับฉลับแล้วมันยังอยู่ในกรอบนะครับเริ่มจะหมดกำลังแล้วเหมือนกันนะครับพวกทางด้านของบอสเนียจากที่เคยเข้าติดตอนนี้มันเข้าไม่ติดตัวแล้วนะครับแล้วเจอพวกตัวสำรองลงมาด้วยครับมาโยกเอาเริ่มเก็บบอลไม่อยู่นะครับเลาะจากริมเส้นมาพยายามจะโอ้โหวันนี้แคนาดาเก็บมาดีครับต้องลุยมาเองฝากตรงกลางมาแล้วก็เสียบลูกนี้ไม่ฟาวครับแม่พยายามจะฟ้องเอาฟาวทะลุมาชาเฟนเบิร์กหยอดมาลูกนี้ก็คืนหลังกลับมาครับวัตซิลต้องเตะทิ้งวัตซิลวันนี้เขาเตะไม่ดีเลยนะครับเตะหลุดเนี่ยโอ้โหเตะมั่วเลยครับโอ้วัตซิลคือเตะแล้วบอลมันไม่ไปไหนนะครับพยายามจะปั๊มบอลกันได้เลยครับบอสเนียเลือกวางยาวทะลุขึ้นมาเก็บได้ไหมมงได้แล้วบอลมันไกลตัวไปหน่อยตามมาบีบครับต้องเตะทิ้งครับจอห์นสันหวดบอมมาเอ้าบอลตกกลายเป็นดีครับบอลทะลุตามช่องมาลุยมาครับไคลาลินแต่ว่ามีวาร์ซิลประคองออกหลังไปแล้วไม่ทันแล้วครับ
1: ไอตัววิ่งไม่ใช่ฮาเมดครับโอ้คาราลินก็ไม่ใช่สายสปีดอยู่แล้วนะครับพื้นที่มีเยอะจริงแต่ว่าไปไม่ทัน
0: พวกตัวใหญ่แล้วแข็งแรงครับคาราลิน
1: นี่น่าจะเสียงโหแฟนแคนาดาเปล่านี่ครับ
0: คือโคลาซินัสเกตตะคิวขึ้นครับ
1: เหมือนจะ
0: แต่วันนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าแกน่าจะตะคิวจริงครับเพราะว่าวันนี้แกวิ่งเยอะน่าจะเปลี่ยนแล้วครับไม่ไหวแล้วมั้งครับส่งสัญญาณแล้วครับ
1: จะมีช็อตสำคัญที่ช่วยเคลียร์บนเส้นของคณะโคลาซินัสไปหนึ่งช็อตเนี่ยเปลี่ยนตัวก็ต้องรีบเปลี่ยนนะครับถ้าจะมาดึงช้าเปลี่ยนตัวเนี่ยถ้าผู้ตัดสินเป่าว่าเป็นลูกฟาวเนี่ยทีมที่เปลี่ยนตัวช้าจะเล่น10คน1นาทีนะครับคือถ้าเปลี่ยนต้องรีบออกเลยฮะห้ามช้านะครับ
0: เพราะว่าเคยเกิดมาแล้วครับในเกมอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นชนะ 1-0 แล้วเป็นช่วงที่ต้องไปพัก1นาทีนั่นแหละครับ
1: มีผลนะครับ
0: ไอซ์แลนด์ไงญี่ปุ่นกับไอซ์แลนด์แล้วเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นยิงได้พอดีครับเหลืออีกประมาณ7นาทีกลมๆนะครับไม่รวมทศนะครับโอ้โหนี่สวดมนต์แล้วครับแฟนบอสเนียเพราะตอนนี้รูปเกมมันเทมาเป็นของเจ้าถิ่นแคนาดาไปแล้วนะครับ
1: เกือบ1แต้มสำหรับบอสเนียณชั่วโมงนี้ก็ถือว่าโอเคนะ
0: แสดงว่าวันนี้ก็เอ็นเชโก้น่าจะไม่ไหวจริงๆนะครับไม่งั้นน่าจะถูกส่งมาแล้วเพราะวันนี้โอ้โหสุนัขสำรองอีกคนหนึ่งบาสดาลงมาหายไปเลยนะครับก็โคลาซินัสเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับไม่ไหวครับ
1: คนที
0: ่
1: ลงมาเป็นทางด้านเบอร์ดิชครับหมายเลข17
2: Elijah Begovic, how important he's been in the playoffs, especially for qualifying, coming on as substitutes in both of those games.
0: เดินม้วนนะครับเจสซี่มาร์ตลูกทุ่มบอสอ้าวทุ่มไม่ดีครับแม่ทุ่มไปไม่ตรงเพื่อนนะครับมงฉลับมาติดเอาโกเน่ยิงจะหวดทิ้งอะกลายเป็นบอลมันเข้ามาฝั่งตรงข้ามพยายามจะแหวกไปแล้วก็ไถไปจนได้สุดท้ายบอลผู้สินว่ายังไงให้เป็นเตะมุมครับมาเกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับบัสด้าเนี่ยยังเอามายืดอยู่ในตะคิวเดินไม่ได้อยู่ครับคุณลาซินัส
1: สำรองที่ลงมาขึ้นอย่างเบอร์นิตก็เล่นในเยอรมันกับคาสลูนะ
0: ครับ
1: เตะทิ้งไว้ก่อนนะครับลายีคอนเนอร์ของบอสเนียครับต้องระวังลูกทีเด็ดลูกตั้งเตะนะครับลูกโด่งแบบนี
0: ้ลูกปั่นเข้ามาถักแถว2ง้างมาแล้วเข้าขวายิงไปติดเลยครับเบอร์นิชเบอร์นิชอีกทีนึงยกมาใหม่บอลมันล้นมากำลังหาช็อตจะตัดในมาแล้วก็โอ้โหฉลับนิดนึงโดนปั๊มได้ครับต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับจะให้มาแหมชาเฟนเบิร์กไม่ถึงนะครับสกัดได้ทันเลยครับตอนนี้เล่นเกมเร็วแล้วรอสวนกันแล้วครับ
1: ครับนี่5นาทีสุดท้ายเกมต่อไปของทั้งคู่เนี่ยแคนาดาจะเจอกับกาตาร์นะครับส่วนบอสเนียจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: โมงแล้วต่างคนต่างฟ้องสุดท้ายก็เป็นบอลของบอสเนียนะครับไม่พอใจไปบ่นเยอะครับผู้สินบอกชี้ด้วยให้เป็นของบอสเนียที่ชัฟเฟนเบิร์กก็จะเอาไปลูกทุ่มนะครับอ๋อนี่ไม่ตรงจุดครับมามีจังหวะฝีมือนิดนึงครับ เอาไปมัวจะทุ่มแล้วช้าไปหน่อยตันกันอยู่สุดท้ายม้วนไม่ม้วนมาพยายามจะบังอยู่บอลล้นมาหัวทิ้งไปเลยครับก็หัวสกัดมาอีกทีนึงบอลชั้นแลบมาถึงยังไม่ออกหลังนะครับยังไม่ยอมให้ออกหลังครับโอ้โหกำลังจะออกหลังอยู่แล้วครับโอ้โหคาติชตามไปสไลด์ทิ้งออกข้างนะครับโอ้โหบอลกำลังอยู่บนเส้นพอดีครับแกไปเตะทิ้งได้ครับโอ้ครับรอดไปครับลูกทุ่มแล้วครับโอ้ตอนนี้มาลุมมาต้มอยู่นะครับจอห์นสันครับโอ้โหข้ามฝั่งมาเลยครับจะทุ่มไกลครับวันนี้แกรับหน้าที่ในการทุ่มไกลครับจอห์นสัน
1: ยกมือบอกเพื่อนแล้วเอาแน่ลูกนี
0: ้วางลอยๆเข้าไปก็โอ้โหแต่วันนี้นี่ไอ้ลูกลอยๆแบบนี้กินยากนะ
1: ใช่
0: โอ้ทางบอสเนี่ยแกสกัดได้ดีบอมไปทีเอ้ายอดเข้าไปใหม่ก็ยังมงได้เหมือนเดิมกำลังจะสวนได้ไหมบาสได้ยกข้ามาแล้วก็วางสวนกันไปวิ่งแข่งกันไปแล้วครับวิ่งมาเดมิโลวิชพยายามจะลุย1ต่อ2เดมิโลวิชอยู่หน้ากรอบไปทดรอเพื่อนเติมก่อนวนแล้วก็จ่ายคืนย้อนหลังกลับมาครับเบอร์นิชได้ตั้งล้ำเหมือนกันครับซุนยิชแข่งยัดไหนมาพยายามจะลุยไปเดมิโลวิชพักให้พยายามจะปั๊มอยู่นะครับสุดท้ายขวดสกัดทิ้งมาก่อนครับชาเฟนเบิร์กโพมิสจะไปโพมิสใช้ความใหญ่เจอคาติสจ่ายคืนกลับมาแล้วก็ฟาวซะเลยครับโอ้โหทาฮิโรวิชครับไปสอยครับอุซากิโย
1: โพมิสเดวิดได้เก่าครับออกบอลไปแล้วก็โดนทำฟาวจะบอมไหมคือจังหวะทุ่มจังหวะบอมต้องหยอดให้แม่นนะครับลูกโด่งไปถ้าไม่แม่นจริงก็เสร็จแนวรับของบอสเนียหมดเลย
0: แล้ววันนี้โดยเฉพาะลูกตั้งเตะเนี่ยโอ้โห
1: เหมือน
0: บอสเนียแค่รับกินหมดเลยครับไอ้ครึ่งแรกที่เตะมุม9ครั้งสกัดได้หมดเลยครับอันนี้ต้องช่วยเติมขึ้นมาหน่อยครับอาเมดชิง1-2มาครับอาเมดพยายามจะลุยฝ่าไปใช้ความคล่องตัวครับอาเมดนะครับโกเน่คืนมาใหม่อาเมดชิง1-2กันยกเข้าไปในกรอบเขตโทษถวดทิ้งเลยครับไม่สนเลยครับคาติชดูดบอลลงมาก่อนแล้วเดมิโลวิชจะไปฉกนะฟาวครับต้องระวังเหมือนกันครับเดมิโลวิชแกเหลืองไปแล้วนะครับไปตัดฟาวครับ
1: พอทำฟาวเสร็จปุ๊บนี่กล้องจับมาที่ผู้ตัดสินเลยฟาวไม่หนักแต่ฟาวทีแบบนี้ก็ต้องระวังนะครับอาจจะโดนเหลืองได้ง่ายๆนาทีครึ่งก่อนทดเจ็บแคนาดาลุยเต็มที่ครับจะเอาประตูใช้ให้ได้ครับ
0: ตอนนี้ลงไปแพ็คกันหมดแล้วนะครับโคเน่ดีดทะลุมาครับจอห์นสันบอลมันตกมาถึงพอดีครับคาติดฝากมาจะเลาะจากริมเส้นและให้ตัดจ่ายตัดได้มาบัสด้าแล้ววางบอลชันแลบนิดนึงใช้ ชัยรวิทย์ใช้ตัวบังคืนไว้ก่อนนะครับอุซากิโออาเมดโดนโอ้โหอุซากิโอฟาวไปก่อนแล้วโดนเหยียบมือครับอาเมดมา
1: เกิดเลือกตัดเกมเลยนะครับผู้เล่นของบอสเนียในพื้นที่ที่ยังไกลกรอบเขตโทษอยู่นะครับ
0: อย่าลงมาเพื่อช่วยตัดบอลตรงกลางครับซุนหยิด
1: แนวรับของแคนาดาครับน่าจะโยนน่าจะบอมเข้าไปเล่นในกรอบ18หลาครับอูนี่โอกาสยิงแคนาดา12ครั้งตรงกรอบ4นะครับบอสเนียยิง7ตรงกรอบ3นะครับได้มาฝั่งละ1ลูก
0: บอลเกือบกลางสนามเลยครับอุซากิโอก็บอมอย่างเดียวครับหยอดเข้าไปนะครับไปลุ้นกันในกรอบไปโทษบอลลึกมาก็ไม่มีปัญหาครับวัตซิล
1: เปิดอะไรคือ
0: ล
1: ูกเปิดไม่เคยได้เปรียบเขาเลยครับ
0: คือวันนี้อารมณ์เหมือนสัตว์แค่ได้เปิดอ่ะครับ
1: กี่นาทีฮะ
0: หกหรือเปล่าน
1: าทีครับหกนาทีที่ต้องลุ้นทั้งสองทีมนะครับ
0: คือ1แต้มอ่ะมันก็ไม่ดีกับทั้งคู่นะครับเปิดมาได้แค่แต้มเดียวดีกว่าอยากได้3แต้มนะครับอ่ะจังหวะพักครับบัตด้าบอลฉลับมานิดนึงกิกวิจิ้มคืนกลับมาครับซุนยิดถ่ายออกซ้ายมาก่อนนะครับพยายามหาช่องไหลทะลุขึ้นมาบาสด้าแตะแล้วหนีจากริมเส้นกลับมาสุดท้ายเจอจิ้มโดนขาตัวเองออกครับบาสด้าน่ะต้องชมเลยครับ
1: กีพวันออกเนี่ยทั้ง2ทีมยกมือฟ้องกดดันผู้ตัดสินนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าภาพแคนาดาได้ทุ่มนะครับแต่บอสเนียก็เลือกที่จะขึ้นมาบีบสูงเหมือนกันนะครับนี่ครับไม่ปล่อยให้แคนาดาได้เล่นง่าย
0: ๆคือรู้ว่าไปรับเหมือนเดิมอันตรายแล้วเปลี่ยนเลยครับจะเปลี่ยนอีกหนึ่งคนครับ
1: เดดิดเนี่ยแบ็คขวาโดนถอดออกครับโอ้เป็นขออภัยเป็นแคนาดานะครับ
0: อุสตากิโอออกแล้วครับโอโซริโอครับเอาตัวรุกลงมาเลยครับเอากลางออกเลยครับต้องเติมนะครับโอโซริโอเป็นตัวเหมือนตัวริมเส้นอีกหนึ่งคนนะครับอ่ะบอลเปิดมาบาสต้าพยายามจะหม่งดักไว้ก่อนนะครับไปแย่งคืนมาได้หน้ากรอบเขตโทษพยายามจะลุยฝ่าไปเชิญก่อนซ้ายว่างอยู่เอ้าพยายามจะม้วนไปแล้วครับไม่ได้ไปเลี้ยงเยอะเกินครับแม่บอสเนียแล้วก็ร่วงไปแล้วไม่ฟาวอีกเหมือนกันผู้ตัดสินสุดท้ายมาเป่าให้ครับ
1: เป่าเป็นทางด้านโมฮาเรโมวิชครับที่เรียกฟาวได้กลุ่มไปที่หน้าครับไปโดนท่อนแขนโดนศอกหรือเปล่าหรือถ้าอัดกับทางด้านโคมิสเดวิดในคนละไซส์เลยนะครับโคเน่เข้าไปดึงแขนคือไปดึงแบบนี้ก็เสียเหลี่ยมโอ้แต่จังหวะนี้ครับน่าจะเป็นเดวิสเข้าไปชนที่หน้านะครับโคมิสเดวิสฟาวก่อนนะครับฟาวก่อนที่จะสปีดไปรับบอล
0: ต้องมีโทษตัวเองนะครับอะไรเบโกวิชคือเลี้ยงหนีผ่านเขา 3-4 คนไปได้แล้วแกไม่ยอมแทงออกซ้ายเพื่อนตัวที่เติมมานะครับแกจะไปม้วนต่อแล้วก็ไปโดนแย่งได้ครับ แต่มูฮาเดโมวิชเนี่ยฟาวจริงครับจะได้บอมไปบ้างเหมือนกันครับเอาไหมครับเหมือนจะเล่นสั้นไหมเล่นสั้นนั่นแหละครับดึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอมมาครับวางทิ้งไปริมเส้นทางขวาก่อนนะครับโมงตั้งมาด้านในเอาเตะสกัดไม่ดีครับโพเมสลูกกาอากาศหมู่กันไปหมู่กันมาบอลกระดอนมาอีกทีนึงไคลาลินจะสวนคืนลาลินไปได้ดึงก่อนเลยแรกครับแม่คาติสใบเหลืองอีก1ใบแล้วครับยอมครับคาติส
1: ดึงแบบน่าเกลียดเลยครับคาติสหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับแล้วไคลาลินกำลังจะลากไปครับดึงดื้อผู้สินต้องแจกครับคาติส
0: เสียเหลี่ยมครับเบียดแล้วเบียดไคลาลินไม่ลงนะครับโอ้โหนี่ล็อกเป็นล็อกปีกไก่เลย
1: ใช้คำว่าต่อหน้าต่อตาได้เลยนะครับจากห่างจากผู้สินนะ5-6หลาเองครับ
0: ห่างจากผู้บรรยายประมาณไม่ถึงเมตรนะครับ
1: ใช่ครับจอมันอยู่ข้างเราแค่วาเดียวแต่เมื่อกี้ถ้าเปลี่ยนเป็นคาร์ลินเป็นทางด้านอาเมดนี่ไปไกลแล้วนะไม่น่าจะคว้าทันนะครับ
0: ตอนนี้นี่พอกันทั้งคู่เลยครับเซเกบาบาเรสกับทางเจสซี่มาร์ทครับมาร์ทตอนนี้เนี่ยวนเป็นเจ้าเข้าเลยครับลูกาอากาศตอนนี้ทดมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ3นาทีครึ่งครับซุนหยิดโมงตั้งไปทีนึงเดมิโลวิชโมงซัดมาบาสด้าคืนมาไม่ถึงอีกครับซุนหยิดพยายามจะบังแล้วเขี่ยสกัดปั๊มบอลกันกิโกวิชมันล้นเยอะไปหน่อยครับลายีต่างสกัดมาไม่ดีเหมือนกันครับลายีให้ลุยมาแล้วช้าไปหน่อยครับน่าอาราเบโควิชก็เหมือนเก็บบอลกับตัวนานไปนิดนึงนะครับ ลูกจ่ายมาโคเน่ต้องย้อนหลังกลับไปครับ4นาทีไปแล้วนะครับดึงช้าก่อนครับตอนนี้โอโซริโอหาช่องอยู่จะจ่ายทะลุ

0: อยู่โอโซลิโอวางทะลุทิ้งข้ามาทางขวาให้มาอาเมดอาเมดก็ยกไปง่ายๆแบบนี้โอ้โหมันง่ายไปครับแกยกดื้อเลยก็เสร็จดีครับโอ้โห
1: ไม่เคยได้เปรียบกับการที่จะคอร์สเข้าไปเลยนะครับแคนาดาปั่นเข้าไปในกรอบไปทั่วก็จริงแต่น้ำหนักเบามากนะครับมาซิลก็มีเวลากับการที่จะไปกระโดดคว้ามาแบบสบายอีกนาทีครึ่งครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บผ่านมาแล้ว4นาทีกับอีก45วินาทีนะครับ
0: ต้องลุยมาเองครับโอ้โหแนวรับครับอาเมดตอนนี้เน้นมาที่อาเมดทางขวาครับแต่ตอนนี้นี่โอ้โหไม่สนแล้วครับทางด้านของบอสเนี่ยลงไปรับกันหมดแล้วนะครับเดมิโรวิชก็ไม่ห้อยหน้าแล้วนะครับต้องลงมาช่วยแล้วครับเกมรับอีก1นาทีสุดท้ายครับตอนนี้ได้แต่เรียกว่าขึงไว้อย่างเดียวครับตอนนี้
1: จะมีนาทีบาปหรือเปล่า
0: โอโซลิโอครับออกมาทางซ้ายชาเฟนเบิร์กทะลุถามช่องมาสุดท้ายพอดีหลอกคัทแบ็กวนกลับมาแล้วก็ได้ซัดลูริสเซฟไว้ได้ริมเส้นแล้วก็สุดท้ายหัวทิ้งไปเลยเอาแบบไกลๆไปเลยครับโอ้โหต้องออกมาครับผู้รักษาประตู
1: ไคลาลินยิงจ่อๆไปติดบล็อกครับอะยังเหลือเวลาครับครึ่งนาที
0: ตอนนี้นี่ออกมานอกกรอบแล้วครับลูกสาวประตูของทางด้านเคโปครับเถินก่อนครับลูกนี้ตอนนี้มาหมดแล้วเหมือนกันเรียกว่าโอ้โหเหลือแค่เคโปนะครับนอกนั้น10คนของแคนาดาก็เข้ามาอยู่ในกรอบเข้ามาแล้วเหมือนกันอาเมดจะเลาะครับอาเมดเลาะขวามาชิ่ง1 2แต่ไม่มีอะไรครับผู้ตัดสินบอกไม่ฟาวครับ
1: แบบนี้ก็บอสเนียเก็บกินสบายดูครับคาราลินโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้กลับตัวแล้วยิงด้วยซ้ายไปติดบล็อกน่าจะเป็นทางด้านมูฮัมเมดโลวิดนะครับ
0: บล็อกคู่เลยครับทั้งคู่เซ็นเตอร์มาพร้อมกันเลยครับคาติดกับมูฮัมเมดโลวิดครับ
1: โอ้โหแล้วเป่าจบเลยหรือเปล่าผู้ตัดสิน
0: เหมือนครบพอดีครับโอ้โหเป่าจบครับผู้ตัดสินเสมอกันไป 1-1 นะครับ
1: ครับบอสเนียขึ้นนำก่อนนะครับนาที21จากทางด้านลูคิดแล้วก็ประตูตีเสมอของแคนาดาจากสำรองคาราลินนาทีที่78นะครับก็แบ่งแต้มกันไปส่วนโปรแกรมนัดหน้าย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเจ้าภาพแคนาดาเองก็จะเจอกับทางด้านกาตาร์นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนบอสเนียจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะ
0: ติดตามได้นะครับทาง FM 99ของเราก็จะมีการรายงานแบบนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับตามกันไปครับ
1: รอบเช้าพี่หูเกมอีกหนึ่งเจ้าภาพสหรัฐอเมริกากับปารากวัยนะครับจะเล่นกันในช่วง8โมง
0: ครับ
1: แต่ว่ามีน้องลิซ่าไปเป็นพิธีเปิดด้วยนะไปร้องเพลงในงานนี้ด้วยนะครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้นี่ก็เต็มที่แล้วเนาะเต็มที่ทั้งคู่แล้วนะครับ
1: ครับอ่ะน่าจะครบถ้วน
0: ครับวันนี้นี่เราออกกันกี่โมงอ่ะ
1: ออกเลย
0: ใช่ไหมโอ้นะครับอ่ะก็วันนี้หมดเวลาการในช่วงซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตของอาจารย์หนูและอาจารย์เอกแล้วนะครับ ก็ติดตามกันได้ต่อแล้วเดี๋ยวรอคู่ประมาณ 8-9 โมงนะก็มอนิเตอร์กันต่อได้เลยครับวันนี้ผมกับคุณเอกลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
5: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ฟุตบอลโลก
7: สนับสนุนโดย
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
10: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
13: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ
7: ด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
13: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
14: ไทยเชฟเข้มข้นสุดคือ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736

0: สวัสดีครับ4นาฬิกา9นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะครับก็มาอยู่กันต่อแล้วฮะต่อเนื่องเลยนะครับจากช่วง Soccer Live Report นะครับที่พักบอลไปเมื่อสักครู่นะฮะที่เพิ่งจบลงไปสำหรับเกมฟุตบอลโลก2026นะครับเกมในรอบแรกนัดแรกนะครับของกลุ่ม B เจ้าภาพนะครับแคนาดาก็เสมอกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาไป1ประตูต่อ1นะครับเป็นการไล่ตามตีเสมอด้วยนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับบอสเนียนี่นำไปก่อนนะฮะจากโยโวลูคิชนะครับนาที21แต่ว่ามาตีเสมอได้จากคลายลาลินนะครับนาที78นะฮะเจ้าภาพร่วมนะครับก็ประเดิมด้วยการเก็บ1แต้มนะครับคุณเจ๋งครับ
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณโดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่ลาไปก่อนนะฮะ
1: ไม่ได้ลาเพราะว่าชีวิตจะลาแล้วพอดีดูช่วงต้นไงไม่ไหวครับก็เลยไปแอบนอนในรถมาเดินมาที่สกอร์เท่าไหร่นะ
0: ผมก็เห็นรถคุณจอดอยู่ล่างเอ๊ะเจ๋งไปไหนวะ
1: ผมนอนในนั้นแหละ
0: หนึ่งฮะ
1: หนึ่งเหรอ
0: ครับ
1: ไม่ตอนแรกจะนอนพอดีมาทำอะไรนิดหน่อยตอนบอลโลกไง
0: อ๋อทำอะไรอยู่ในรถเหรอ
1: ไม่ใช่
0: ในรถคุณยังทำได้เลยเหรอ
1: มาไลฟ์สดมาดูความเรียบร้อยนิดหน่อย
0: โอ้อลังการมากนะ
1: อลังการมากอลังการมาก
0: ผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเพิ่งเห็นว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรสตูดิโอเหรอ
1: ตอบแทนลูกค้า
0: สุดยอด
1: เป็นไง
0: แสดงว่าลูกค้าเยอะดิ
1: อันนั้นนี่เป็นไง
0: ร้ายมาก
1: ต้องมี
0: ขอมั่งเดี๋ยวแบ่งให้มั่งเดี๋ยว
1: ครับผม
0: กักกับเราอ่ะที่ข่าวเคิร์ฟยังเอาของผมได้เลย
1: แต่พอมีสปอนเซอร์ไปไงเอาคนเดียว
0: โอ้เงียบเลย
1: เงียบเก็บเลย
0: ครับ
1: นะครับก็พอทำโน่นทำนี่ไปแล้วโอ้ไม่ไหวเว้ยเพราะว่านอนนิดเดียวไง
0: โอ้เวลา
1: ช่วงต้นมันจะแบบงงๆนิดนึงก่อนนะเวลาทำงานเลยแล้วก็เลยอ่ะสักพักดูไม่ไหวเว้ยว่าจะดูก็เลยแอบนอนนะ
0: ตอนแรกที่ก่อนบอลโลกจะเริ่มนี่ก็คิดว่าแบบโอ้ยเราสบายเดี๋ยวดูไหวคู่ตีสองคู่เที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะ
1: มันไม่ได้อายุตอนประมาณ20ต้นๆนะคุณ
0: โอ้โหเจอวันแรกเข้าไปผมก็กองแล้ววันแรกแค่ตีสองนี่ผมก็โอ้แบบงอมแล้วอ่ะโอ้ไม่ไหวดูครึ่งเดียวเองอ่ะคู่เปิดสนามอ่ะ
1: คู่เปิดสนามอย่าว่าอย่างเงี้ยนะ
0: เม็กซิโกอ่ะ
1: คู่เกาหลีใต้ว่าจะมาดูตอน9โมงคุณด้วยครับผมสภาพร่างกายเออเว้ยมันกรอบมันล้อมันหง่อมเลยอะ
0: คู่เกาหลีใต้นี่ตื่นมาจะเดินละดูไม่ได
1: ้ครับ
0: ยังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจ
1: อ้าวแล้วฟัง99แล้วฮะเป็นไงเมื่อวานนี้การ
0: ฟังก็ไม่รู้เรื่องนะ
1: อ้าวพยองเดชกับพี่ลิมิงครับเป็นไง
0: ล่ะได้ข่าวว่าฮามาก
1: โอ้ฮามากเลยขับรถในเอ๊ะต้องเบรกเอ๊ะเลยนะครับ
0: จริงป่ะเนี่ย
1: คนวิ่งตัดหน้าฮ
0: ะ
1: เหรออ๋อ
0: นึกว่าฮา
1: อ้าว
0: ครับ
1: แล้วก็หายิ่งกว่านั้นก็คือพี่หลี่หมิงบอกว่าเนี่ยครับผมไม่ได้มาภาคฟรีแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ตอนที่เช็คเกียร์ดำหนึ่งศูนย์ก็บอกโอ้มาภาคฟรีแน่เลยเว้ยครั้งนี้ครับ
0: อ๋อ
1: แต่พอเกาหลีใต้ชนะเนี่ยแกยิ้มเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: เดินไปไหนใครผ่านมาผ่านไปเอาไปคนละร้อย
0: แกก็ชัดเจนดีนะ
1: ก็หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลย
0: เราได้ค่าน้ำมันเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: อ
1: ผมบอกแล้วเกมนี้เนี่ยบอสเนียนะฮะไม่แพ้เป็นไง
0: ก็แต่แคนาดาเล่นดี
1: เล่นดีนะ
0: แคนาดาเล่นดี
1: ครับ
0: ก็ดูสถิติหลังเกมเนี่ยแคนาดาช่วงหลังดีขึ้นเยอะนะเจสซี่มาร์ชใช่ไหมที่คุมเนี่ยก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยเดียวตัวผู้เล่นก็โอเคนะ
1: ครับ
0: ดูสถิติตรงสถิติก็เหนือก็เยอะนะครองบอลมากกว่า 60% น่ะสำหรับแคนาดานะครับแล้วก็มีโอกาสยิง13ครั้งยิงตรงกรอบ4ประตูนะแต่ได้ประตูเดียวนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนบอสเนียนี่โอกาสยิง8ครั้งตรงกรอบ3ครั้งก็ได้1ประตูเหมือนกันนะฮะ
1: ครับผม
0: หรือว่าเป็นเกมที่สนุกไหมไม่ได้ดูเหมือนกัน
1: เอาละหักละหักได้แล้วหักได้แล้ว
0: ฮะ
1: หักได้แล้วหักได้อีกแล้ว
0: แต่เขาบอกเห็นบอกว่าเข้มข้นดีเข้มข้นดี
1: ผมดูช่วงต้นไงดูช่วงต้นแป๊บนึงแล้วโอ้ยครับผมกองแล้วฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูไฮไลท์หลังๆดูไฮไลท์ฮะคือโลกตอนนี้นะคือตื่นขึ้นมาก็มาดูไฮไลท์ก็ได้ฮะนี่ไงนี่ไงมีไฮไลท์ทางโบโดใช่ไหม
0: แต่ไฮไลท์มันถ้าดูทาง YouTube อ่ะไฮไลท์มันจะสั้นนะแล้วก็ต้องรอด้วยไฮไลท์ทาง YouTube ที่ดูฟรีอย่างเงี้ยก็ไม่กี่นาทีเองนะ
1: ครับ
0: 3-4 นาทีเองแต่ว่าถ้าจะดูไฮไลท์ยาวๆก็ต้องไปดูในแอปเขาใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ก็ต้องซื้อนิดนึง
1: หนึ่งนะ
0: ต้องซื้อแพ็คเขาถึงจะดูได้นะ
1: ที่ไฮไลท์20นาทีเลยใช่ไหมสมัยนั้น
0: ใช่ใช่ยาวยาวในแอปเขาเนี่ยเขามีทั้งไฮไลท์ขนาดสั้นไฮไลท์ขนาดสั้นไฮไลท์ขนาดยาว
1: ครับ
0: แล้วก็ฟูลแมตฟูลแมตย้อนหลังนี่มีทุกแมตเลยก็เข้าไปดูกันได้แต่ว่าเมื่อกี้นี่ก่อนพิธีเปิดไม่ใช่ก่อนคู่เปิดเนี่ยก็มีพิธีเปิดนะ
1: ใช่ใช่ดูผมก็ดูตอนนั้นแหละฮะดูตอนมีพิธีไงโอ้โหหลายคนก็มานะมีไมเคิลบูเบรไง
0: ใช่
1: นักร้องเสียงไพลุ่มนะฮะ
0: ไพลุ่ม
1: เออ
0: เสียงไพลุ่มคืออะไร
1: เสียงไพเราะ
0: อ๋อ
1: เสียงไพเราะ
0: ครับ
1: เออและจะพูดว่าอะไรนะ
0: เสียงนุ่ม
1: ทุ่มลึกเออเสียงทุ้มอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เสียงทุ่มไม่ใช่เสียงทุ่มเสียงทุ้ม
0: ครับยิงบูยิงมัวเสียงนุ่ม
1: เสียงนุ่มทุ้มลึกโอ้ย
0: ครับ
1: มันจะพูดได้ฮะแล้วก็มีอะไร
0: อะไรนิดบริสเซ็ตโอ้โหนี่ศิลปินขวัญใจในวัยเด็กเลย
1: โอ้เพลงนี่เพราะมากนะเพลงแบบออกโจ๊ะๆหน่อยนะ
0: แนวแบบร็อกๆหน่อย
1: ร็อกๆหน่อย
0: ครับ
1: ครับมีใครใหม่กัน
0: โอ้เยอะทำไมแต่ไม่รู้จักอ
1: ่ะอวิลาวินไม่มาเนาะอวิลาวินเนี่ยแคนาดานะ
0: อ๋อเหรอ
1: แบร์ดดำไง
0: เลี้ยงลูกอยู่ป่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: แบร์ดดำแก่แล้วมั้ง
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: Please forgive me นี่ชอบมากเลย
0: มีอะไรไม่รู้อาเลเซียคาร่าโนร่าฟาเทฮีดีเซดีเจซันจอย
1: ครับ
0: เอลิอาน่าเจ้ก็เจสซี่เลเยสไม่รู้จักสักคนเนี่ย
1: เอา
0: ครับ
1: ครับแล้วจะเพลงเขาก็สไตล์เขาเนอะความมันก็เต็มหูอะศิลปินวงนี้เสียงพอร้องออกมารู้เลยโอ้โหไม่น่าเป็นศิลปินระดับโลกนะคืออันนี้ของแท้นะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เสียงดีเสียงดี
1: เสียงดีมาก
0: ก็เดี๋ยวมีพิธีเปิดอีกที่หนึ่งนะฮะ
1: ใช่วันนี้เนี่ย6:30ไงก็ห้ามพลาดเลยลูกสาวแห่งชาติของเราไงลิซ่าจะไปร่วมด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เปิดที่โซฟา

คู่นี้มีถ่ายทอดสดฟรีด้วยนะมีถ่ายทอดสดฟรีด้วยไอ้2คู่ที่ผ่านมาทั้งเกาหลีใต้ที่เตะเมื่อเช้านี้นะฮะรวมถึงที่จบไปแคนาดากับบอสเนียเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ซื้อแพ็กเกจของโมโนแม็กเนี่ยคุณดูไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่ดูฟรีไม่มีดูฟรีแต่ว่าคู่นี้คู่ของเจ้าภาพร่วมอีกชาติหนึ่งก็คืออเมริกากับปารากวัยที่กำลังจะเตะกันเนี่ยนะฮะจะมีถ่ายทอดสดฟรีๆด้วยนะครับก็ดูกันได้ทางโมโน29นะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นโมโนแม็กสปอร์ตนะฮะโมโน29ก็ดูกันได้ฟรีๆเลยนะครับรุ่นหนึ่งพิธีเปิดด้วยนะเขาจะถ่ายแต่พิธีเปิดนะครับพิธีเปิดนี่6โมงครึ่งแล้วก็เกมในสนามมีจะเตะกันตอน8โมงนะฮะเขาจะถ่ายตั้งแต่พิธีเปิดซึ่งไฮไลท์ก็แน่นอนว่าคนไทยเราคงจับตาดูที่ลิซ่าเนาะที่จะมาแสดงเพลงโกนะฮะเป็นหนึ่งในเพลงประจำบอลโลกครั้งนี้ด้วยที่ลิซ่าร่วมร้องด้วยนะครับก็จะมาร่วมแสดงแต่ว่าศิลปินหลักของเขาจะเป็นเคที่เพอร์รี่นะฮะที่สหรัฐอเมริกาเคที่เพอร์รี่แล้วก็มีฟิวเจอร์นี่ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าแถวรังสิตนะฮะแต่เป็นชื่อของศิลปินเหมือนกันศิลปินชาวอเมริกันเหมือนกันนะครับเมลักเนี่ยจะเป็น2คนนี้แคทตี้เพอร์รี่กับฟิวเจอร์นะฮะแล้วก็จะมีศิลปินร่วมแสดงนอกนั้นก็เป็นลิซ่านี่แหละนะแล้วก็เป็นใครกันไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เยอะแล้วเกินนะฮะแต่ว่าเขาจะที่อเมริกานี่เขาจะเน้นความยิ่งใหญ่อลังการบอกว่าแสงสีเสียงจะจัดเต็มมากนะครับก็รอดูแล้วกันว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะฮะที่เม็กซิโกที่ที่แคนาดาเนี่ยต้องที่แคนาดาที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่เนี้ยเขาเหมือนกับว่าเน้นให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแคนาดานะฮะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายเยอะนะครับเขาก็เลยให้เห็นตรงนั้นแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเป็นถ้วยฟุตบอลโลกจะเรียกว่าจำลองก็ไม่ได้ถ้วยฟุตบอลโลกขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นโมเสกอะโมเสกหลายๆอันมาติดๆมาต่อๆกันนะครับแล้วก็รวมกันเป็นถ้วยฟุตบอลโลกนะครับก็นั่นแหละก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่หลอมรวมประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับรวมถึงการแสดงของศิลปินที่ได้เอ่ยชื่อไปทั้งหลายนะครับยิ่งใหญ่อลังการเปิดมา3ที่ไปเลยนะครับนอกจากเคที่เพอร์รี่ฟิวเจอร์ลิซ่าแล้วใช่ไหมวันนี้ก็จะมีอานิต้านะฮะอานิต้าเรม่าแล้วก็ไทล่านะครับโอ้โหก็คิดว่าคงจะดังนะแต่ว่าผมนี่ไม่รู้จักจริงรู้จักเคทตี้เพอร์รี่นี่พอรู้จักอยู่บ้างส่วนลิซ่านี่รู้จักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูตอน6โมงครึ่งบ้านเรานะครับ6โมงครึ่งนะมีถ่ายทอดสดให้ดูกันฟรีๆทางโมโน29ด้วยนะครับแต่ว่ากองเกิงอะไรนี่ก็คงจะเป็นที่รับทราบกันไปส่วนใหญ่แล้วนะฮะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้ใช้AS เนี่ยกองAS เนี่ยก็ไม่น่าจะดูได้นะถ้าเป็นกล่อง True แล้วก็จะเปิดช่องโมโน29เนี่ยดูไม่ได้แต่ถ้าเป็นกล่อง True แล้วคุณอยากจะดูเนี่ยคุณต้องไปโหลด Mono Max นะครับหมดโหลดแอปพลิเคชัน Mono Max ในกล่อง True นะครับถ้าโหลดมาแล้วก็สมัครนี่นั่นแหละสมัคร Mono Max นะครับก็ดูฟรีได้อันนี้ดูฟรีได้ต่อให้ยังไม่ได้สมัครแพ็คเกจนี้ก็ดูฟรีได้นะครับส่วนอื่นๆแต่ถ้าจะดูฟรีชัวร์ๆเนี่ยก็โหลดแอปพลิเคชันของ Mono Max นะครับโหลดที่ไหนก็ได้ในโทรศัพท์ในแท็บเล็ตในมือถืออะไรเงี้ยหรือว่าทีวีของท่านนะครับก็โหลดแอปพลิเคชัน Mono Max ในทีวีก็ได้นะครับโหลดมาแล้วก็สมัครแพ็คเกจอันนี้ก็ดูฟรีได้นะครับก็ผ่านไป3เกมแล้วนะฮะสำหรับฟุตบอลโลก2026ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีสกอร์ทุกคู่นะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าน่าจะเป็นฟุตบอลโลกที่ก็ตอนแรกนี่คาดกันว่าคาดกันว่าอาจจะมันตืดนะหนืดหนืดตื้อตื้อจะเป็นกลายเป็นตืดตืดไปเลยนะฮะหนืดหนืดตื้อตื้อเพราะว่าอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนแล้วก็เกมแต่ละเกมเนี่ยมันอาจจะดึงดึงกันอาจจะไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ต้องเก็บลงเก็บแรงไว้เพราะมันแตะเกมกันเยอะด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่ดู3เกมนี่ก็โอ้ถือว่าช่วงแรกๆอาจจะดูเชิงกันไปก่อนช่วงครึ่งแรกนี่อาจจะมีดูช่วงดูเชิงแต่ว่าครึ่งหลังนี่หลายคู่นี่โอ้ถือว่าสนุกเลยทีเดียวมันเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกอีกครั้งนึงที่สร้างความสนุกสนานให้กับชาวโลกแล้วก็แฟนบอลของเรานะครับรวมถึงคู่เช้าที่กำลังจะเตะเนี่ยเป็นเกมกลุ่มดีนะฮะอเมริกากับ
ปารา

0: ไกวนี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอเมริกาเจ้าภาพร่วมตัวดีๆเพียบเลยนะมาครั้งนี้นี่ก็มอริซิโอโปเชตติโน่คุมนะครับเจอกับปารากวัยทีมจากอเมริกาใต้นะฮะเตะกันตอน8โมงนะ8โมงตรงนะครับ8โมงตรงก็เตรียมติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับแฟนบอลก็มีถ่ายทอดสดให้ชมฟรีนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคู่นี้ดูฟรีได้นะครับ
1: คุณจะดูป่ะฮะพี่ที่เปิดที่อเมริกา
0: ก็น่าจะดูน่าจะดูหน่อยนะเพราะว่าก็น่าจะถึงบ้านพอดี
1: อ
0: ่ะ6โมงครึ่งใช่ไหม
1: พอดีเลยอ่ะ
0: คงจะต้องดูหน่อยอ่ะ
1: ครับลิซ่าเมื่อวานนี้ก็ใส่เสื้อของอีคังอินไง
0: ใช่ใช
1: ่เป็นไง
0: อีคังอินนี่รีโพสต์นะ
1: รีโพสต์ได้หรออ
0: ่าเป็นเขาลงสตอรี่ใช่ไหม
1: ลงสตอรี่ไอจีสตอรี่ไง
0: ใช
1: ่ใช
0: ่
1: เออก็น่ารักดีนะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ดูกันได้นะครับ
0: ก็
1: นี่ขนาดกี่วันแล้วเนี่ย2วันเองนะ
0: 2วัน
1: นี่39วันนะคุณ
0: ครับ
1: แล้วไม่ใช่เพราะว่า39วันก็คือจะมี5วันที่ไม่มีบอลเตะก็เหลือ32วัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยกี่วันน่ะ17วันมั้งอะไรเนี้ย
1: ครับ
0: มีทุกวันน่ะมันจบรอบแรกนะฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วก็มันจะมีแค่2วันเนี่ยก็คือเมื่อวานกับวันนี้ที่เตะ2คู
1: ่
0: นอกนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมีเตะวันละ4คู่ทุกวันนะดูกันให้อิ่มเอิบไปเลยนะครับอันนี้นี่เดินเข้าเดินออกไปเลยก็ดีนะเสร็จยัง
1: งงอยู่ระบบฮะครับผม
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวเช้านี้ก็จะมีอเมริกากับปารากวัยใช่ไหม
1: ใช่
0: อเมริกากับปารากวัยแล้วหลังจากนั้นคืนเนี้ยคืนวันเสาร์เนี่ยนะฮะคืนวันเสาร์เนี่ยก็อีกหลายคู่เลยทั้งกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์บราซิลโมร็อกโกโอ้โหก็บราซิลโมร็อกโกนี่ก็มีถ่ายฟรีนะ
1: ม
0: ีถ่ายฟรีก็ถือว่าน่าดูมากนะคู่นี้นะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบราซิลนี่ก็อาจจะเป็นแชมป์โลกอาจจะเข้ารอบทุกสมัยก็จริงแต่ว่ามาครั้งนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: ไม่ค่อยเป็นเป็นตัวเต็งใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ไม่ได้เป็นตัวเต็งอ่ะ
0: ส่วนโมร็อกโกนี่เป็นเข้าถึงรอบรองแชมป์เลิศเมื่อครั้งที่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เอาจริงเนี่ยเขาถือว่าเป็นแชมป์ทวีปแอฟริกานะโมร็อกโกเนี่ยนะ
1: อ๋อใช่ไม่ได้เซเนกัลเหรอคุณ
0: อ้าวก็เขาปรับเซเนกัลแพ้ไง
1: ฮะ
0: ก็เขาปรับเซเนกัลไปแพ้ไงแพ้ 3-0 เนี่ย
1: โอ้โหครับผมทำทุกวิธีทางให้เนี่ย
0: ก็ตามสักตามสีแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป
1: ์เอาเหรอ
0: ถ้าจะใช้คำว่าแชมป์ CAF 2025เนี่ยก็ต้องถือว่าตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโมร็อกโกนะใช่ไหมเพราะว่าถึงแม้ว่าเซเนกัลเขาจะทำเรื่องอุทธรณ์อะไรกันอยู่แต่ว่าผลมันก็ยังไม่ออกมาใช่ไหม
1: ครับ
0: เรื่องที่เขาตัดสินตอนนี้ก็คือโมร็อกโกเป็นแชมป์
1: เ
0: หรอเหตุการณ์ต้องคงจำกันได้นะที่ปลายปีที่แล้วนะที่รอบชิงชนะเลิศที่เซเนกัลเขาวอล์กเอาท์ไปนะฮะ
1: ครับ
0: บอกเอาแต่สุดท้ายกลับมาเล่นต่อเวลาชนะนะ
1: ชนะเฉยเลย
0: ชนะ 1-0
1: แล้วก็แต่ว่าเซเนกัลก็ยังบอกว่าตัวเองเป็นแชมป์อยู่นะ
0: ก็ต่างคนต่างแชมป์แชมป์ทั้งคู่แล้วกัน
1: อ้าวแชมป์คู่มีเหรอ
0: แล้วอันที่อันดับโลกของโมร็อกโกนี่ห่างจากบราซิล2ขั้นเองมั้งบราซิลอันดับ6มั้งตรงเนี้ยโมร็อกโกนี่อันดับ7อันดับ8แล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าสูสีมากนะฮะแล้วก็มันเป็นเกมประเดิมสนามของทั้งคู่ด้วยดังนั้นเนี่ยคืนนี้น่าจะ
1: คุณดูไหม
0: โอ้แต่ตี 5โอ้ยโปรแกรมเนี่ย
1: แล้วตี 5พรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้คุณต้องรับผิดชอบนะพรุ่งนี้อ่ะ
0: ทำไมอ
1: ่ะพรุ่งนี้ไง
0: ไม่ถึงเลย
1: ถ้าพรุ่งนี้เช้าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวขอคุณต้องเช้าจันเอ้ยเช้าอังคารใช่ไหม
0: เช้าอังคารใช่ไหม
1: คุณต้องรับผิดชอบนะเข้าใจไหม
0: สบาย
1: เพราะว่าเป็นคิวทำงานคุณอยู่แล้วไงฮะจัดรายการอยู่แล้วไงเหมือนป๋ากับพี่เทพนะฮะถ้า7โมงคู่8โมงคู่7โมงเนี่ยป๋าต้องรับผิดชอบนะป๋ากับพี่เทพไงต้องรับผิดชอบนะฮะ
0: ยัง
1: ไงจะได้ชมป๋านะฟังป๋านะ
0: ถ้าเตะคู่ไหนตรงรายการไหนก็คู่นั้นดูแลไปเลยเงี้ยเหรอ
1: จัดไปเลยไงมันแปลไหมสมมติว่าถ้าผมกับคุณเนี่ยไปจัดไปตอน8โมงรายการป๋าพอดีแปลไหม
0: ก็แปลกนะ
1: แปลไหม
0: แล้วภาคบอลน่ะ
1: ก็ภาคบอลไงก็ป๋าก็พันบรรยายไงนี่ได้ฟังป๋าบรรยายนะ
0: ภาคไปเลย
1: ภาคไปเลยเนี่ยแล้วป๋าเนี่ยจะออกไปหน้าข้างนอกด้วยป๋าตอนนี้ไปรอเลยตอนนี
0: ้ป๋าออกไปหน้าข้างนอกห้องนู้นเลย
1: นี่บรรยายข้างนอกเลยนี่ป๋าบอกพอรู้ตัวอุ้ยออกจอเหรอ

0: ต้องรอรอหน่อยแล้วรอหน่อยแล้ว
1: เหรอ
0: เ
1: ออ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ติดตามนะครับผม
1: อย่างคู่เช้านี้
0: คู่ไหนคู่ไหน
1: คู่อเมริกากับปารากวัยเช้านี้นี่ก็จะเป็นซ็อกอะไรนะมอร์นิ่งไลฟ
0: ์มอร์นิ่งท็อควีเอนคุณตั้ม
1: คุณตั้มกับคุณต้นพี่ต้น
0: ต้นมาไง
1: ก็ต่อเลย
0: ต่อเลย
1: เ
0: ออ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็วันคืนวันเสาร์เนี่ยมันจะมีกาตาร์เจอสวิตตอนตีสองแล้วก็บราซิลโมร็อกโกตอนตีห้า
0: ครับ
1: อันนี้นี่ก็ช่วงตีสองแต่ตีสองมีพลาดใช่ไหมอ๋อ
0: ตีสองนี่ซ็อกเกอร์และพอร์ตเสาร์ที่มีอยู่แล้วไง
1: มีอยู่แล้ว
0: มีอยู่แล้วไง
1: กาตาร์นี่เป็นใครกาตาร์กับสวิตเนี่ย
0: กาตาร์กับสวิตตอนตีสองโอ้จำไม่ได้เว้ย
1: แต่บราซิลโมร็อกโกนี่ก็จะเป็นรายการเราพอดีก็คือคุณหยองกับคุณบอมพอดี
0: เออใช่คุณหยองกับบอม
1: ตีห้า
0: บอกแล้วแจ้งแล้วแจ้งกันละ
1: บราซิลโมร็อกโกตีห้า
0: แล้วก็ผมจะไปช่วงเช้าพอดีเพราะผมจัดวันอาทิตย์เช้าอยู่แล้วไง
1: ช่วงเช้าเฮียตีกับสกอตแลนด์อ่ะ
0: โอ้โหคู่ใหญ่เลยบิ๊กแมต
1: ช์เฮียตีกับสกอตแลนด์แอนดูโรบสันเนี่ย
0: เดี๋ยวถามเฮียตีนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ขอสักชื่อก็
0: ถามมาตีตายแล้ว
1: ขอสักชื่อก็พอตอนนี
0: ้ตีตายเลยแหละเฮติเนี่ย
1: ยังไม่หมดนะมี11โมงก็นะ
0: อ
1: ู้แต่คู่11โมงน่าดู
0: ครับ
1: ออสเตรเลียกับตุรกี
0: อันนี้วันไหนเช้าวันอาทิตย
1: ์คืนวันเสาร์ก็คือวันเนี้ยต่อเช้าวันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์อ๋อหรือจะเป็น
1: เช้าวันอาทิตย
0: ์เช้าจะเป็นพี่บีกับคุณเต้ย
1: โอ้โหสุดยอด
0: ครับพอตอนแรกเลยพี่บี
1: ใช่คุณเต้ยบอกอยู่ตัวออสเตรเลียตุรกี
0: ก็คุณตอนแรกพี่บีจะมาภาคเมื่อวานนี่ไงแต่ยองบอกเขาภาคดีกว่าก็เลยให้ยองมาไม่ใช่
1: คนเรามันก็มั่นใจอะไรแปลกๆ
0: พอดีพี่บีแกติดภารกิจแกบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงเช้าๆเนี่ยติดเวรนิดหน่
1: อ
0: ยก็เลยว่าเดี๋ยวให้ยองมาแทนแล้วกันเดี๋ยวพี่มาวันอาทิตย
1: ์
0: ก็เป็นด้วยประการราชนี
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามได้ยินเรื่องหน้ามาฝากกันได้ครับผมทาง F99 นะครับมีคนถามมาเยอะเลยคุณด้วยว่าพี่ครับแอปฟังไม่ได้ครับแอปของ99ตอนนี้ไม่มีแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีเพราะว่าตอนนี้แอปของ99ของเรานะครับไปรวมอยู่ใน MCOT Connect MCOT Connect ภาษาอังกฤษนะแล้วแอป99ไปอยู่ตรงนั้นแหละฮะ
1: ก็คือมันจะมีทุกคลื่นเลยใช่ไหม
0: มีทุกคลื่นมีข่าวมีของสำนักข่าวไทยสำนักวิทยุสำนักโทรทัศน์อะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนั้นแหละฮะเป็นแอปเดียวเลย M-Cod Connect เข้าไปดูตรงนั้นไปฟังตรงนั้นลื่นปื้นลื่นปื้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าแอปแอปเดียวเนี่ยไม่มีแล้วถ้าคนหลายๆคนไปฟังจากเว็บอื่นแอปอื่นมาแล้วก็มาลิงก์ของ99ไม่มีแล้วนะ
1: ก็เป็นโหลด
0: ไปที่มาว่าทำไมไม่ได้ไงก็เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องโหลดแอป M-Cod Connect อย่างเดียวนะครับ
1: ก็โหลดแอปนั้นแล้วก็ฟัง
0: ได้เลยฟังได้เลย
1: ง่ายดี
0: ได้เลยนะบางคนแบบไปลิงก์อื่นมาไปเว็บอื่นมาเว็บที่อื่นที่ไม่ใช่อสมทมาไงแล้วก็มาโยงมาเก้าเก้านี่ไม่ได้ละ
1: ครับผม
0: ย้ำกันอีกครั้งพวกถามมาบ่อยมากตอนแรกเราก็ภาษาของเรานะก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะบอกเจ้าหน้าที่ให้นะครับที่จริงไม่ได้บอกหรอกฮะ
1: แต่ว่าแอปใหม่ถ้าเห็นมีคนโหลดแล้วคนใช้ก็บอกลื่นดีนะ
0: ใช่ฟังดีเลยฟังดีเลยก็ไม่ได้มาว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนเนี่ยฮะนะครับ
1: มีคนบอกว่าเมื่อเช้าคู่เกาหลีพอเกาหลียิงได้ทำไมเจ๊ลิมิงกระโดดตัวโยตัวโยงเนี่ยฮะ
0: อ๋อเพราะว่า
1: แกชอบซุนฮึงมินมั้ง
0: ก็ใช่แกยิ้มแกดีแล้วนะโอ้แกยิ้มเลยอ่ะ
1: แกไม่เก็บอาการนะ
0: เอ้าก็ดีเอาจะโอ้จะมาเก็บอาการก็โดนนัดโดนนัดถามมาคุณโดนนัดถามอยากถามอะไรก็ถามอ่ะเป็นผู้นำโลกไงตำรวจสากลตำรวจโลกไง
1: อ๋อ
0: แบบอายุกูนี่แหละ
1: คุณเอาพี่ลีหมิงนี่ไปเปรียบเทียบกับโดนนั้นทำ
0: เป็นไงทวิตตอน
1: หัวข้ามดีวะ
0: หัวข้ามบอกว่าเดี๋ยวเราจะบอมอิหร่านพอไม่กี่นาทีต่อมาอ่ะยกเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วแต่อารมณ
1: ์ไม่มีใครก็เชื่อแล้วตอนเนี้ย
0: วันก่อน
1: ไปดูไม่มีใครก็เชื่อแล้วเนี้ย
0: นิวยอร์กนิกกับสเปอร์ไง
1: โดนโหด้วย
0: NBA แฟนโดนโหไม่พอไปหลับด้วย
1: โอ้โหคนแก่ที่70กว่าแล้วอะ
0: พี่ถามเลย
1: คนแก่ที่มีอำนาจในมือรวยมหาศาลแล้วก็อายุ70กว่าไม่มีหลังเสียแล้วคุณ
0: ถูก
1: คุณคิดดูเขาจะกลัวอะไรในชีวิตเนี้ย
0: ก็ไปที่มาก็เหมือนกับพี่ลิมิงไงจะไปกักทำไมล่ะฮะก็บอกตรงตัวไปเลยว่ามีฮัลโหลไงฮะ
1: ล่ะ
0: เป็นไง
1: เดี๋ยวเรียกตำรวจมาจับ
0: ฮัลโหลคือทักทายไปไงแล้วแกระวังนะหลังๆแกอายุเยอะแล้วแกบอก60กว่าแล้ว เออแกเคยเป็น
1: แล้วไงหัวใจวายอ่ะ
0: ไม่ใช่เคยแกเคยแบบมีแบบมีรับส่งไงเป็นมิดฟิลด์อ่ะเออคอยรับแล้วก็ส่งอย่างเงี้ย
1: เดินโพยเงี้ย
0: ไม่เคลื่อนคาร์ดิกแก
1: เดินโพยมิดฟิลด์
0: แจกจ่ายแจกจ่าย
1: ครับ
0: เออ
1: เ
0: ขาว่าพี่เออเขาคือลิเวอร์พูลไงครับผมและคดีลิเวอร์พูลเข้าวินพอดีไงแกบอกเฮ้ยตอนโทรมามันเลเวอร์นะเลเวอร์สิฝั่งโน้นก็บอกพี่ลิเวอร์พี่ลิเวอร์กับเลเวอร์มันเหมือนกันไงคล้ายๆกันด้วย
1: อ๋อลิเวอร์กับเลเวอร์
0: อ่ะตัว L ไงตัว L กับตัว E กับตัว L กับตัว I อ่ะ
1: ครับ
0: เออพี่ลิเวอร์เฮ้ยเลเวอร์อ้าวจะทะเลาะกับเขาซะแล้วครับ
1: มั่วหรือเปล่าแบบว่าส่งผิดจิ้มผิดแล้วก็จะมั่วอะไรอย่างนี้เปล่า
0: เ
1: ออ
0: นั่นสินะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะก็ติดตามกันนะครับในวันนี้เนาะว่าจะดูนอริซ่าหน่อยภูมิใจเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้จะไหวหรือเปล่า
0: โอ้ไหวสิ
1: เอ้ยมีคนถามมาเยอะเหมือนกัน
0: ใน
1: เฟซบุ๊กว่าเมื่อคืน Facebook IG ล่ม Facebook ของ FM99 ล่มก็มันล่มกันทั้งโลกนะ
0: ล่มกันประมาณเท่าไหร่ชั่วโมง2ชั่วโมงมั้ย
1: ประมาณชั่วโมง
0: IG ด้วย
1: ใช่ใช่
0: บอกตรงว่าตอนนั้นผมก็ฟอพอินอยู่ฮะ
1: ผมก็เหมือนกัน
0: ฟอพอินอยู
1: ่ผมก็ไม่รู้เรื่อง
0: ตื่นมาอีกทีอ้าวเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้น
1: ผมตื่นนี้ผมตื่นมาเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ย
0: เอาม ีสิม
1: ันตื่น
0: มีผลนะคุณนะเอาตอน Facebook เอาคนไลฟ์สดขายโครงขายของอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำโครงทำข่าวคนที่ทำธุรกิจไง
1: ไม่ผมหมายถึงว่าตอนที่มันล่มอ่ะเราไม่เราหลับ
0: อ๋อเราอยู่อีกโลกหนึ่งฮะ
1: ตอนมันล่มเราหลับแล้วพอเราตื่นมาก็เราก็เปิดดูก็เห็นมีอะไรแต่ทำไมคนโพสต์กันว่าไอ้มันล่ม
0: อ้าว
1: เออ
0: ล่มนะ
1: ก็ล่มกันหมดล่มกันหมด IG ด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นนะว่าถ้ามันล่มเนี่ยอะไรล่มสักอย่างนี่โหเดือดร้อนทั้งโลกเลยนะ
0: ใช่
1: กลายเป็นว่าเราอยู่กันไม่ได้นะ
0: ครับ
1: เออชีวิตเราได้ขึ้นอยู่กับอะไรพวกนี้เยอะเหมือนกันนะ
0: สมัยเราอยู่ได้สมัยก่อนคุณ
1: สมัยก่อนไม่มีนะ
0: เออสมัยก่อนนะเรายังเล่นไอ้กระโดดยางยังเล่นอะไรบั้งโผอ่ะ
1: โอ้โห
0: รู้จักไหม
1: ไม่รู้จัก
0: โอ้ไอที่นี่ไง
1: มาเก็บ
0: ภาษาเล่นบั้งนะบั้งโผอ่ะเขาเรียกอะไร
1: โอ้โหจะรู้ไหมเนี่ย
0: เอาก็ที่มีเอาท่อไม้ไผ่แล้วก็เราเอา
1: ผงเหรอ
0: กระดาษพวกอะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: ออเอากระดาษเล็กใส่น้ำจุ่มน้ำเล็กๆแล้วก็ตอกแล้วก็มันยิงเหมือนปืนอ่ะ
1: อ๋อ
0: วิ่งคุณ
1: เอาแบบรถทามิยาอะไรเงี้ยได้ไหม
0: คอนไปสรุปไปหลูซะแล้ว
1: แบบว่าแบบไอ้บันไดงูอะไรเงี้ยบอลรู้จักบ้างผูอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: รู้สิเออยังมีอะไรนะเอ๋มาก้ากล้วยแต่ก่อนยังมีอยู่เลยคุณเอ้ย
1: อ๋อนั่นได้รู้จักรู้จัก
0: รู้ใช่ไหม
1: รู้จัก
0: อืมใช่ไหมล่ะแต่พอล่มเปื่อยนะโอ้โหอ
1: ินเทอร์เน็ตต
0: อนนี้ก็แบบไม่ได้เลยอ่ะ
1: อยู่ไม่ได
0: ้เช็คต้องโพสต้องนั้นนะฮะ
1: คือมันถ้าสำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องโน้ตเรื่องนี้เรื่องชาวบ้านเนี่ยผมไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะแต่ว่าสมัยนี้มันผูกพันมันเกี่ยวข้องกับงานเยอะ
0: ใช่
1: มันก็คืองานของเราอย่างนึงอะนะ
0: ครับ
1: สมัยนี้โลกโซเชียลมันคืองานอย่างหนึ่งนะฮะไม่เกี่ยวก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ถ้ามันเป็นอะไรไปเราก็เดือดร้อนเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ไหมเนาะ
1: ครับ
0: ก็หวานไปเน
1: าะส่วนผลคู่อื่นก็ถามกันมาได้นะ
0: ใช่ใช่จริงๆก็มีบอลเตะอยู่เหรอ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ก็อย่าถามเลย
0: เออ
1: ไม่รู้นะ
0: โอ้มันคู่ไหนไม่รู้อ่ะคุณเอ้ย
1: ร้องมากๆนะฮะ
0: เออ
1: คือแบบว่าโอ้ไปกงไปไกลมากเลย
0: ครับ
1: เออเออเย็นนี้อย่าลืมอีกอันนึงนะ
0: บอลใช่ไหมบอลนัดชิงใช่ไหม
1: เออนัดชิงนะ
0: เป็นไงผู้บริหารของฝั่งโน้นนะฮะนี่มีการให้พนักงานบริษัทมาดูด้วยบอกว่ามั่นใจว่าชนะไทยแน่นอน U19
1: ผู้บริหารของใครออสเตรเลีย
0: โน้นผู้บริหารของฝั่งกัมพูชาไง
1: อ๋อเมื่อวันนั้น
0: บริษัทปูนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่เอาพนักงานมาดูเกมกัมพูชาเจอไทยไงรอบรองอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มั่นใจไงเพราะไปเอานักเตะโหไปโอนลุกขึ้นมาเยอะเลยอ่ะ
1: เ
0: ป็นไง
1: จ็อก
0: เจออะไรนะราชาของพิชัยคงศรี
1: อ
0: ่ะนะครับ
1: พิชยะ
0: คงศรีน้องกาก้าไอ้คุณเป็นไงน้องกาก้า
1: โอ้สุดยอด
0: ครับ
1: นี่เขมรเขาจะไปฟ้อง UN อยู่แค่ไหนเน
0: ี่ยยิงสี่ลูก
1: เขาบอกหยุดยิงแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยิงเราตั้ง4ลูก
0: ยิงจะไม่พักเลย
1: ผิดข้อตกลงหรือเปล่าเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: แต่พักวันเดียวเองนะ
0: เออนั่นแหละสิ
1: ไอเจอเขมรเนี่ยที่ชนะเขมรนี่เมื่อวานนี้เองนะถ้าจะนับเป็นวันก็วันพฤหัส
0: ครับ
1: ใช่ไหมวันพฤหัส แล้วก็มาพักวันศุกร์วันเดียวพรุ่งนี้ชิงแล้วเออซึ่งไอ้แบบเนี้ยเอาจริงเด็กเราไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่นะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยบอลนักเรียนบ้านเราเนี่ยเตะวันเป็นวันอยู่แล้วนะฮะ
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: แถมเตะตอนเช้าด้วยนะฮะ
0: เออใช่ใช่
1: ตอนเช้าตอนบ่ายด้วย
0: ครับ
1: เราเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเยอะแต่ออสเตรเลียเนี่ยอาจจะอ้วกอยู่เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: อ้วกเสียเออเออใช่ใช่คนเราก็ชินอยู่แล้วเนาะตอนคุณจัดไอ้บอลเดลินิวครับเป็นยังไงบ้างอะแบบนี้
1: เตะทุกวัน
0: ทุกวันเหร
1: อมีทุกวันมีทุกวันเออมีเดลินิวครับก็จะเริ่มนะวันอังคารหน้านี่นะ
0: อืมเป็นไง
1: วันอังคารหน้านะฮะ
0: หวานเจี๊ยบ
1: เชิญนะเชิญไปรับชมรับฟังรับดูกันได้นะครับ
0: ครับ
1: ที่สนามก็ได้เลยนะฮะที่สนามสุบ
0: มีถ่ายทอดสดไหมอ่ะ
1: มีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันซุป
0: ครับ
1: แอปอีกแล้วนะฮะแอปเยอะ SOOP อันนี้ดูฟรีทุกคู่
0: เหรอ
1: เขาโหลดแอปพลิเคชันซุปแล้วก็หาช่องเดลินิวอ่ะ
0: เออ
1: ช่องเดลินิวมันจะมี
0: อ๋อคล้ายๆแอป M Cloud Connect ใช่ไหมคล้ายๆกันพอมันจะมีหลากหลายฟีเจอร์หลากหลายไอ้สถานีหลากหลาย
1: ใช่
0: อะไรเงี้ย
1: ใช่แต่อันนี้มันจะคือเหมือนกับว่ามันเป็นแอปแล้วก็คุณไปทำช่องในนั้นได
0: ้ครับ
1: เหมือน YouTube คุณไปทำช่องใน YouTube ใช่ไห
0: ม
1: นี่คุณไปทำช่องนี้ได้ที่เกาหลีเนี่ยเขาดังเพราะว่าแบบว่าเขาจะเหมือนกับว่าเป็นครีเอเตอร์ส่วนแอปของเขาเองเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นครีเอเตอร์ของเขาแล้วซึ่งก็เป็นคนธรรมดาเลยนะเขาก็มีช่องของเขาในนั้นแล้วเขาก็โด่งดังจากการไลฟ์จากการทำอะไรในช่องของเขาซึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆก็คือการไลฟ์การอยู่เฉยๆการไลฟ์ชีวิตประจำวันคือนั่งอยู่เฉยนอนกินข้าวอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งกล้องไลฟ์ไปทั้งวันเลย
0: ครับ
1: อันนี้ที่เกาหลีก็กำลังดังแบบนี้นะฮะ
0: อ๋อเหร
1: อไปกินข้าว
0: เหมือนเออะไรนะเขาเรียกอะไรเออะไรนะเอหนังแนวตั้งอ่ะ
1: หนังจีนแนวตั้งเหรอ
0: เออหนังจีนแนวตั้งพวกเออที่เขาดูในทิกตอกอ่ะ
1: เอ
0: าตัวนี้พูดตรงๆนะผู้ใหญ่หมายถึงว่าคนอาวุโสคนเฒ่าคนแก่เขาชอบดูนะ
1: โอ้ชอบมาก
0: ตั้งไปเอาตั้งไปก็ทำกับข้าวไปประคองป้าที่ร้านทำอาหารเนี่ยตั้งไปก็ดูไปก็ทำกับข้าวขายลูกค้าไปอย่างเงี้ย
1: เออ
0: เรื่องจริงนะ
1: จริง
0: ดังเลยไอ้อะไรนะหนังแนวตั้งอะไรเนี่ย
1: แต่นั่นมันเป็นซีรีส์ใช่ไหม
0: ใช่ไหมผมไม่เคยดูอ่ะคน
1: นั่นเป็นซีรีส์นะมันเป็นแบบหนังเลยแต่นี้มันจะเหมือนกับว่าคุณสมมติคุณมีช่องในนี้ใช่ไหมในซุปนี่ใช่ไหมแล้วคุณก็ไลฟ์เนี่ยคุณก็พาไปทุกที่เลยคุณก็ไปไหนคุณก็ถือกล้องไป
0: ครับ
1: ตอนนี้
0: อ๋อหมายถึงว่าแบบเหมือนไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้เหรอ
1: แต่ตอนนี้จัดรายการกับหยองนะครับอะไรเงี้ยก็พูดไปเรื่อยพูดพาไปนู่นไปนี่เดี๋ยวผมไปเดินห้างนะครับตอนนี้อยากฝากซื้ออะไรไหมครับหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรที่ห้างนี้ไหมครับอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะมีคนเม้นเข้ามาแฟนคลับก็จะเม้นเข้ามาเฮ้ยดีไปทำนี่หน่อยเดี๋ยวให้ดาวเดี๋ยวให้ตังค์อะไรเงี้ย
0: อ๋อเหมือนให้
1: นั้นด้วย
0: ให้เหมือนให้แล้วก็เหมือนแจกให้อย่างงี้เหรอ
1: ใช่ใช่ใช่อ๋อ
0: เหรอ
1: ให้ดาวหรือว่าเป็นระบบของเขา
0: อ๋อเลยดีไหมกันนะ
1: ดังตอนนี้ที่เกาหลีกำลังดังอะไรแบบนี้เหมือนไปกินข้าวอย่างเงี้ยสมมติกินข้าว
0: แต่ว่าไปเป็นทางที่ดีใช่ไหม
1: ดีดิ
0: เออ
1: ก็ไปใช้ชีวิตปกติเนี่ยสมมติคุณไปกินข้าวเนี่ยเนี่ยมานั่งกินร้านส้มตำหน้าปากซอยเนี่ยอยากให้ผมกินอะไรนะครับเดี๋ยวผมกินให้ดู
0: เออเหมือนเชิญชวนแฟนคลับวันนี้เหรอ
1: สั่งส้มตำปูปลาให้กินหน่
0: อ
1: ยให้ดูหน่อย
0: ครับ
1: ก็สั่งมากินแล้วเขาก็ส่งดาวมาให
0: ้โอ้โห
1: ก็มีรายได้ไป
0: เอออ
1: ะไรแบบนั้น
0: อนาคตเราอาจจะทำแบบนี้นะคุณน้องว่าไหม
1: ใช่อนาคตนี่มีสิทธิ์สูง
0: ครับอนาคตอะเนาะ
1: ครับ
0: วางแผนไว้แล้วตอนนี้ใกล้แล้วล่ะ
1: เหรอ
0: เพราะว่าชีวิตมันก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วนะ
1: อะไรทำไมดึงมาดราม่าได้ไงวะ
0: เราจะพูดบอลโลกอย่างเดียวหรือว่าไงเนี่ยที่จริงมันมีผลชนิดมีไอ้ผล
1: แบด
0: แบดมินตันที่ออสเตรเลียน้องหมิวก็เข้ารอบนะมีอะไรล่ะมีกอล์ฟด้วยนะกอล์ฟประเภทคู่ไงไอโดใช่ไหมใช่ป่ะ
1: ว่าโดหรือดาว
0: มันดีโอได้เป็นดาวไหม
1: ดีโอเดี๋ยวมันอยู
0: ่เออดาว
1: อะไรโดใช่ไหมชิปแล้วกัน
0: แล้วจะโดป่ะถ้าดาวมันต้องดูเดยูไม่รู้สิ
1: เอาเอาเป็นว่าดีโอเดี๋ยวมันอยู่ใช่ไหมชิปแล้วกัน
0: ครับ
1: เป็นประเภทคู่ประเภทคู่นะฮะแล้วก็ประเภทคู่นี้มันจะเป็นต้องเป็นชาติเดียวกันด้วยนะ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็จับคู่กันก็ได้นะฮะ
0: ออกเสียงว่าดาวคุณ
1: นั่นเรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: วันนี้เป็นวันที่2นะฮะเล่นในระบบ4บอล4บอลก็คือ4ลูกนะฮะ4ลูก4คนตีคนละลูกก็ แล้วก็นับลูกที่ดีที่สุดนับผลงานที่ดีที่สุดนะคือกวนหนึ่งก็จะมี2ทีมใช่ไหมสองทีมก็4คนนะฮะก็ตีคนละลูกแล้วละแต่ละทีมก็นับผลงานของคนที่ตีดีที่สุดในกลุ่มนั้นๆนะฮะ
0: ครับ
1: ผู้นำตอนนี้เป็นญี่ปุ่นนะคู่ของญี่ปุ่นก็คืออายากะฟูรุเอะนะฮะคู่กับยูนะนิชิมูระนะฮะอันนี้นำคู่กันอยู่สกอร์รวมอยู่ที่11อันเดอร์นะครับก็นำหน้าคู่ของไซเลนบอกแล้วก็พอลลี่แม็กไซเลนบอกนี่เป็นนอร์เวย์แล้วก็พอลลี่แม็กนี่ของเยอรมันตามมาที่10อันเดอร์เนี่ยนำสโตกเดียวนะครับมีที่10อันเดอร์เนี่ยอีกคู่ด้วยก็คือเนลลี่คอด้ากับโอลิเวียโคเวนนะฮะเนลลี่คอด้านี่อเมริการู้อยู่แล้วส่วนโอลิเวียนี่เป็นเยอรมันนะครับ
0: ครับ
1: คู่นี้ก็10อันเดอร์เหมือนกันนะฮะ
0: อ
1: ืมโอ้คอด้าเก่งไปไหนไม่รู้นะฮะ
0: โอ้โห
1: เก่งๆโอ้โห10อันเดอร์นี่เธอได้จากวันนี้วันเดียวเลยนะ10อันเดอร์เนี่ยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากนะ
0: เนาะ
1: ครับ
0: ครับคือทำอะไรก็เก่งเน
1: า
0: ะ
1: ก็เพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์ไปนะฮะ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็ยังลงเล่นต่อเนื่องนะครับ
0: อืม
1: ส่วนคู่ของที่มีนักกอล์ฟไทยก็คู่ที่ดีที่สุดก็คือโมริยาเอริยานะฮะตอนนี้สกอร์รวมอยู่ที่5อันเดอร์นะครับอยู่อันดับที่16ร่วมนะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: แล้วก็ที่มีไทยก็มีสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะฮะอันนี้จับคู่กับเฉินเป้งเฉินปู้เหยินนะของไต้หวันนะครับสกอร์รวมอยู่ที่2อันเดอร์นะฮะแต่ที่34ร่วมนะครับ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องชาติเดียวกันก็ได้นะฮะ
0: อืม
1: แต่เราก็ส่วนใหญ่ก็จับคู่กันนั่นแหละ
0: ส่วนใหญ่จับคู่กัน
1: มีคู่ของพอนมเพชรล้ำกับอภิชัยยุบลนี่ก็อีเวนพานะครับ
0: อ
1: ันดับที่49ร่วมนะฮะ
0: ครับ
1: ชเนตตีวรรณแสนนี่ไปจับคู่กับเบียงก้าปาลากานันนะฮะของฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็อีเวนพาเช่นกันนะครับ
0: ครับผม
1: ปึ๊บไล่มาก็หมดละไม่มีละนะฮะครับ
0: ครับส่วนแบดมินตันเนี่ยเราเข้า2ประเภทเลยนะคุณนะ
1: ใช่คู่ใช่ไหม
0: คู่ผสม
1: คู่ผสม
0: คู่ผสมกับในประเภทหญิงเดี่ยวครับก็ในการแข่งขันนะออสเตรเลียนโอเพ่น2020นะครับเป็นระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครับที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับในประเภทคู่ผสมครับไตเติ้ลกับเจนก็ชนะคู่จากฮ่องกงไป2เกมรวดไตเติ้ลคือรุทธนภักดิ์อุบทองกับเจนชนิชาสุดใจประภารัตน์เป็นมือ3ของรายการละมือ13ของโลก13ของโลกนะชนะคู่จากฮ่องกงนะครับคือชายิงซักกับอึ้งซื่อเหยาไป2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ15และ21ต่อ19แต่เด็ดกับเจนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะคุณนะและเจอคู่มือ2ของรายการและคู่มือ7ของโลกจากจีนนะครับคือเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยต่อไปครับครับไปแล้วรับรอง1คู่นะส่วนอีก1ประเภทก็คือในแพทย์หญิงเดี่ยวครับน้องหมิวครับพรวีช่อชวงก็ฟอร์มยอดเยี่ย
1: ม
0: เป็นมือ2ของรายการละมือ8ของโลกครับเอาชนะทางหวงหยูซุนมืออันดับที่8ของรายการละมือ31ของโลกจากไชนีสไทเปไป2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ15และ21ต่อ15ทั้ง2เลยก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปเจอกับโนโซมิโอกุฮาระเมื่อดับที่4ของรายการและมือ12ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปครับผม
1: โอ้ยสบาย
0: นะสบายคือ
1: ฮะ
0: ชนะแน่นอนหรือว่าไงฮะ
1: ก็ต้องชนะดิก็ต้องเชียร์ดิ
0: อ๋อต้องเชียร์นะ
1: ต้องเชียร์ดิต้องเชียร
0: ์เออ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก๊อฟโฟบอลกับโฟซัมใช่ไหมครับ
0: มีคนถามเหรอ
1: ก๊อฟมีโฟบอลกับโฟซัมใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นประเภทแบบทีมนะถ้าเป็นทีมก็จะมีโฟบอลโฟซัมแล้วก็ซิงเกิลแมตช์เพย์นะฮะ
0: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับคุณเจงฮะอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังหน่อย
0: ชมวันนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับผม
1: เอา
0: ผมจะพูดต่อเลย
1: ก็ผมก็สาชงไงเนี่ยโอ้หวานๆเนี่ย
0: ซิงเกิลแมตช์ก็ทำไมก็เดินกันตัวไงนับหลุมต่อหลุมเลยนะครับส่วนนะโฟบอลก็จับคู่ทีมก็คือแต่ละทีมเนี่ยมี2คนใช่ไหมล่ะผมกับคุณเนี่ยจับคู่กันกติคนละลูกเวลาจบหลุมก็จบการแข่งก็นับลูกดีที่สุดอะผลงานแค่ดีสุดก็เอาลูกนั้นถ้าโฟซัมก็สลับกันตีไงจะมีอีกเลยมีอีกเลยใช่ไหมอ
1: ะไร
0: ที่ตีอี จะมีอีกระบบเลยใช่ไหม
1: โอ้อัลเทอร์เน็ตช็อตอะไรไม่รู้มัน
0: เออ
1: หลายอย่างอะ
0: หลายอย่างเนาะ
1: แต่ว่าหลักๆก็แค่นี้แหละที่เขาใช้กันจริงๆอะนอกนั้นมันก็จะสับสนมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นแอดวานซ์ไปละนั้นมันก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร
0: ่ใช
1: ่หลักๆก็แค่นี้แหละนะฮะ
0: ครับพอแล้วก็มันมีนั่นแหละอัลเทอร์เน็ตช็อตอะไรเงี้ยเขาเรียกอีกอันหนึ่งนะไอโอ้ประมาณนั้นแหละฮะ
1: ครับ
0: ครับผมจะถามเยอะเลย
1: เอา
0: เอา
1: พอเจ๋งขยันแบบนี้เพื่อองค์กรใช่ไหมครับ
0: แฮปนะมีแฮปไหม
1: ฮะ
0: แฮปไหม
1: มีดิก็มาจัดรายการก็ต้องแฮปดิ
0: แฮปนะแฮปนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่คนนี้ก็บอกว่าไอ้ที่เอากระดาษตอกตอกภาคใต้เรียกว่าชิกโขลงเขาใช้ลูกพลาลูกเขียวๆใส่ในรูไม้ไผ่แล้วก็ยิง
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
1: อ๋อเหรอ
0: เขาเรียกบ้างโผบ้านผมเรียกบ้างโผ
1: อ๋อ
0: เออ
1: เรียกชิกโขลง
0: ใช่ใช่
1: ทางใต้เขาเรียกชิกโขง
0: เออของเล่นยุค90เออ
1: ครับ
0: อันนี้เรียกอะไรนะ
1: ชิกโขง
0: แต่ภาษาไทยนี่จะเป็นอะไรเนี่ยบ้างโปะบ้างอะไรบ้างโบเหรอบ้างโบเหร
1: อ
0: มันจะเอามะเขือลูกมะเขือเทศนะคุณไอ้ลูกมะเขือเล็กๆอ่ะเขาเรียกมะเขืออะไร
1: มะเขือพวง
0: เออมะเขือพวงเล็กๆอ่ะตอกใส่รูของ
1: ไม้ไผ่เนี่ย
0: ไม้ไผ่
1: เออ
0: มันจะเป็นรูใช่ไหมล่ะ
1: แล้วก็ยิง
0: แล้วก็ยิงมันจะอัดแน่นเหมือนปืน
1: อ
0: ่ะเออแล้วก็แล้วเวลายิงแล้วก็เอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็ปั้งเข้าไปเนี่ยแต่หลังๆเนี่ยมันหาไม่ได้ก็เอาเป็นยังไงเอาเป็นกระดาษใช้น้ำอ๋อ
1: ใช้กระดาษเอา
0: ใช้แต่กระดาษแล้วก็ปุ๊บมันก็แข็งขึ้นมาเวลาเข้าไปในรูก็ยิง
1: นี่ไงเขาก็เอากระดาษตอกๆไงใส่เข้าไปนะฮะ
0: ใช่
1: ผมไม่ได้กระแดะนะแต่ผมไม่รู้จริงไม่เคยได้ยินจริง
0: คุณไปเล่นเหรออ
1: ืมไม่เคยเลยผมมีเล่นหนังกระติกอ่ะเล่นก๋งอ่ะบ้านผมภาษาเหนือเขาเรียกก๋งไอ้หนังกระติกกับที่คนกลางภาคกลาง
0: หนังสติ๊ก
1: ยิงอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้น
0: ถ้าหนังสติ๊กภาษาอีสานเรียกว่าบักกระทุนบ้านผมอ่ะ
1: ทำไมยาวอย่างบ้านผมเรียกก๋งกันเนี่ย
0: เฮ้ยของผมต้องดีกว่าสิเออผ้าผมต้องมีอะไรที่มัน
1: บูลลี่แล้ว
0: บูลลี่เออขิงก่อนเล่นบักกระทุน
1: โอ้แต่นะอันตรายนะ
0: อ
1: ันตรายอะไรเพราะว่าหัวถ้าเอาหินใส่แล้วก็ยิงมันเนี่ยลูกโกงลูกแก้วใส่นี่ตาบอดได้นะฮะ
0: ใช
1: ่
0: ระ
1: วังนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เพื่อนผมเนี่ยจะมีนี่ไงเขาเขาชื่ออะไรนะอภิชาติมั้ง
1: อภิชาติ
0: แต่ก่อนอภิชาติดาราชื่ออะไรอภิชาติหันลำเจียกใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แต่เขาเนี่ยเขาชื่ออภิชาติอะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่คุณครูจำนามสกุลไม่ได้ไงเขาบอกเอ้าว่าไงอภิชาติหายิงนกตอนเสาร์อาทิตย์ไม่ไปทำอะไรฮะหายิงแต่นก
1: อ้าวเหรอ
0: ครับ
1: อ๋
0: ออภิชาติหายิงแต่นก
1: มีหาลำเจียก็หายิงนก
0: หาไหม
1: อาจารย์ก็อารมณ์ดีเนาะ
0: ครับ
1: อ
0: ารมณ์ดีไง
1: ครับ
0: ใช่เรื่องหมากระทุนเนี่ยเอ๊ะทำไมบ้านคุณเรียกยาวจังเลย
1: บ้านผมมันเรียกสั้น
0: เหรอ
1: บ้านผมเรียกกงคำเดียว
0: บ้านผมเอื้อนกระถุนในบักกระถุนนี่ไง
1: โอ้แต่มันก็ถือว่าเป็นของเล่นหรือถือว่าเป็นอาวุธก็ได้นะ
0: เ
1: ขาไปยิงปลายิงนกอะไรก็ได้นะ
0: ใช่ใช่
1: แต่
0: ก่อนจะเล่นสมัยเด็กจำได้เลยนะครับก็จะไปยิงกิ้งก่าครับไปยิงไอ้เขาเรียกกิ้งก่าก็คือไปยิงกระปอมอ่ะแต่ผมไม่ส่วนใหญ่ยิงไม่แม่นหรอกผมยิงไม่ค่อยเก่งไง
1: โอ้ยผมยิงไม่เคยโดนเลย
0: ผมเป็นเด็กไงส่วนใหญ่จะเป็นพวกรุ่นพี่รุ่นใหญ่
1: อ
0: ่ะพวกนี้แม่นนะเวลาเจอเนี่ยเหมือนฉลาดได้กินข่าวเลือกไม่เขาได้ยินเสียงเฮ้ย
1: ใช่
0: เลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่นั้นไม่ดีนะมันบาปนะพอย้อนกลับไปมันเด็กอะสมัยก่อนอะ
1: มันก็เหมือนคนจับปืนอะไรเงี้ยคุณเจ๋งจับปืนหรือว่า
0: คนป่าได้ปืน
1: ถือไม้คิวอะไรเงี้ยแบบคือถ้าคนยิงเป็นอะ
0: ถ้า
1: ค
0: น
1: หรือถ้าคนยิงเป็นยิงแม่นมันจะพอเขาจับปุ๊บเราจะรู้เลยว่าไอ้นี่ยิงเป็นแน
0: ่
1: มันจะมีท่าแบบเข้าท่าเข้าไหลเข้าอะไรยิงเขาอย่างเง
0: ี้
1: ยไอ้คนไม่เป็นอย่างเราก็ทำยังไงวะ
0: โอ้ยคุณโตนะเวลาเอาลูกเอาก้อนหินใส่ยังยิงไม่แม่นเลย
1: เอากว่าจะใส่ได้คนที่เขาเป็นนี่ก็ใส่
0: เขาเก่งคนนี้มันจะเก่งส่วนใหญ่เราไปตามเขาอะขึ้นป่าลงห้วยไปสนุกสมัยก่อนนะเนาะก็จะนี่เป็นที่มาคือเราเล่าย้อนกลับไปตอนที่ไอ้เฟซบุ๊กกับไอจีล่มใช่ไหมล่ะก็ย้อนกลับไปว่าสมัยเด็กเรายังอยู่ได้เลยแต่ดูเด็กปัจจุบันยุคเจนซี
1: รู้จัก
0: เบลต้าเจนอะไรเนี่ยโหแบบอยู่ไม่ได้
1: คือมันเป็นยุคใครยุคมันจริง
0: ๆ
1: เราก็ เราก็ไม่ต้องไปว่าไปก
0: ัน
1: ไม่ก
0: ัน เด็กใครอ่ะ
1: เด็กสมัยนี้เขาก็เกิดมากับอะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่างเราเราก็เกิดมากับอะไรแบบนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ตอนเด็กเราก็ถือว่าได้รู้ได้เห็นอะไรเยอะแต่เด็กสมัยเนี้ยเขาก็เกิดมาก็เห็นแท็บเล็ตเห็นมือถือเห็นอะไรเขาอาจจะมีเล่นที่โรงเรียนก็เพื่อนก็ไปเล่นโรบล็อกกันไปเล่นเกมกันอะไรแบบนี
0: ้โอ้โห
1: มันก็อยู่แต่ในนั้นก็เป็นธรรมดา
0: สมัยก่อนเนี่ยก่อนจะเล่นอะไรแบบนี้ได้นะเราก็เล่นไอ้พวกตุ๊กตาพวกอะไรพวกนี
1: ้ตุ๊กตากระดาษผมก็เล่นตุ๊กตากระดาษ
0: แล้วก็ไปแข่งกับเพื่อนเนี่ยที่ซ้อนเนี่ยซ้อนกันอ่ะ
1: เล่นเพื่อนชอบชวนเล่นพ่อเล่นแม่กันไหม
0: เอา
1: หมายถึงเล่นหมายถึงแบบเราเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วคนนี้เป็นลูกเป็นเมียอะไรเงี้ย
0: เออเหรอ
1: เคยเล่นป่ะ
0: ไม่เคยเล่นนะ
1: เ
0: ออพ่อแต่ก่อนผม
1: ชอบมากเลยผม
0: นี่เราก็อันเด็กเลยเหรอ
1: เธอเป็นพ่อนะเดี๋ยวเราเป็นแม่แล้วเธอเป็นลูกนะ
0: ไม่รู้อ่ะแต่สมัยก่อนเนี่ยก็มีอ่ะทะลึ่งตึงตังก็มีอ่ะ
1: แม่พ่อกลับมาแล้ว
0: ตอนประถมไงประถมอ่ะจำได้ถึงตัวนี้เลยก็รู้สึกอายเป็นไงเวลานอนเวลาคิดในสมัยเด็กนะรู้สึกไม่น่าทำอ่ะพูดตรงเห็นเพื่อนผู้หญิงไงตอนเด็กนะนี่เด็กเลยนะประถมเลยนะ
1: ไม่เด็กหรอก
0: เด็กแล้วเด็กก็เด็กสิเออครับ
1: แต่เด็กเลยเหรอว่างั้น
0: ก็จู่ๆก็เอ้ยนั่นแหละฮะครับผมอย่าเลยทะลึ่งตึงตังฮะพวกนี้
1: เคยก็เอากระจก
0: นั่นแหละใส่กระโปรงอ่ะ
1: เอาก
0: ระ
1: ติกไปผูก
0: ซึ่งมันไม่เห็นอะไรนะ
1: ผูกกับรองเท้าอ่ะ
0: ไม่เห็นอะไรเลย
1: ใส่กระจกแล้วก็ไปแย่ๆใต้กระโปรงนั่งเงื่อน
0: ครับมันไม่เห็นอะไรนะ
1: ครับไม่ได้นะไม่ได้นะน่าเกลียดนะฮะหรือทำก็ใหญ่เขารู้อ่ะอ๋อไม่ใช่มาเก็บอะไรเงี้ยสมัยเรานะมาเก็บนี่ผมก็เซียนอยู่นะ
0: ไม่ผมเคยเห็นครั้งนึงนะผมชอบในสวรรค์นี้นะตั้งแถวอยู่ดีแล้วเพื่อนจู่ๆมันก็ก้มลงไปอ่ะก็เลยเพื่อนจะไปดูอ่ะผมว่ามันดูอะไรวะผมก็ก้มตามเขานะ
1: ก้มดูแบบหน้าด้านๆอย่างนี้เลยไม่มีศิลปะในการดู
0: แต่ไม่ใช่กระโปรงยาวกระโปรงเอ้ยไม่ใช่กระโปรงสั้นกระโปรงยาวเลยติดเกือบหัวเข่าไอ้ติดเกือบไอ้ข้อเท้าอ่ะ
1: อ๋อยาว
0: ผมก็งงไปดูมันเห็นอะไรวะครับจำได้จนถึงวันนี้ว่าไปทำไมมาครับผม
1: ครับ
0: ทะลึ่งถึงตามกันเนี่ย
1: บ้านผมที่จันเรียกอีโบใช้กระดาษชุบน้ำบางทีก็ใช้ลูกของดอกเข็ม
0: ครับ
1: คุณฮองซ่านี่บอกโอ้แต่เด็กเลยนะบังคุณสุดธรรมถามมาน้องจีนคู่กับใครอันดับที่เท่าไหร
0: ่น้องจีนเท่าไหร่
1: น้องจีนมา
0: ครับ
1: มาป่ะ
0: น้องจีนไม่มา
1: ไม่ได้มา
0: ไม่ได้ตีไม่ได้ตีน้องจีนไม่ได้ตีปกติถ้าเป็นประเภทคู่ไม่ตีน้องจีนจะพักกันเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: น้องจีน
0: ขออภัยตอนนี้เราลืมทักทายแฟนก้าวสปาของเรานะครับที่ฟังผ่านทางเครือข่ายสมททั้งสิริสถานีลืมไป
1: แฟนๆบอกว่าเดี๋ยวรอจบรายการก่อนก็ได้ครับนี่จะหมดชั่วโมงแรกแล้ว
0: หรือไปออกอากาศทั่วประเทศ
1: อ
0: ุ้ยอันนี้เล่าเรื่องอะไรไปเนี่ยไอเราเนี่ยว่าออฟเดนชันวายตอนเที่ยงคืนตีห้าไอผมเนี่ยว่าหมดแล้ว
1: ครับ
0: อ้าวเราเล่าอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้เล่าเรื่องสมัยเด็ก
1: ต้องย้อนอีกรอบอ่ะ
0: โอ้ยลืมไปผู้หลักเด็กๆเยาวชนเขาฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้แล้ว
1: ฟังผมก็เอาจริงๆเอาคุณเห็นไหมผมช่วงนี้มันมีแบบบอลโลกใช่ไห
0: ม
1: แล้วมันก็มีพวกรายการบอลโลกเยอะ
0: ใช่ไหม
1: ตอนนี้ชีวิตผมไม่มีแต่ฟุตบอลนั่นเลยเปิด Netflix เปิดอะไรมีแต่ฟุตบอลโลกนั่นเลยแล้วส่วนใหญ่ที่คนที่มาออกรายการมาวิเคราะห์รายการอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเล่าว่าผมเชียร์ทีมนั้นทีมนี้แต่เด
0: ็
1: กแล้วผมฟังจุดเริ่มต้นจริงๆส่วนใหญ่ของคนก็คือดูบอลโลกนะทุกคนจะพูดเหมือนกัน
0: คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ผมถามเลยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยจะบุกมาดู
1: เนี่ยคนก็จะบอกว่าผมเนี่ยเริ่มติดตามบอลตอนบอลโลกปี86ครับ
0: ครับ
1: ผมเริ่มดูบอลตอนบอลโลกปี90ครับบอลโลกปี94ครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลโลกมันคือเหมือนกับว่าเป็นเสาไฟฟ้าเป็นหลักที่คนจะใช้ยึดโยงว่าเราจะเริ่
0: ม
1: ดูบอลหรือเริ่มสนใจบอลตั้งแต่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันถึงมีความเขาถึงบอกว่ามันมีความสำคัญที่จะถ่ายหรือไม่ถ่ายฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ที่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจการทำกำไรหรือว่าเรื่องการได้ดูเพื่อความอินเทอร์เทนอะไรอ
0: ่
1: ะแต่มันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้เยอะจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นคนที่น้องๆอยากไปเป็นนักบอลหรือว่าคนที่โตมาแล้วสนใจฟุตบอลอยากไปทำอะไรเกี่ยวกับด้านนี้หรือไม่หรือมันกระทั่งไม่เกี่ยวอะไรเง
0: ี้
1: ยมันทำให้คนปลูกฝังจริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเนี่ยผมสังเกตดูทุกวันนี้ผมฟังรายการพี่มันก็จะพี่ๆดาราหรือว่าคนนั้นคนนี้ก็จะมาวิเคราะห์มาเล่าใช่ไห
0: ม
1: ก่อนเริ่มรายการก็ต้องบอกโอ้โหเนี่ยผมดูบอลตั้งแต่ยุคมาราโดน่านะครับปี86ตอนนั้นชอบมากเลยนะครับ
0: ใช่
1: ไหมเราก็จะเนี่ยมันก็แสดงอย่างฟุตบอลโลกมันมีอิทธิพลมีผลต่อคนทั้งโลกจริงอ่ะ
0: ใช่
1: มันเป็นอีเวนต์กีฬาที่คนมีส่วนร่วมเยอะที่สุดในโลกนะฮะเยอะกว่าโอลิมปิกนะ
0: ครับ
1: ตัวเลขเยอะกว่าโอลิมปิกนะฮะก็ยอดคนดูวันเปิดอ่ะ 1,200 ล้านอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: พิธีเปิดที่ชากิล่าที่ชากิล่าแสดง 1,200 ล้านอ่ะ
0: ครับ
1: เอาไปเปรียบเทียบกับไอ้ฮาล์ฟไทม์โชว์ของซูเปอร์โบว์อ่ะที่ครั้งล่าสุดที่เพิ่งจบไปที่ว่าคนเยอะๆอันนั้นก็600ล้านเอง
0: อ๋อเหรออ
1: ันนี้ 1,200 ล้าน
0: ก็มันมีทัวร์นาเมนต์เดียวอ่ะใช่มั้ยล่ะตอนณตอนนี้ไงก็มีทัวร์นาเมนต์เดียวจริงนะบอลโลกอ่ะ
1: โอ้ก็นี่ไงบอล U19 เนี่ยเตะยัง
0: เอ้าคุณเนี่ย
1: บอลดิลินิว
0: ไอ้เหร
1: อ
0: บอกว่าใช้ลูกอะไรฮะลูกลอมคอมใส่ครับแรกอัดดียิงใส่เพื่อนแสบมากก็ได้ไงที่ผมเรียกบางโบบางโผเนี่ยบ้านผมเรียกบางโผฮะคุณไม่เคยเล่นนะโอ้ของดี
1: ๆ
0: ผมสมัยก่อนเล่นเนี่ยยิงโหเล่นมันมากสมัยเด็กไง
1: ช่วงนั้นผมอาจจะอยู่นิวยอร์กอะ
0: โรงหนังเหรอ
1: โรงหนัง
0: มันที่ปิดไปแล้วนะ
1: ช่วงนั้นผมโอ้ไปทั้งนิวยอร์กทั้งปารีสผมไป
0: ตั้งแต่เด็กเลยนะเรา
1: ไปทั่วเลยไปทั่วเลย
0: วันละ4คู่ครับเริ่มวันไหนครับผม4คู่เริ่มเตะวันไหนที่เตะ4คู่รวดอ่ะ
1: ก็คืนวันเนี้ย
0: คืนนี้ใช่ไ
1: หมโอ้โหวันมันสับสนพูดยิ่งสับสนน่ะ
0: เพราะมันข้ามวันไง
1: คืออย่างบอกว่าถ้าบอกว่าเตะวันเนี้ยแล้วคู่อเมริกากับปารากวัยเนี่ยเราจะบอกว่าเตะวันนี้ได้ไห
0: ม
1: ซึ่งเวลาประเทศไทยมันคือวันเสาร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่เวลาของอเมริกาม
0: ันสุกอยู่เลย
1: เวลาของโปรแกรมของเจ้าภาพยังมันสุกอยู่เลยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าปกตามโปรแกรมของเจ้าภาพเนี่ยก็คือที่เตะวันเสาร์เนี่ย
0: ครับ
1: เริ่มวันเสาร์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเนี่ยนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยโหวันละ4คู่นะถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: แต่ส่วนใหญ่วันละ4คู่
0: บอกว่าเฟซไอจีล่มผมไม่เดือดร้อนครับแต่ถ้าเว็บไซต์ปิดปรับปรุงเนี่ยเดือดร้อนครับจากคุณมอสลิกา
1: โอ้ชัดเลยรู้เลยเว็บไซต์อะไร
0: เอาเหรอ
1: ครับผม
0: ครับคือไม่รู้เรื่องจริงนะบอกตรงตอนหัวค่ำอ่ะหลับฟอบอินอยู่ฮะตื่นมาเห็นคนบ่นกันยับเลยฮะ
1: ครับ
0: นะครับเอาก็เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมเพราะว่าต้องส่งทุกท่านนะฮะ
1: ผมนึกว่าจะสวัสดี
0: ไม่ใช
1: ่ Nationwide รอบ
0: ก็คือต้องส่ง Nationwide แน่เพราะออกอากาศทั่วประเทศทั้ง10สถานีนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับลืมไปนึกว่าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลครับวันนี้ไปทั่วประเทศแล้วรู้แล้วเราเป็นคนยังไง
1: สุดยอดสว่างสวยมาก
0: สว่างสวยเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผ่านทาง10สถานีของสมทเนาะนะเดี๋ยววันนี้นะครับก็ติดตามกันต่อตอนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5เนาะก็มีบรรยายต่อเนื่องเลยวันนี้เนี่ยมีคู่ไหนน่าสนใจไหมตอนเที่ยงคืนตีห้าคุณ
1: โอ้โห
0: บอลโลก
1: พลาดได้ไงอ่ะ
0: คู่ไหนอ่ะ
1: บราซิลโมร็อกโกตีห้าพอดีเลย
0: โอ้ตีห้าจบไปแล้วออกมันปิดอันนั้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่ง
1: ถ้าเที่ยงคืนตีห้าจะเป็นกาตาร์กับสวิต
0: กาตาร์กับสวิตก่อนเดี๋ยวเราพักสักครู่เลยก็ส่งแฟนๆทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95 Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง คยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 95 22ปีปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connectท่านพี่น้องที่ติดตามรายการก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงรายงานตนรายงานสังกัดจากนี้ทักทายพี่น้องที่เคารพค่ะพี่น้องที่เคารพก็อยู่กันอุ่นหนาฝาคลั่งเหมือนเช่นเคยนะคะต้องตามหาพี่น้องจาก LTM FM 95ก่อนนะคะที่ทักทายมาในเช้าวันนี้มีคุณปริญธรนาคขวัญคุณนันทิชาปุ้งโพคุณเหมือนมะม่วงไม่ร่วงก็โดนสอยคุณวัชรีอมรพงศ์คุณกิจชนะคณารักษ์คุณแฟรงค์คุณนายแดงคุณแป๋วทักมาจากสปป.ลาวนะคะทักได้เป็นเพราะภาษาที่ใช้นะคะอ่านได้แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณตรงดำรงแล้วก็ถัดมานะจ๊ะคือคุณวันธนานาคุณสมบูรณ์คุณฉุยกันติยานะคะอันนี้แฟนประจำคุณตุ๊กตาหนิงถัดมาเป็นคุณวันธนีมาสิรีลังสีคุณนวพรศรีสัมพันธ์ตามต่อมาด้วยคุณพัตพรคณะเจริญค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพยากรณ์อากาศของไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือตั้งแต่แม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่บริเวณนั้นเหตุผลเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยพัดปกคลุมนะคะให้ระวังในเรื่องของฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้านตะวันตกเช่นกันนะคะลงมาด้านอันดามันคลื่นสูง3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองกระจายเลยนะคะประมาณ 60% ของพื้นที่และถึงแม้ว่าฝนจะมีแต่อากาศก็ร้อนอ้าวต้องแจ้งในเรื่องของ Heat Index ดัชนีความร้อนนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเตือนภัยพี่น้องต้องลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 15:00 น.กลุ่มคนเฒ่ามีความเสี่ยงหากมีโรคประจำตัวแล้วก็เมื่อมีอาการผิดปกตินะคะให้รีบพบแพทย์เลยฝนอาจจะทำให้เหงาและถ้ากระเป๋าไม่มีเงินก็จะหนักไปกว่านั้นในเรื่องของความเหงาทักทายพี่น้องต่อเลยนะคะพี่น้องยังคงอยู่กันคุณบุญมาภูมิรักคุณตีใหญ่ปากน้ำคุณหมูคุณยุพินคุณศักดาคุณเล็กวิไลวันถัดมานะคะคุณสำรวมควรนุ้ยคุณประมวลประจุทะเนคุณสุเนธดำรงศิริคุณบุญเลิศพรมเดชคุณวินยูอินทะมีคุณสายฝนพรหมณีและคุณวีระชัยเพชรสุขทักทายในช่วงนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ในวันนี้ที่สำคัญวันนี้เป็นวันจักรเย็บผ้าเป็นวันระลึกถึงนวัตกรรมเครื่องจักรที่ปฏิวัติวงการเสื้อผ้าและสิ่งทอแต่เดิมเนี่ยนะคะก็จะสอยด้วยเข็มก็ใช้มือกันนะคะแล้ววันหนึ่งเราก็มีจักรเย็บผ้าเป็นนวัตกรรมเครื่องจักรที่ปฏิวัติในเรื่องของสิ่งทอเป็นแบบนี้และในวันนี้วันที่13มิถุนายนเหตุการณ์สำคัญในประเทศของเราก็คือเมื่อปี2471สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งไปรษณีย์ไทยเสด็จทิวงคตและในวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2478เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่25ของประเทศไทยและในวันนี้เช่นกันเมื่อปีพ.ศ. 2535ราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์วายชนในวัยเพียง31ปีจากนี้เชิญพบกับเพลงของราชินีลูกทุ่งของไทยเชิญรับฟังค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพกำลังอยู่กับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นเหยื่อก็อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคำว่าผอมเร็วผอมไวนะคะซื้อยาลดอ้วนที่ไม่มีอย.จากTikTokนะคะรับทานเข้าไปปรากฏว่าผลเลือดแล้วก็ในเมล็ดยาเนี่ยนะคะในเม็ดยาเนี่ยมีสารที่ชื่อว่าสารไซบูทามีนมีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตกระทันหันจากการอยากผอมเพราะฉะนั้นการดูแลรูปร่างและสุขภาพไม่ใช่การอดไม่ใช่การกินน้อยแล้วก็ไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเพราะร่างกายจะเครียดเกินไปฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์ติซอลจะพุ่งสูงขึ้นร่างกายก็จะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเก็บพลังงานแล้วก็สะสมไขมันมากกว่าเดิมจากร่างกายที่พอจะกระฉับกระเฉงก็จะเกิดความอ่อนล้าไขมันก็จะลดได้ยากสิ่งสำคัญค่ะการลดน้ำหนักต้องมีวินัยที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การหักโหมแต่ต้องรับทานโปรตีนให้เพียงพอนอนให้มีคุณภาพออกกำลังกายด้วยแรงต้านนั่นคือเวทเทรนนิ่งเพื่อรักษากล้ามเนื้อขณะเดียวกันก็ต้องทำคาร์ดิโอในระดับที่ร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานนั่นคือออกกำลังกายในโซน2แล้วก็มีวันพักรวมทั้งวันพักฟื้นใน1สัปดาห์มี7วันใน7วันออกกำลังกายสัก5วันก็พอแล้วนะคะไม่ต้องละค่ะที่จะทำให้มันหนักหน่วงเกิดการทรมานกับตัวเองหุ่นที่ดีร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยแต่หากว่าการดูแลร่างกายเนี่ยนะคะแข็งแรงเพียงพอแล้วระบบเผาผลาญไขมันก็จะมีประสิทธิภาพต้องฝึกนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างชาญฉลาดต้องใช้คำว่าชาญฉลาดบางคนเนี่ยนะคะปักปากกาค่ะปักลงไปเนี่ยนะคะปากกามันผอมชั่วคราวค่ะแต่ไม่ได้ยั่งยืนแถมยังเป็นอันตรายกับสุขภาพด้วยนะคะบางคนไปเหลากรามค่ะนะคะกรามเนี่ยนะคะมันไม่ได้ช่วยนะคะในเรื่องของการทำให้ทานน้อยแล้วร่างกายจะแข็งแรงมันผอมแต่สุขภาพไม่ดีต้องไม่ติดท่อมท่อมที่ว่าคือกระท่อมนะคะแล้วก็ไม่ตัดกระเพาะอาหารรวมทั้งไม่เป็นโรคกรดไหลย้อนอีกเช่นกันนะเพราะฉะนั้นการแก่ไปสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องควบคู่ไปด้วยกันมาต่ออีกข้อนึงนะคะที่ต้องเตือนกันไว้นอกจากเรื่องของสุขภาพของร่างกายแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพกระเป๋าด้วยกระเป๋าตังค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาออกข้อบังคับนะคนที่ไปทำธุรกรรมฝากเงินสดเนี่ยจะต้องแจ้งนะแหล่งที่มาแล้วก็แจ้งนะคะถึงรายงานจำนวนของเงินให้ชัดเจนนะคะถ้าการฝากเงินเยอะๆเนี่ยนะคะต้องรายงานนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือกรณีนำธนบัตรใบละพันน่ะคือแบงค์ใหญ่สุดของเราก็คือแบงค์ละพันใช่มั้ยไปแลกเป็นใบละ100อ่ะถ้าตั้งแต่5ล้านขึ้นไปต้องชี้แจงนะคะส่วนมาตรการถอนเงินสดเนี่ยตรงนี้มีผลบังคับใช้มาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนซึ่งผู้ถอนเงินนะคะจำนวนมากอ่ะ5ล้านแบบนี้นะคะต้องแจ้งวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องแสดงหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่เพื่อธนาคารพาณิชย์แต่เพื่อประเทศตอนนี้มีมิจฉาชีพเยอะแล้วก็ฟอกเงินด้วยวิธีอย่างที่เล่าให้ฟังข้างต้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องป้องกันนะคะพี่น้องก็อธิบายถ้าเราถูกเราไม่ใช่มิจฉาชีพเรื่องพวกนี้ไม่ได้ยากเลยเหมือนกับตอนนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของแก๊งควายเนี่ยนะคะจะหลอกให้เล่นพนันกำถั่วโกงทีนึงก็หมดเนื้อหมดตัวเลยล่ะค่ะแก๊งควายอ่ะนะคะเป็นคำเรียก18มงกุฎจะทำงานกันเป็นทีมแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนล่าสุดค่ะสร้างความเสียหายรวมกันมากกว่า64ล้านบาทพฤติกรรมเริ่มต้นจากการหาเป้าหมายเป็นผู้สูงวัยที่ประกาศขายบ้านขายที่ดินขายสวนยางขายสวนลำไยขายที่นาคือขายของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จากนั้นจะมีคนหนึ่งทำทีเข้าไปเป็นนายหน้าแล้วก็ไปบอกว่ามีคนสนใจนะเป็นเสียเป็นเจ๊ทั้งเสียทั้งเจ๊เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะไปแบบมีคนขับร
ระหว่างที่รอคุยในเรื่องของการซื้อขายคนร้ายก็จะชักชวนให้เล่นพนันกำถั่วถั่วที่ว่าไม่ใช่ถั่วที่เป็นถั่วแต่เป็นเมล็ดฟักทองซื้อขายกันตามร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็เขาจะสอนวิธีเล่นเลยซึ่งก็ง่ายอีกแหละก็คือให้เหยื่อเนี่ยนะคะกำเมล็ดฟักทองขึ้นมาแล้วก็วางจากนั้นก็ใช้ไม้อะไม้เนี่ยไม้กวาดเนี่ยไม้กวาดทางมะพร้าวนี่แหละนะคะเขี่ยออกไปทีละ5เม็ดแล้วก็แทงสิจะเลขคู่หรือเลขคี่ช่วงแรกเนี่ยก็หลอกนับผิดนับถูกนับพลาดนะคะแพ้ให้กับเหยื่อเพราะเหยื่อตายใจเท่านั้นแหละเหยื่อก็จะลงเงินเยอะขึ้นคนร้าย3คนโอกาสชนะมีมากกว่าเหยื่อ1คนอยู่แล้วคราวนี้ก็หลอกเล่นซ้ำๆเหยื่อก็อยากได้เงินคืนนะกรณีที่เสียแล้วอย่างเงี้ยคนร้ายก็จะหลอกเอาโฉนดอับจำนองเพื่อเล่นต่อจนกระทั่งเหยื่อหมดตัวเจ้าคนร้ายมิจฉาชีพแก๊งควายอะค่ะก็จะหลอยหายไปตำรวจสอบสวนกลางก็พบคนร้ายนะคะตะเวนเลยค่ะตั้งแต่ปักใต้ขึ้นมากรุงเทพทะลุถึงภาคเหนือไปอีสานด้วยนะคะจับได้ผู้ต้องหาเยอะทีเดียวหลายรายแล้วก็ทั้งหมดอะค่ะเขาก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละเขาก็สอนกันแล้วก็มีของกลางด้วยก็คือเงินปลอมเป็นเงินปึกใหญ่ๆเลยนะคะปึกหนึ่งเนี่ยนะคะก็หนัก1กิโล1กิโลถ้าเป็นแบงค์พัน1กิโลก็เท่ากับ1ล้านบาทนะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะมีทองแท่งปลอมอันนี้เอาไว้หลอกเหยื่อนะคะมีแบรนด์เนมที่เสียกับเจ๊เขาใส่ไปลวงตาให้เหยื่อเห็นน่ะว่าเป็นคนมีสตังค์เพราะฉะนั้นหากกำลังประกาศขายที่ดินเลือกสวนไร่นาอย่างที่ว่าอย่าได้คิดเล่นกำถั่วเป็นเด็ดขาดเลยนะคะเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

ช่วงของจับจ่ายใช้สอยมีเงินมีทองนะคะจะมีมากมีน้อยก็ว่ากันไปคืออย่างนี้พี่น้องว่าแล้วก็เห็นชื่อนะคะทักทายพี่น้องนะคะคุณโอฟรานคุณโอเหมือนกันนะคะคาสเทลโลคุณสัญญาคุณจิตราศรีจันทร์คุณมานพสายทองคุณวรรณาศรีสะอาดคุณสมานคำนนคุณคนจนไม่มีใครอยากคบไม่จริงอะค่ะตามต่อมาด้วยคุณทิพพวรรณเอี่ยมเทศนะคะแล้วก็ถัดมาคุณวัชรีอมรพงษ์คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดคุณอนุพงษ์นินทรกิจยายมเพ่งพิษคุณประภาพวงลำเจียกและคุณสุธีสิงสุขนะคะทักทายพี่น้องแล้วก็มาถึงช่วงนี้ละค่ะศูนย์วิจัยเป็นศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเขาสำรวจราคาอาหารย่านกลางกรุงสีลมสุรวงศ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจมีสำนักงานจำนวนมากนะคะ15ปี5รัฐบาลจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาอยู่ลุงตู่จากลุงตู่มาเศรษฐาแพทองธารจนถึงยุคของอนุทินแพงขึ้น 110% จากจานละ31บาทเป็น65บาทสวนทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองป่วนต้นทุนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแต่ร้านอาหารพยายามนะคะที่จะยืนราคาให้ได้เพราะยิ่งแพงยิ่งขายยากคนซื้อไม่มีกำลังซื้อทั้งที่ความจริงแล้ววัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นค่าเช่าพื้นที่ก็แพงขึ้นทำให้ร้านอาหารต้องทำอาหารกล่องให้ผู้ซื้อกลับเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ของการเช่าแล้วก็ศูนย์การค้าบางแห่งก็ปิดตัวลงไปมากนะคะจากราคาอาหารที่แพงขึ้นมาถึงนี่เลยคุณผู้ฟังกุ้งกับปลาเนี่ยค่ะวุ่นวายทีเดียวหลังจากที่มาเลเซียนะคะคุมเข้มด้านความปลอดภัยอาหารและความยั่งยืนด้วยการห้ามนำเข้ากุ้งไทยทำให้กุ้งสดกุ้งแช่แข็งของปักใต้เนี่ยทะลักย้อนกลับมาเข้ามาที่ภาคกลางที่ตลาดมหาชัยราคากุ้งร่วงกุ้งที่เป็นกุ้งปากบ่อไซส์ร้อยตัวเนี่ยนะคะจากราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่า120ถึง125บาทก็หล่นลงมาอยู่ที่119บาทโดยประมาณบางแห่งถ้าเกิดว่ามันหลุดไซส์ราคาก็ต่ำกว่าทุนที่ยังไม่ได้รวมต้นทุนแฝงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการโรคระบาดเกษตรกรรายย่อยก็จะขาดทุนนะคะหนักหนาสาหัสเงินสดหมุนเวียนตอนนี้จะเอาไปลงลูกกุ้งในรอบถัดไปก็กระทบแล้วมันก็ลามปามไปที่ฝั่งอาหารสัตว์เคมีพันแล้วก็พันกุ้งด้วยปกติกุ้งจากภาคใต้เนี่ยนะคะเขาจะส่งออกไปมาเลเซียวันหนึ่งประมาณสัก400ตันส่วนกุ้งของภาคตะวันออกจะส่งเข้ามาที่มหาชัยห้องเย็น 70% แล้วก็ส่งไปที่ตลาดไทยแพกุ้งอีก 30% ครบร้อยแล้วเมื่อมาเลเนี่ยนะคะเขาระงับการนำเข้ากุ้งปากใต้ก็ตีกลับมาที่ตลาดมหาชัยชนกับกุ้งจากภาคตะวันออกจากจันทบุรีจาดราคากุ้งก็ลดซ้ำเติมราคาที่ต่ำลงมาเนี่ยนะคะก็หนักหนาสาหัสสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากกุ้งมาไข่ไก่ค่ะสมาคมผู้เลี้ยงไก่เปิดราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มปรับขึ้นเป็นต่อฟองนะคะฟองหนึ่งก็20สตางค์คราวนี้เมื่อรวมแล้วเนี่ยนะคะคละหน้าฟาร์มก็จะตกประมาณ3บาท50สตางค์เพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงไก่เนี่ยนะคะพุ่งขึ้นเยอะทีเดียวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยจากราคา14บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยนะคะโอ้โหมันขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องก็ถือว่าหนักทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวเหรอนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้หนีไทยแล้วแนวโน้มลดลงจาก9ล้านคนเหลือ6ถึง7
ล้านคนสาเหตุหลักมาจากภาพลักษณ์ด้านความไม่ปลอดภัยแล้วก็ปัญหาของแก๊ง call center ที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ในจีนขณะที่เวียดนามเขาก็ใช้นโยบายวีซ่าเชิงรุกส่งสัญญาณที่น่าเป็นกังวลต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะจำนวนของนักท่องเที่ยวที่ลดลงแต่เป็นเรื่องของรายได้เข้าประเทศของเราด้วยปีที่แล้วเวียดนามสร้างสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติสูงกว่า21ล้านคนเติบโตมากกว่า 20% ตรงกันข้ามกับไทยที่สูญเสียความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคไหลออกไปอยู่ในมือของคู่แข่งอย่างเวียดนามจากเวียดนามขยับมานิดนึงนะคะ World Bank เนี่ยนะคะก็เตือนเขมรชาติที่มีประชากร 17.8 ล้านคนส่อวิกฤตดำดิ่งมีคนยากจนเพิ่มขึ้นอีก 1.1 ล้านคนจากผลของราคาน้ำมันที่ดีดตัวสูงขึ้น 60% ทำให้ค่าขนส่งแล้วก็ภาคค่าการผลิตในเขมรเพิ่มขึ้นกระทบห่วงโซ่อุปทานผลักดันให้ราคาสินค้าในชีวิตประจำวันแล้วก็การบริการทุกสิ่งเพิ่มสูงขึ้นค่าเรียนสูงขึ้นค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นขณะที่ยอดส่งออกเงินจากต่างประเทศที่เป็นแรงงานขายแรงของเขมรเนี่ยนะคะเกือบล้านที่เคยอยู่ในประเทศไทยมันก็หดหายไปด้วยค่ะเป็นแบบนี้พี่น้องนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
5: อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะทักทายพี่น้องคุณวันเพ็ญพลดีคุณนิพนธ์พรมขมูลนะคะทักทายมาส่วนคนแรกนะคะสำหรับการทักทายมาทาง LTM FM 95ในเช้าวันนี้คือคุณวลีลักษณ์วรการจักรัศมีแล้วก็ท่านที่สองนะคะคุณอมรีบอกว่าคิดถึงสุดหัวใจจุ๊บจุ๊บจุ๊บLove love love เขียนมาแบบนี้นะคะนี่คือคนที่สองคนที่สามคุณสุทัศน์อนุกูลนะคะคุณวัฒนาขุมพิทักษ์น้าดิฉันค่ะคุณวรรชนีช่วยชูนะคะบอกว่ากระบี่ฝนหยุดตกแล้วนะคะหลังจากที่มันตกต่อเนื่องมาหลายวันนะคะถัดมาเป็นคุณจิตราศรีจันทร์ค่ะแล้วก็คุณภาวนาขันธบุญบอกคิดถึงนะคุณวิรัตเห็มพลเทพจากหนองคาย อยู่ที่หัวหาดนะคะบอกว่าฝนตกฉ่ำๆเลยที่นั่นคุณวิเชียนอุ่นชาวนาคุณอาทิตย์คงประพันธ์คุณสุเจสุไก่ทอดบอกรักและคิดถึงสุดหัวใจนะคะถัดมาคือคุณวันนีจากจังหวัดเลยคุณเกนิกาผาแซบจากบัวใหญ่โคราชค่ะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลนะคะแล้วก็ถัดมาคุณชนะการจากนครศรีธรรมราชค่ะนี่คือรายนามผู้ที่ทักทายมาในเวลานี้ช่วงนี้นะคะแล้วก็มีข่าวนะคะตามต่อเลยเรื่องของสุขภาพบวกๆเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังเด็กไทยค่ะในวัย10ถึง19ปีคือเด็กมากเลยนะติดบุหรี่ไฟฟ้ากันงอมแงมกระโดดจาก 700,000 คนเมื่อ5ปีที่แล้วพุ่งมาถึง 1.7 ล้านคนสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงทำได้ง่ายโดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็เมื่อดูดไปนานๆนะคะกลิ่นเนี่ยไม่ได้เหม็นนะบางกลิ่นหอมที่ซ้ำที่ฉันเวลาเดินผ่านลานจอดรถเนี่ยนะคะก็จะได้กลิ่นเป็นวานิลามั่งสตรอเบอรี่มั่งพอได้กลิ่นนี้แล้วกลิ่นเขาจะแรงจัดๆนะคะไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมไม่ใช่กลิ่นของหัวน้ำหอมแต่เป็นกลิ่นของเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเขาจะดูดแล้วพ่นกันปุ๋ยปุ๋ยแล้วทำท่าดูเท่ดูเท่เท่อะไรล่ะมันสะสมเป็นอันตรายกับสุขภาพแล้วก็ส่งผลต่อคนรอบข้างผ่านควันของบุหรี่มือสองเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ฟังเมื่ออายุ50แล้วอายุ50แล้วไม่ได้เรียกว่าแก่จ้ะเขาเรียกว่าเกือบวัยสุกงอมนะคะห้ามซื้อหรือลดการซื้อรถยนต์ที่มีราคาแพงเครื่องประดับแพงๆแล้วก็เสื้อผ้าราคาสูงลิ่วแต่ให้ใช้เงินเพื่อการดูแลสุขภาพการห้อยโหนเนี่ยไม่ต้องไปยิมก็ได้นะคะห้อยโหนกับขอบประตูนี่แหละขอบประตูบ้านนะเพราะว่าการโหนนะคะจะช่วยให้ไหล่กระดูกสันหลังแกนกลางลำตัวแล้วก็มือเนี่ยนะคะเนี่ยจกเข้าไปแบบนี้แล้วก็โหนปุ๊บอย่างนี้ทั้งร่างคุณผู้ฟังมันจะดูดีขึ้นเป็นการเปิดไหล่ลดตึงหลังเสริมแรงจับสะบักอยู่ตรงนี้นะคะสะบักจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะแข็งแรงแกนกลางลำตัวก็จะมั่นคงเวลาล้มในห้องน้ำเราก็ค้ำยันทันนะคะเพราะว่ามันมีการฝึกมาอย่างดีลดไหล่งุ้มเคยเห็นไหมเวลาเดินเนี่ยลดไหล่จะงุ้มหลังจะค่อมนะคะที่สำคัญคือฝึกได้กับบานประตูที่มีทุกบ้านแต่ดูก่อนนะปลวกขึ้นไหมถ้าปลวกขึ้นก็ชะลอไว้นะคะฝึกสักวันหนึ่ง10ถึง30นาทีต่อครั้งแล้วก็ห้อยโหนได้จริงคุณผู้ฟังนะคะมันไม่ได้ยากอะไรเลยคราวนี้พอดูสุขภาพภายนอกแล้วก็ดูสุขภาพภายในเวลารับทานตอนนี้มากันแรงแซงโค้งเลยนั่นคือเนื้อสัตว์แปรรูปมันผสมสารไนเตรตไนไตรที่อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเกลือถนอมอาหารช่วยให้สีเนี่ยมันดูสดใหม่แล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย พบที่ไหนที่เขาใช้กันนะคะเยอะๆเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีคุณธรรมพ่อค้าแม่ค้าที่ขาดคุณธรรมก็ใส่ในกุนเชียงไส้กรอกโบโลน่าแฮมแหนมหมูยอไส้กรอกอีสานทำให้ร่างกายเมื่อรับทานเข้าไปแล้วก็จะได้รับสารไนเตรตไนไตรเนี่ยปริมาณมากก็ส่งผลให้เม็ดเลือดนะคะไม่สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ถ้าเกิดใส่กันเยอะๆเนี่ยๆที่ชักกันกระเดวกระเดวเนี่ย13รายที่หามกันเข้าโรงพยาบาลก็คือเนี่ยสารตัวนี้นี่แหละนะคะมันจะเกิดอาการตัวเขียวคล้ำหายใจติดขัดเวียนศีรษะหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่ยังไม่พออาเจียนเนี่ยโอ้โหถ้าใส่น้อยก็รอดถ้าใส่เยอะเหรออาจจะไม่รอดแต่ถ้าสะสมน่ะอ๋อมะเร็งในระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วถ้านำอาหารเหล่านี้เนี่ยนะคะไปผ่านความร้อนที่เป็นการปิ้งการย่างการทอดจนกระทั่งไม่เกรียมมันก็จะเกิดปฏิกิริยากับโปรตีนนั่นคือสารก่อมะเร็งนะคะโดยกฎหมายก็กำหนดเนาะให้ใส่พวกสารในเตรดในไตรเนี่ยในอาหารได้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารนะคะก็ขอให้มีความระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะทานสดดีสุดคือสมัยก่อนเขารับทานกันยังไงอะเราก็รับทานกันแบบนั้นอะแล้วเวลาไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอะดิฉันไม่ได้พูดว่าทุกร้านนะแต่ว่าต่อไปเนี้ยถ้าเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอะซาวแต่เนื้อขึ้นมากินก่อนแล้วถ้าดูท่าทางผ่านไปสักพักหนึ่งครึ่งถ้วยปลอดภัยค่อยตามด้วยน้ำแต่น้ำแกงเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะซดเยอะเกลือค่ะเกลือในซุปเนี่ยนะคะในซุปในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเยอะทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ลดนะคะการบริโภคที่นอกบ้านน่ะถ้าทำทานในบ้านได้มันก็จะปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็อะไรที่เป็นอาหารซ้ำซากอ่ะไม่ต้องทานบ่อยครั้งหนักแต่ไม่ใช่ว่าจะห้ามเด็ดขาด นะอยากทานก็ทานได้บ้างนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะช่วงนี้เพลงไวเปิดไม่สะดวกเปิดเพลงนี้ดีกว่าคุยเรื่องเนื้อสัตว์พรานล่อเนื้อค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: อรุณสวัสดิ์เป็นคำทักทายในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นอกจากจะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะทักทายพี่น้องก่อนเลยพี่น้องที่เคารพมากันแล้วนะคะทักทายคุณมาทองคุณลาวันคุณประจบคุณกำมลคุณประกอนคุณสอนจินดารัตคุณหน่อยอุบลคุณประเทืองผิวมณีคุณจินดาพรตุ่มเจริญคุณพรสวรรค์ชื่นกลิ่นคุณนภัทรประภาเว้นวักอีขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ LTM FM 95ด้วยความเคารพนะคะแล้วก็ทักทายคุณอัมไพแซ่เตียวทักมาจากร้านกล้วยปิ้งแม่สำเภานะคะสวัสดีค่ะคุณศรีสาครจันทมาศคุณมานิตคุณเอิร์กหมายดีแล้วก็ถัดมาเป็นคุณตั้มกระต่อทักมาจากบางพลีนะคะแล้วก็คุณแสงจันทร์จันทร์พิรมตามต่อมาด้วยคุณวารินคุณทองภูลเป็นเจริญคุณอนุภาพสุวรรณวิโกคุณณรุมนชูมนคุณแสงจันทร์จันทร์พิรมคุณสำราญจิ๋วรักษาคุณทองใสมะไลทองสบายดีดูภาษาแล้วเป็นพี่น้องสปป.ลาวนะคะสวัสดีค่ะคุณต่อจตุพลคัชพันธ์คุณเฉลียวคำพากระปุ่มคุณธนัทพรมณีวันนะคะรุ่นสวัสดิ์พี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะคะทักทายกันมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ไปอ่านบทเหครวนเป็นวรรณคดีชิ้นเอกในกาบเหเรือพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรกวีเอกแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายอารมณ์เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนถึงความรักความคิดถึงแล้วก็ความโศกบทประพันธ์วรรคทองที่ค่ำครวญถึงความเงียบเหงาในยามค่ำคืนก็จะมีอยู่บทหนึ่งเขียนไว้นะคะประพันธ์ไว้ว่าลมชายชายพัดเรื่อยเปื่อยอกสั่นหนาวอกหนาวใจฉันค่ำแล้วนับนานนับปีเดือนวันใจเปลี่ยวอกระทมถวยแคล้วคลาดเจ้าเรียมหาซึ่งบรรยายไว้ได้อย่างไพเราะว่าคลาดเจ้าก็แปลว่าไม่ได้เจอเรียมหาก็แสดงว่าคิดถึงคนึงนิดคนึงหาและมีเรื่องเล่านะคะสืบมาว่าในบทเหเรือของเจ้าฟ้ากุ้งที่เป็นบทเหครวนอยู่บทหนึ่งเขียนไว้ว่าขาวสุดพุทธจีบจีนเจ้ามีศิลป์พี่มีศักดิ์คนทั้งวังเขาชังเจ้านักแต่พี่รักเจ้าคนเดียวรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ปรับแปลงนะคะมาเป็นสายหยุดพุทธจีบจีนเจ้ามีศิลป์พี่มีศักดิ์ทั้งวังเขาชังเจ้านักแต่พี่รักเจ้าคนเดียวบทนี้นะคะพระชดานแก่เจ้าจอมมารดาอัมพาซึ่งสอดคล้องกับชีวิตจริงของเจ้าจอมยิ่งนักเจ้าจอมเนี่ยนะคะ เป็นบุตรีของพระยาอินทรอากรเศรษฐีชาวจีนฮกเกี้ยนเพราะฉะนั้นก็ปรับจากขาวสุดพุทธจีบจีนเป็นสายหยุดพุทธจีบจีนนะคะส่วนคำว่าเจ้ามีศิลป์พี่มีศักดิ์นั่นแปลว่าเจ้าจอมมารดาเนี่ยนะคะเป็นบุตรีเจ้าสัวเต่ากระทะตระกูลพ่อค้าสำเภาส่วนพระองค์รัชกาลที่สองนั้นทรงเป็นผู้ มีพระราชศักดิ์ทั้งวังเขาชังเจ้านักก็ด้วยความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีทั้งทรัพย์สินและเป็นที่โปรดปรานเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในผู้หญิงหมู่มากก็จะมีคำว่าอิจฉาริษยาบ้างนะคะแต่พี่รักเจ้าคนเดียวก็สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่รัชกาลที่สองมีกับเจ้าจอ

มซึ่งก็มีพระราชโอรสและพระราชธิดามากถึง6พระองค์คือมากกว่าเจ้าจอมมารดาท่านอื่นและเป็นราชสกุลนั่นก็คือราชสกุลปราโมชที่เป็นนายกรัฐมนตรีถึง2ท่านในเวลาต่อมาคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชบทเพลงนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังที่แสดงถึงรักจริงๆนะคะพี่รักเจ้าค่ะเชิญรับฟังค่ะ

ี่น้องทักทายกันเข้ามานะคะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะคุณประดับพูนสวัสดีค่ะแล้วก็ตามต่อมานะคะน้องติ๊กนะคะโอ้โหคนนี้ FC พี่แหม่มอุ้ยน้องติ๊กรักนะจ๊ะนี่น้องติ๊กนี่เล่นยิ้มอยู่กับดิฉันนะคะบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้จะแอบฟังพี่แหม่มจัดรายการพี่แหม่มก็นินทาซะเลยนะคะนินทาอยู่เวลานี้นะคะน้องติ๊กบุตรสิตานะน้องติ๊กน่ารักนะคะนินทาออกอากาศซะเลยแล้วก็ทักทายนะคะคุณล้อมบ้านเรืองบอกน่านฝนตกนะคะน่านตรงไหนอ่ะอำเภออะไรรายงานด้วยนะคะคุณแดงขนมจีนแล้วก็คุณต้นเทียนใจสืบจรอคุณสุภาพรภูมิเหล่าแสงกล้วยทอดขาเลาะนะคะคุณประเสริฐพรแจ้งศรีสุขผู้ใหญ่วันชัยนาคินบอกว่าอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีฝนไม่ตกคุณโจใจดีนะคะทักทายมาจากตลาดรถไฟสงขลาคุณเมตตาเทพชูคุณเปลื้องประโคนชัยคุณสุธาทิพย์จันทองคุณวรวิทย์เดชะมากสงขลาฝนไม่ตกนะคะคุณสว่างพรมแก้วสวัสดีค่ะนะที่ฉันส่งมาบอกขอบอกว่าอร่อยทอดมันนะคะกำลังทอดอยู่เช้านี้เห็นบอกว่าจะเอาไปวัดน้าเล็กใส่กล่องส่งมาด้วยไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเหม็นหืนพอถึงปากแหม่มไม่มีอะไรเหม็นค่ะน้าเล็กอร่อยหมดนะบ้านดิฉันเนี่ยนะคะคนภูเก็ตเนี่ยจะไม่เรียกทอดมันจะเรียกลูกชิ้นส่วนลูกชิ้นก็เรียกลูกชิ้นนะแล้วก็มีอะไรกันที่เรียกประหลาดไปอ๋อฝรั่งเรียกชมพู่ก็เรียกชมพู่ถ้าเกิดว่าจะเอาลูกฝรั่งใต้ต้นชมพู่ก็ไปเก็บชมพู่ใต้ต้นชมพู่ส่วนสับปะรดเรียกยันนัดนะคะคุยให้คุณผู้ฟังมีความสุขในเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็พี่ก๊อฟพี่ปินะคะรายงานตัวมานะคะจากตจวตรงไหนไม่รู้แต่วิวสวยจังนะคะเพลงผู้เฒ่าเยอะเลยนะพี่แหม่มวันนี้ยังไงก็ต้องเปิดเพลงที่คุมโทนนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะเข้าใจนะคะจากพาดหัวหน้าหนึ่งของข่าวสดในเช้าวันนี้พาดหัวว่าทั่วแผ่นดินไทยอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาสิ้นพระชนลงสิ้นพระชนสงบสิริพระชันษาปีที่47เมื่อเวลา 19:48 นวันที่11มิถุนายนพระศพตั้งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเปิดถวายสักการะตั้งแต่วันที่27แล้วก็ด้านล่างนะคะเขียนว่าพาดหัวว่ากษัตริย์จิกมี่ร่วมโศกเศร้านายกรัฐมนตรีถกครม.ตั้งกรรมการพระราชพิธีข้าราชการไว้ทุก15วันไม่ห้ามจัดรื่นเริงตามต่อมาอีก1ฉบับนั่นคือมติชนนะคะหนังสือคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวนะคะว่าเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาสำนักพระราชวังแถลงสิ้นพระชนเวลา 19:48 คืนวันที่11มิถุนายนด้วยพระอาการสงบ47ชันษาโปรดเกล้าถวายพระเกียรติสูงสุดกษัตริย์จิกมี่ทรงอาลัยยกย่อง

0: แล้วก็ด้านล่างลงมานะคะเขียนว่าอนุทินนำครม.ถวายอาลัยลดธงครึ่งเสาข้าราชการไว้ทุก15วันอีเวนต์คอนเสิร์ตจัดได้พระสกนิกรทั่วไทยร่ำให้สื่อนอกเชิดชูกรณียกิจอีกฉบับหนึ่งนั่นคือไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวประชาชนสุดอาลัยองค์พาสิ้นพระชนเคลื่อนพระศพประดิษฐานพระที่นั่งพิมานรัตยาพระราชทานพระโกศทองใหญ่ฉัตรเจ็ดชั้นกลางกั้นแล้วก็มาที่พาดหัวของ Daily News นะคะในเช้าวันนี้ Daily News พาดหัวในเรื่องของการเมืองนะคะว่าไอ้รัชนกเล็งยื่นปปช.ยันชูธงยกเลิก THAI PassportThAI นะแต่ว่ามันจะเขียนแบบนี้คุณผู้ฟังที่เคารพ THAI Passport จริงๆมันก็คือไทยแหละถ้าเอาตัวขีดกลางออกถูกไหม THAI ต่อกันนะแล้วก็ Passport ไม่หวั่นภาพปิยบุตรธนาธรร่วมแผ่นบีเนี่ยคือธุรกิจหมดเลยแผ่นบีนี่เป็นชื่อบริษัทนะกล้ายึดมั่นอุดมการเดินหน้าขุดงบเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะเพราะว่าในหน้าหนึ่งของไทยรัฐพาดหัวเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าแจก AI แค่ 2.4 ล้านนานนะคะมันจะยังไงต้องตามดูคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเวลาเข้าข่าว AI เนี่ยเราเข้าเองได้โดยไม่ต้องเสียสตังค์เพิ่มเลยไปที่ Google จาก Google เนี่ยนะคะมันจะมีโหมด AI อ่ะกดคราวนี้เราก็ตั้งใช่ไหมตั้งพอร์ตสมมุตินะว่าจะฟังเพลงลูกทุ่งนะคะจะเป็นลูกทุ่งรุ่นปีไหนนะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ชื่อนะคะแบบเนี้ยแค่นี้เองนะคะ AI ก็จะหาให้ได้แล้วโดยที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องเสียสตังค์เลยแล้วทำไมต้องเสียสตังค์ล่ะนี่แหละคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องติดตามพาดหัวต่อของ Daily News กลับมาตรงนี้นะคะอันกระทรวงการคลังเปิดช่องพิเศษกลุ่มคนตกหล่นไร้ข้อมูลบัตรคนจนแจ้งผ่านท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขตก่อนเส้นตายวันที่21มิถุนายนนะคะคลังก็เปิดช่องพิเศษแบบนี้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาเพราะนั่นคือภาษีของประชาชนน่ะนะยังไงก็ต้องรับแหละประมาณนี้นะคะอ่านข่าวแบบนี้อ๋อมาข่าวนะคะมาข่าวสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานจากกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียก็อยู่ติดกับนิวซีแลนด์นะคะว่านักวิ่งระยะสั้นสาวดาวรุ่งออสเตรเลียเจมมาสเตเปิลตันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางมาพักผ่อนกับครอบครัวที่เกาะสมุยสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สื่อท้องถิ่นหลายแห่งรายงานว่าเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์รถเครื่องนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะพี่น้องถามมาอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องไว้ใจคนเนี่ยมันไว้ใจกันยากนะมันไม่ใช่ เรื่องง่ายๆที่จะคุยกันใจร่มร่มคุณประดับภูลสวัสดิ์สวัสดีทักทายมาในเช้าวันนี้นะคะบอกสวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีเช่นกันนะคะคุณกชมนแก้วเรืองคุณสอนจินดารัตน์ค่ะแล้วก็ทักทายมาจากคุณบอลชื่อบอล JP นะคะอุบลนครศรีธรรมราชอุบลมันอยู่อีสานเนี่ยทำไมอยู่นครศรีธรรมราชด้วยนี้งงมันเป็นฮงเดี๋ยวคุณส่งมาใหม่นะว่าตกลงคุณบอลคุณบุญหรือคุณบอลนะมานี่ค่ะคุณประทีปเทพสุวรรณนะคะบอกสวัสดีครับเช้านี้ที่สวนสาธารณะจังหวัดนครศรีธรรมราชอากาศดีมากครับสวัสดีค่ะคุณหนูลิงนะคะคุณกชมนนี่จำได้ว่าจังหวัดมหาสารคามจากสารคามนะสวัสดีค่ะดีเจแหม่มคนหามคนใต้ชัวเลย ทามนะคุณรัชนีพันใหม่นะคะอรุณสวัสดิ์นะคะขอให้ย่าแหม่มมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วที่ขี้ริ้วขี้เหร่ก็ขอให้หายวันหายคืนกลับมาสวยเท่าเดิมอวยซะพี่แหม่มกอลันตาฝนไม่ตกนะครับคุณบุญฤทธิ์จันเติมจันเต็มนะคะจันเต็มนะคะคืออย่างนี้ฝนนะคะไปตกด้านเหนือนะคะทิศตะวันตกของภาคเหนือของประเทศไทยเพราะฉะนั้นปักใต้ลงมาเนี่ยนะคะก็จะไม่มีฝนมานี่เลยไหนๆก็คุยเรื่องของภาคกลางนะที่สุโขทัยไปที่สวรรคโลกป้าขยันนี่โอ้โหดังมาเป็นสัปดาห์ว่างั้นป้าขยันเนี่ยเขาชื่อจริงว่านางสาวสายยันดอกไม้เป็นสาววัย54ปีซื้อลอตเตอรี่3ใบจากแผงของเจ๊แห้งเจ๊แห้งเนี่ยเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ประจำหมู่บ้านวันหวยออกป้าขยันค่ะก็นำลอตเตอรี่เนี่ยนะคะไปให้ป้าแหววป้าแหววเป็นเพื่อนบ้านของป้าขยันค่ะตรวจป้าแหววก็อู้ดีอกดีใจกระโดดมาถึงก็กอดแล้วบอกว่าป้าขยันถูกรางวัลที่1นะแต่เนี่ยอย่าเอาไปเลยเก็บไว้ที่ฉันเดี๋ยวกลัวขโมยขึ้นบ้านประมาณนั้นนะคะพอลุ่งขึ้นก็พลิกลิ้นล่ะค่ะลิ้นเนี่ยนะคะมันไม่มีกระดูกเนาะมันก็พลิกได้แหละบอกไม่ถูกรางวัลแล้วก็เอาลอตเตอรี่เนี่ยไปทิ้งขยะแล้ว แต่ค้นถังขยะยังไงก็เจอสลากที่ไม่ถูกรางวัลแค่2ใบส่วนใบที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยมันหายอันตรธานนะแบบไร้ร่องรอยและน่าสงสัยป้าขยันก็เลยไปแจ้งความตำรวจก็สืบจากกล้องวงจรปิดตอนที่ป้าขยันซื้อลอตเตอรี่และเจ๊แห้งก็ยืนยันชัดเจนเป็นพยานบุคคลยืนยันว่าเนี่ยป้าขยันเนี่ยแกมาซื้อจริงเอาเงินจริงๆมาแล้วก็ซื้อใบละร้อยนั่นนี่ผิดกฎหมายแล้วนะตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้ก็กลับไปนะสอบใครล่ะสอบป้าแหววคงไม่ได้ผลก็เลยไปสอบสามีป้าแหววชื่อว่าลุงเดชก็ไปบอกว่าไอ้น้องนี่นะตำรวจอายัดลอตเตอรี่แล้วนะใครเอาไปก็เอาไปขึ้นเงินไม่ได้หรอกลุงเดชก็โอ้โหกุ้มใจยังไม่ยอมหลุดสารภาพก็พูดไปเรื่อยแหละจนกระทั่งเป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารรู้กันทั้งประเทศนะจำได้ไหม มีหมวดจรูนไงข่าวนู้นเนาะเรื่องรถลี่กับประเทศไทยนี่มันเป็นของคู่กันคุณผู้ฟังลุงเดชนะคะถึงคราวนี้ก็ดิ้นไม่หลุดละนะก็บอกตรงๆกับตำรวจว่านำไปเผากลางทุ่งนาตำรวจตามไปดูโอ้โหฝนตกด้วยช่วงนี้นะคะก็ไม่เหลือซากอะไรให้ได้เห็นละเพราะว่าน้ำฝนตกลงมาก็ชะขี้ขมเหลาขี้เขาเรียกอะไรอ่ะขี้เท่านะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาเลยลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายไม่ธรรมดานะยังไม่หมดค่ะลุงเดชก็บอกทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละทำคนเดียวภรรยาคือป้าแหววเนี่ยนะไม่เกี่ยวข้องตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะว่าตอนที่ตรวจเนี่ยป้าแหววเนี่ยกระโดดกอดป้าขยันแงกๆนะตำรวจก็ไปนำตัวของป้าแหววเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสาดตั้งต้นนะมาเค้นสอบละแล้วก็รู้ความจริงแจกข้อหาไปร่วมกันลักทรัพย์เห็นนะร่วมกันนะก็แปลว่าร่วมกันกับใครล่ะร่วมกันกับสามีนั่นแหละคือลุงเดชนะแล้วก็จะพิจารณาข้อหาอื่นๆต่อไปส่วนป้าขยันก็บอกโอ้ยโล่งอกนะยินดีโอ้เป็นคนดีจริงๆนะคนสวรรคโลกนะคะบอกยินดีให้อภัยอ่ะลุงเดชหากลุงเดชเนี่ยมาขอโทษซึ่งนะอันคนไทยนี่อย่างนี้นะคะส่วนเงินรางวัลเนี่ยอธิบายแบบนี้แม้ว่าตัวสลากจริงๆเนี่ยนะคะจะถูกเผาทำลายไปแล้วแต่เนื่องจากกระบวนการเนี่ยนะคะมันมีมาตามลำดับมีการแจ้งความนั่นนี่โน่นในทางกฎหมายนะคะมีคำรับสารภาพของผู้ต้องหา2รายเลยนะคะมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นป้าขยันค่ะป้ารอรับเงินรางวัลล้านได้เลยแล้วต่อไปนี้ป้าอย่าซื่ออีกนะป้าต้องห้ามนะคะป้าต้องเป็นคนแบบพี่แหม่มนะคะป้าคือเป็นคนไม่ดีเราต้องอย่าเชื่อใจใครทั้งนั้นแหละมาแล้วค่ะคุณอิสลานุวัฒน์เมืองนันนะคะบอกอุตรดิตอิตรดุตตอนนี้ ฟ้าครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับนะคะพี่แหม่มอุดรฝนไม่ตกอากาศครึ้มครึ้มรายงานจากคุณอุทัยวัฒนวิเชียนนะคะเออมาแล้วค่ะพี่บ้านน้องเรียกฝรั่งว่าย่าหมูอันนั่นมาแล้วบ้านดิฉันเรียกสับปะรดว่าย่านัดเป็นย่ากันหมดประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ปลาแดงชัยทองเขาเรียกชมพู่ว่าฝรั่งฝรั่งเรียกว่าย่าหมูอันมาแล้วนะคะโอ้ตอนนี้ก็คือสับภาษาใต้นะเวลาหิวนี่อย่าไปปักใต้เด็ดขาดนะคะลำบากสวัสดีค่ะคุณประเชิญวงวันนาแล้วก็โอ้ทักกันมาเยอะเลยนะคะเช้าวันนี้สวัสดีค่ะพี่แหม่มคนขี้เหล่ขอบพระคุณค่ะคุณกันนิกานะคะคุณสมชายนิ่มฟักทักทายมาพี่แหม่มไม่มีข่าวหรอถึงได้ทักกันอยู่ตรงนี้คือมีแต่คุณจะทนฟังได้ไหมอะถ้าทนฟังได้ดิฉันจะอ่านให้ฟังนับจากนี้ใจร่มๆนะพี่น้องนะคุณทองพูนเป็นเจริญบอกพี่แหม่มรายการพี่มีโฆษณาเยอะเลยเหรอก็พอมีบ้างนะคะก็พอเป็นกำลังใจเลี้ยงน้องๆ นะพี่แหม่มเปิดเพลงสงสารสุโขทัยหน่อยเจ้าไม่สงสารเออเดี๋ยวมีเพลงนะคะให้สุโขทัยนะคะอ่านๆมาแล้วนะคะอุตริอุตรดิตเรียกขี้ปูนอ่านถูกไหมอ่ะแบบนี้นะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีนะคะบอกว่าสุโขทัยค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนพี่แหม่มหนูเป็นคนบ้านเดียวกับป้าขยันนะคะคนสวรรคโลกค่ะอั้นเอากันเข้าไปมีความสุขกันนะคะคุณผู้ฟังนะคะขอให้ทุกคุณผู้ฟังทุกท่านถูกหวยงวดหน้างวดหน้าไม่ถูกก็งวดต่อๆไปจ้ะอ่ะนี่คุณผู้ฟังอยากฟังดีนะจัดให้นะคะนับจากรัฐประหารเมื่อ19กันยายนพ.ศ. 2549เกือบ20ปีชื่อของนายทักษิณชินวัตรเป็นบุคคลที่ผูกโยงกับคดีทุจริตมากมายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลายคดีสิ้นสุดลงบางคดีศาลพิพากษาลงโทษบางคดียกฟ้องขณะที่บางคดีหมดอายุความคดีทุจริตสำคัญไม่ว่าจะเป็นคดีที่ดินรัชดาคดีแอ็กซิมแบงค์คดีแปลงสัมปทาน TPI แล้วก็หวยบนดินสิ้นสุดลงหลังจากที่นายทักษิณเนี่ยนะคะกลับมารับโทษเดินหน้าเข้าคุกตามคำพิพากษาและได้รับพระราชทานอภัยโทษอย่างไรก็ตามแม้เหมือนคดีปิดแฟ้มเกือบหมดแต่นายทักษิณยังมีคดีความในมาตรา112จากการให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้เมื่อปี2558อันนี้อยู่ในชั้นอุทธรณ์ทำให้คดียังไม่สิ้นสุดแต่ก็คาดว่าประมาณกลางปีเนี่ยจะมีความคืบหน้าส่วนอีกคดีหนึ่งนั่นคือปมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเดือนกันยาปี2568นะคะซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกำลังไต่สวนข้อเท็จจริงตั้งแต่คืนแรกที่เข้าควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยเรียกพยานกว่า20ปากมีทั้งผู้บริหารราชทัณฑ์มีแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าโทษจำคุกเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายครบถ้วนหรือไม่แม้ศาลฎีกามีคำสั่งว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างไรและนะคะมีการบังคับโทษจำคุกไปแล้ว1ปีก็ตามนะคะคือเข้าคุกก็ส่วนเข้าคุกนะคะ1ปีส่วนเรื่องราวนะคะที่จะพาดพิงไปยังผู้บริหารราชทัณฑ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทางการแพทย์ไปยังนักการเมืองอันนี้ก็ว่ากันอีกทีแม้ศาลนะคะจะมีคำสั่งนะคะบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะมีการบังคับโทษไปแล้วนะจำคุก1ปีประมาณนั้นนะใจร่มๆพี่น้องอย่าคิดอะไรเยอะเพราะบทเพลงนี้พี่น้องขอมานะคะบอกว่าพี่แหม่มจัดหน่อยได้ไหมหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมจ้ะ
1: ไม่ได้แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไปกินเด็กได้ไหม

0: านผู้ฟังที่เคารพคะช่วงนี้เป็นช่วงของรอบรู้กระแสโลกในขณะที่สหรัฐเนี่ยนะคะมัวแต่รบจนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะคะสู้กับอะไรกันแน่ด้านจีนก็กว้านซื้อตุนทอง19เดือนติดกันเลยนะคะกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเงินหยวนสำนักงานบริหารเงินตาต่างประเทศแห่งรัฐก็พบว่าจีนเนี่ยสำรองทองอยู่ที่ 74.96 ล้านทอยออนซ์เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะคะ 320,000 ทอยออนซ์นะคะขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศได้อยู่ที่ 3.4422 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการที่ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าและราคาสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้เศรษฐกิจจีนดูดีท่ามกลางการค้าต่างประเทศช่วง4เดือนแรกของปีอยู่ที่ 16.23 ล้านล้านหยวนและนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 6.9 ล้านล้านหยวนด้วยอุตสาหกรรมท่าเรือของจีนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น 6.8%ท่าเรือ10แห่งที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของโลกโดยเฉพาะท่าเรือเซี่ยงไฮ้ครองอันดับ1ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่16จากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีท่าเรือหนิงโปโจซานและเซินเจิ้นที่มีปริมาณขนส่งสินค้าสูงในลำดับต้นๆโดยสินค้าที่ส่งออกเนี่ยนะคะก็มีทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์แสงอาทิตย์รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ด้วยนวัตกรรมท่าเรือที่เป็นอัจฉริยะและท่าเรือสีเขียวเทียบเท่าแบบเกินหน้าท่าเรือชั้นนำของสิงคโปร์นี่คือจีนในพ.ศ.นี้นะคะคราวนี้มาตามต่อที่สำนักข่าวนิเกอิเอเชียรายงานสงครามที่อิหร่านได้ดันต้นทุนโรงงานทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาพลังงานวัตถุดิบที่ผูกติดอยู่กับน้ำมันแล้วก็ค่าขนส่งระหว่างประเทศโดยธุรกิจที่มีสัญญาส่งออกล็อกไว้ล่วงหน้านะคะในเรื่องของราคาก็จะปรับราคาไม่ได้แม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะส่งผลให้มีการปิดกิจการและลดการจ้างงานในมาเลเซียและฟิลิปปินส์แล้วโดยทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีสัญญาณชัดเจนที่สุดโดยข้อมูลทางการของฟิลิปปินส์ก็ระบุเลยค่ะว่าผู้ผลิตได้ลดการจ้างงานแล้ว 200,000 กว่าตำแหน่งซึ่งหนักมากส่วนเวียดนามเขาอยู่ในค่าที่ผกผันจาก2ประเทศนั้นนั่นคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามเนี่ยนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นการขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจากอานิสงส์ที่โลกเนี่ยยังคงต้องการสินค้าเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งแต่สำหรับประเทศไทยโอ้โหก็ไม่ได้บอกว่าดีเลวขนาดไหนแต่มันอยู่ท่ามกลางความขาดแคลนคุณผู้ฟังมันจะมีอยู่ตัวนึงนั่นคือการผลิตเรืออยู่แถวๆท่าเรือแหลมฉบังนะคะเขาขาดวัตถุดิบคอมโพสิตจากดูไบคือขนมาไม่ได้คุณผู้ฟังเรซินก็ขนมาทางเรือไม่ได้ทำให้โอ้โหนอกจากจะขาดทุนในเรื่องของค่าขนส่งแล้วยังขาดในเรื่องของวัตถุดิบมันหนักหนาสาหัสทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเฉพาะค่าขนส่งตอนนี้ส่งทางเรือไม่ได้ก็ต้องหาวิธีส่งทางอื่นนั่นก็คือทางอากาศค่าขนส่งพุ่งถึง 400% นะคะสงครามเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ประเทศคู่ขัดแย้งแต่มันรบกวนระบบขนส่งสินค้าทั่วโลกอย่างหนักผู้ผลิตก็ต้องแบกรับต้นทุนที่พุ่งขึ้นส่วนรายได้ก็เลื่อนออกไปแม้สงครามจะจบวันนี้พรุ่งนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าโลกและอุตสาหกรรมของโลกจะกลับมาเหมือนเดิมในเวลาอันสั้นเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าหนักหนาสาหัสเหลือเกินเพราะน้อยก็หนึ่งเชิญรับฟังค่ะ
1: ์

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ารายการข่าวจริงข่าวตรงลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอบคุณฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะ
2: คุ
1: ณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายเราทั้งสองคน
2: ได้ใช่ครับช่วงนี้ก็อยู่กับอาจารย์วีระวันวรรุษนะครับแล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับแล้วก็
1: ทักทายคุณฟังกันนิดนึง
2: ใช่ทั้งทางช่องทาง TikTok นะครับทาง Facebook Live MCOT News นะครับแล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับที่คุณฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับหลายๆท่านก็รายงานสภาพอากาศเข้ามานะครับอย่างเช่นที่สุโขทัยนะครับคุณนําไพบอกว่าเช้านี้สุโขทัย26องศานะครับแล้วก็ติดตามมาจากข่าวหน้าหนึ่งก็มีนะครับหลายๆท่านนะครับที่ฟังกันอยู่ในช่วงนี้ก็มีข้อมูลอะไรก็แบ่งปันกันได้นะครับและตอนนี้นะครับเราจะต่อสายไปคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับมาพูดคุยเรื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในตอนที่21แล้วนะ
1: ตอนที่21ก็มันมีเรื่องเยอะเนาะมันไม่ธรรมชาติเนี่ยนะจากฝีมือมนุษย
2: ์
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณสุเดชและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
2: ครับผมอาจารย์ครับมาต่อกันเลยครับจากประเด็นสัปดาห์ที่แล้วครับ
3: ปลาจระเข
2: ้ปลาจระเข้อีสานเรียกว่าปลาแค่ใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช
2: ่ครับ
1: ปลาแค
3: ่เรียกสั้นๆเพราะคนลาวคนภาคอีสานด้วยนะจะเรียกจระเข้ว่าแค่
1: ครับแค่เฉยๆ
2: แค่
3: แค่ครับเรียกว่าแค่แล้วมันก็จะมีปลาชนิด
1: มันก็เพี้ยนไปจากคำว่าแค่แหละนะจระเข้เป็นแค่ใช่ไหมอาจารย
3: ์ผมไม่แน่ใจว่าใครลอกแขก
1: ค่ะ
3: แต่คนท้องถิ่นตั้งแต่ผมเกิดผมก็เรียกจระเข้ว่าแค่แล้วอ
2: าจจะเป็นการเรียกที่แตกต่างกันครับ
3: แต่คนเข้าใจว่าคนภาคกลางอาจจะ